ตอนนี้มาดูความหมายของการวิจัยนะคะว่าการวิจัยนั้นหมายถึงอะไรการวิจัยก็เป็นกระบวนการเช่นกันนะคะคำว่ากระบวนการก็คือเป็นลำดับขั้นตอนนะคะความหมายของการวิจัยก็คือเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะนี่คือความหมายของการวิจัยนะคะเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บมานะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะจากบันทึกแล้วนะคะว่ามีคำตอบอะไรบ้างจากผู้บริโภคหรือจากกลุ่มเป้าหมายที่เราได้เก็บข้อมูลมาจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะตอนนี้ความหมายของการวิจัยยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอนิดนึงนะคะมาแล้วนะคะความหมายของการวิจัยนะคะก็คือเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะเก็บมานะเราจะจำง่ายๆเมื่อเก็บข้อมูลมาก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะคะเราจะต้องมีแบบแผนของการวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะเรานึกถึงบทคัดย่อที่ผ่านมาในครั้งที่ผ่านมานะคะถ้าเรายังนึกได้นะคะว่าเรามีวิธีการดำเนินการวิจัยก็คือมีการใช้สถิติเช่นค่าร้อยละนะคะค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นก็คือการใช้วิธีการทางสถิตินะคะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะตอนนี้เมื่อเรารวมกันระหว่างการวิจัยตลาดนะคะเหมือนอย่างที่ครูแยกให้นะคะความหมายก็คือความหมายของการตลาดก็หมายถึงเป็นการวางแผนบริหารแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการตลาดนะคะการส่งเสริมการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็การวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการใช้สถิติแล้วก็ได้ผลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันการวิจัยตลาดนะคะเราก็จะมองเห็นตามนี้ว่าการวิจัยตลาดนะคะแยกออกมาเป็น marketing research การวิจัยก็คือ research นะคะเห็นไหมคะการวิจัยคือ research การตลาดก็คือ marketingนะคะเราจับ2 อย่างนี้มารวมกันจากที่เราเคยเรียนมาแล้วว่าการตลาดเป็นกระบวนการวางแผนนะคะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวกับอะไรเป็นการวางแผนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นการวางแผนที่เกี่ยวกับเรื่องของราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะตอนนี้สไลด์ยังไม่มานะคะการตลาดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนสินค้าและบริการการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะเป็นกระบวนการนะคะส่วนการวิจัยก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันปุ๊บก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของราคาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายหรือเป็นการส่งเสริมการตลาดอ้าวแล้วตอนนี้สงสัยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากใครนะคะเราก็จะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูจะสรุปก่อนว่าความหมายของการวิจัยตลาดคืออะไรนะคะไปที่สไลด์ถัดไปเลยนะคะความหมายของการวิจัยตลาดนะคะอันนี้เราจะเห็นแล้วนี่คือการตลาดการตลาดเป็นยังไงครูมีภาพให้จะได้มองได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพโรงงานละกันโรงงานก็จะทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าผลิตแล้วไปไหนก็ผลิตแล้วไปที่บ้านของลูกค้าใช่ไหมคะพอลูกค้าซื้อสินค้าไปที่บ้านปุ๊บนะคะลูกค้าก็จะต้องจ่ายตังค์ค่าสินค้ากลับมาที่ผู้จำหน่ายแล้วสิ่งที่จะได้จากการตลาดก็คือความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะคะนี่คือภาพที่ง่ายๆจะทำให้เราเข้าใจความหมายของการตลาดนะคะการตลาดก็คือการที่เป็นแนวคิดหรือเป็นการวางแผนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการนะคะจากการที่
บริหารสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าเองคุณภาพของสินค้าการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดไปยังลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะแลกเปลี่ยนโดยการที่จ่ายเงินค่าสินค้ามาให้กับผู้ผลิตแล้วลูกค้าก็จะต้องเกิดความพึงพอใจนะคะนี่คือความหมายของการวิจัยตลาดนะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นการวิจัยตลาดมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือมีการรวบรวมมีการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบนะที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคะจากภาพนี้ภาพข้างล่างจะเป็นภาพทางการตลาดแต่ความหมายของการวิจัยตลาดก็คือเป็นการเก็บรวบรวมการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานะคะเริ่มตั้งแต่การจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็จนไปถึงลูกค้าลูกค้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการรายงานผลการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะสรุปให้ชัดๆนะคะการวิจัยตลาดหมายถึงอะไรนะคะดูจากสไลด์ถัดไปเลยนะคะการวิจัยตลาดก็คือการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายแล้วก็สื่อสารไปยังผู้บริหารนะคะที่เป็นคนดำเนินการหรือวางแผนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแล้วในการสื่อสารนั้นหรือการแสวงหาข้อมูลนั้นเราจะต้องมีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของการวิจัยตลาดเป็นการแสวงหาความต้องการของผู้บริโภคนะคะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายแล้วก็สื่อสารกลับไปที่ผู้บริหารซึ่งในการแสวงหาข้อมูลนั้นเราก็มีการดำเนินการเป็นกระบวนการเริ่มจากการวางแผนการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลคงจำได้นะคะแล้วก็นำผลของการทำผลที่ได้นะคะจากการตลาดเนี่ยไปนำเสนอให้กับผู้บริหารนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดตอนนี้เรามาดูกันว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นคืออะไรนะคะก็เป็นกระบวนการมีขั้นตอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแปรผลข้อมูลนะคะแล้วก็ที่สำคัญการวิจัยตลาดนั้นผลจะมีความน่าเชื่อถือเพราะมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะมีกระบวนการวิจัยอย่างไรสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยตลาดนั้นนะคะก็จะเป็นความจริงหรือเป็นแฟกต์นั่นเองแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็นำไปสู่การตลาดใหม่ๆนะคะนี่คือลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดซึ่งมาจากการแสวงหาข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะโดยผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผลที่ได้นั้นก็จะนำไปเสนอยังผู้บริหารนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูกระบวนการวิจัยตลาดนะคะจากภาพในถัดไปนะคะกระบวนการวิจัยตลาดนะคะเรามีสินค้าอยู่ตัวนึงนะคะเห็นแล้วเราจะทำการวิจัยตลาดทำอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มจากการกำหนดปัญหานะตอนนี้เรากำลังมองเห็นปัญหาแล้วจากนั้นกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะว่าเราจะศึกษาอะไรเหมือนที่ครูเคยนำเสนอศึกษาความพึงพอใจหรืออาจจะเป็นศึกษาความคิดเห็นหรืออาจจะเป็นศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของสิ่งนั้นนะคะสิ่งนั้นก็หมายถึงสินค้าหรือบริการนะคะจากนั้นดูซิเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วทำอย่างไรมีการกำหนดแบบแผนของการวิจัยจะมีแบบแผนอย่างไรบ้างเอาดูต่อนะคะมีการปฏิบัติงานภาคสนามคำว่าแบบแผนของการวิจัยจะทำวิจัยยังไงเป็นเชิงสำรวจเป็นสังเกตการหรืออาจจะเป็นการศึกษาจากใครนะคะนี่คือแบบแผนของการวิจัยนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานภาคสนามเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานภาคสนามก็คือการที่เราออกไปศึกษาข้อมูลจากผู้บริโภคนะคะแล้วเมื่อได้ข้อมูลมาก็นำมาจัดกระทำข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะเหมือนกับที่เราได้เคยอธิบายถึงรูปแบบของการวางแผนการวิจัยก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลมาบันทึกข้อมูล
จากนั้นมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลข้อมูลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะคะเมื่อไปปฏิบัติงานภาคสนามแล้วไปเก็บข้อมูลก็จะต้องนำข้อมูล

ข้อมูลนั้นมาจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากนั้นทำอย่างไรนะคะยังมีต่อจัดทำรายงานการวิจัยและก็เสนอผลการวิจัยตลาดนะคะนี่คือรูปแบบของกระบวนการวิจัยตลาดเลยนะคะเริ่มจากการที่ส่องกล้องมองหาปัญหาซิว่าในองค์กรของเราในธุรกิจของเรามีปัญหาอะไรนะคะจากนั้นมาคุยกันเราจะศึกษาอะไรปัญหากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะแล้วก็มีการกำหนดแบบแผนของการวิจัยเช่นอาจจะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรืออาจจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติงานภาคสนามนะคะมีการทดลองหรืออาจจะออกไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จปฏิบัติงานภาคสนามเสร็จก็นำข้อมูลนั้นมาจัดกระทำแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแล้วสุดท้ายก็คือจัดทำรายงานการวิจัยแล้วก็เสนอผลการวิจัยตลาดนั่นเองนี่แหละคือกระบวนการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเราจะเรียนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปการที่จะทำวิจัยตลาดได้ผู้ที่จะทำนั้นก็คือนักวิจัยนะคะนักวิจัยก็ต้องมองปัญหานักวิจัยก็ต้องมากำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะหรือมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะแต่นักวิจัยจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าจรรยาบรรณนะคะในการที่เราจะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเราจะต้องไปมีความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งเป็นผู้บริโภคหรืออาจจะเป็นลูกค้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัยในการทำวิจัยตลาดนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในทางวิชาการนะคะมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในทางวิชาการนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามข้อตกลงแล้วก็เสียสละนะคะการเสียสละนั้นอาจจะต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดซึ่งอาจจะไม่สะดวกอาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรืออะไรหรืออาจจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวที่จะต้องอยู่กับครอบครัวเพื่อไปทำงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่วิจัยนะคะแล้วเมื่อมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่วิจัยแล้วลงไปปฏิบัติงานวิจัยจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่ศึกษาวิจัยนะคะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือจรรยาบรรณของนักวิจัยนะคะว่ามีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมทางวิชาการนะคะไม่ลอกเรียนงานของใครนะคะปฏิบัติงานตามข้อตกลงและเสียสละมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่วิจัยรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยนะคะอีกข้อนึงก็คือเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะไม่ใช่ว่าเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายแล้วก็นำข้อมูลต่างๆหรือสิ่งนั้นมาพูดเล่นหรือมาพูดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้ในการเป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจรรยาบรรณของนักวิจัยยังมีต่อนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยก็คือไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยไม่ว่าการทำวิจัยนั้นจะเป็นอย่างไรจะต้องไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยนะคะนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมนะคะเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่นนะคะอาจจะมีผู้ที่มีแนวคิดต่างๆนะคะที่จะนำเสนอหรือออกความคิดเห็นเราก็ต้องเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่นแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะนี่คือจรรยาบรรณของนักวิจัยนะคะนอกจากไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยแล้วนะคะจะต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมนะคะเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่นแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะนี่คือจรรยาบรรณนะคะเดี๋ยวครูทวนให้ซื่อสัตย์มีคุณธรรมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเสียสละมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่วิจัยรับผิดชอบต่อสิ่งที่วิจัยนะคะเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยแล้วก็ไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมนะคะเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่นแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะตอนนี้มาดูรายละเอียดต่างๆในเรื่องของจรรยาบรรณหรือหลักจริยธรรมในการทำวิจัย
นะคะ

หลักจริยธรรมในการทำวิจัยนะคะจะต้องมีจรรยาบรรณต่อการทำวิจัยนะมีจรรยาบรรณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยนะคะจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรนะคะก็คือมีความตรงหรือเราจะเรียกง่ายๆก็คือเคารพหรือซื่อสัตย์ต่องานของที่เราต้องทำการวิจัยนะคะรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราศึกษานะคะแล้วก็การมีจรรยาบรรณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวิจัยก็คือเคารพศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะเราจะไม่นำข้อมูลต่างๆนั้นนะคะมาเผยแพร่นะคะหรือมาพูดถึงนะคะเราถือว่านั่นไม่ใช่หลักจริยธรรมในการทำวิจัยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะต่อการทำวิจัยมีอะไรบ้างนะจรรยาบรรณต่อการทำวิจัยไม่ควรใช้การวิจัยเพื่อบังหน้าขายสินค้าไปอ้างนะคะว่าการขายสินค้านี้นะมีผลการวิจัยออกมาแล้วดีอย่างโน้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่การวิจัยไม่ใช้การวิจัยเพื่อบังหน้าในการขายสินค้ารักษาความซื่อสัตย์ในการทำวิจัยผลออกมาอย่างไรนะคะก็ต้องให้เป็นไปตามผลของการวิจัยซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังหรือตั้งเป็นสมมุติฐานไว้นะคะแต่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต่อผลของการวิจัยแล้วก็ปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยนะคะโดยให้เกียรติเคารพสิทธิ์ของบุคคลที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยนะคะต่อไปเป็นจรรยาบรรณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยมีใครบ้างที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในการทำวิจัยในแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวเรารอสไลด์ต่อไปนะคะจรรยาบรรณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยนะคะจะต้องมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณกับใครบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะดูซิว่าเป็นใครผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในการทำวิจัยก็จะมีบริษัทผู้ทำวิจัยนะคะบริษัทลูกค้าหรืออาจจะเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์หรือไปสำรวจแล้วก็เป็นสาธารณชนที่อาจจะต้องทราบผลการวิจัยของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยนะคะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ทำวิจัยเองนะคะแล้วก็บริษัทลูกค้าที่เราไปทำวิจัยให้แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในการไปสัมภาษณ์สำรวจนะคะแล้วก็สาธารณชนนะคะซึ่งจะต้องได้รับทราบถึงผลของการวิจัยนะคะเราจะต้องมีจรรยาบรรณต่อบุคคลทั้งหมดนี้นะคะเริ่มอันดับแรกเลยนะคะตัวนักวิจัยเองจริยธรรมของนักวิจัยนะคะอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะถ้าเราจะต้องไปติดต่อกับบริษัทลูกค้าดูซิในสไลด์ต่อไปนะคะรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะของนักวิจัยที่ติดต่อกับบริษัทลูกค้าเช่นนะคะไปละเมิดความลับของลูกค้านะหรือผลงานวิจัยไม่ถูกต้องนะเราอาจจะ เห็นผลที่ออกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วก็ไปแก้ผลการวิจัยไม่ถูกแล้วนะคะเราจะต้องทำโดยยึดจริยธรรมของนักวิจัยนะคะสิ่งที่ครูได้นำเสนอนี้ก็คือรูปแบบที่ไม่เหมาะสมในการที่ไปทำกับบริษัทลูกค้าเช่นไปละเมิดความลับของลูกค้านะคะหรือผลงานวิจัยไม่ถูกต้องก็ไปทำให้เหมือนกับว่าเราคิดว่าลูกค้าจะอยากได้แบบไหนเราก็ไปแก้ผลการวิจัยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นผลการวิจัยออกมายังไงก็ต้องเป็นการสรุปหรือนำเสนอผลการวิจัยแต่ต้องหาเหตุผลที่จะมาตอบผลการวิจัยนั้นๆต่อไปนะคะเป็นจริยธรรมของนักวิจัยต่อบริษัทผู้ทำวิจัยรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคืออะไรเช่นเขียนโครงการแล้วไม่จ้างนะคะไปให้เขาเขียนโครงการว่าเขาจะวิจัยอะไรต่างๆนะพอนักวิจัยเขียนไปแล้วนะคะผู้ทำวิจัยก็ไม่จ้างนักวิจัยคนนี้นะคะอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะคะแต่กับอาจจะไปทำเองหรืออะไรต่างๆแล้วก็ไม่รักษาข้อตกลงเรื่องเงินทุนและเวลานะคะอันนี้บริษัทผู้ทำวิจัยไม่ได้

นะคะกำหนดการวิจัยเสร็จเมื่อไหร่เงินทุนเท่าไหร่นะคะก็ต้องรักษาข้อตกลงในเรื่องเหล่านี้นะคะต่อไปเป็นจริยธรรมของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์อะไรที่เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นนำข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์ไปเปิดเผยนะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะหรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวนะคะถามเกินสิ่งที่ต้องการและนะคะไปถามถึงความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไปหรือพอรู้จักมักจีกับเขาแล้วก็ส่งอีเมลไปรบกวนหรือส่งข้อความต่างๆไปรบกวนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักวิจัยนะคะต่อไปเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชนนะต่อสาธารณชนอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือผลงานวิจัยให้ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคมหรือผลงานวิจัยที่ได้นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็ไม่เผยแพร่ต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผลงานวิจัยที่ออกมานะคะเพื่อให้รู้สึกไปในทางที่เราพอใจอ่ะแต่บางครั้งผลงานวิจัยออกมาเนี่ยอาจจะเป็นในทางลบเราก็ต้องนำเสนอในทางลบแต่ก็ต้องมีแนวทางในการแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมของนักวิจัยในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชนก็คือการนำเสนอผลวิจัยให้ข้อมูลที่เป็นลบหรือไปเขาเรียกว่าไปมีผลกระทบต่อคู่แข่งขันหรืออะไรต่างๆนะคะต่อไปเป็นบทบาทของการวิจัยตลาดที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจนะคะการวิจัยตลาดเนี่ยเราถือว่าเป็นกระบวนการสะท้อนกลับที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดซึ่งเราได้จากอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นผู้บริโภคหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพราะฉะนั้นการวิจัยตลาดเนี่ยคือการที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ผลออกมานะคะจึงเป็นการสะท้อนกลับเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดนอกจากนี้การวิจัยตลาดเป็นเครื่องมือพื้นฐานประการแรกของผู้บริหารการตลาดในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดที่นำไปใช้ในการตัดสินใจนะคะเป็นกระบวนการสะท้อนกลับเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็มักจะเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเป็นแฟกต์เพราะว่าเรามีการใช้วิธีการที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ยังเก็บข้อมูลในกับกลุ่มที่เป็นเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ผลที่ได้เนี่ยจากการวิจัยตลาดก็ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะคะของผู้บริหารในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆหรือใช้การวิจัยตลาดเนี่ยเป็นแนวทางในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆที่จะใช้ในการตัดสินใจต่อไปนะคะต่อไปความสำคัญของการวิจัยต่อผู้บริหารนะมีอะไรบ้างก็คือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะจากผลของการวิจัยซึ่งเป็นการได้มาจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือของผู้บริโภคนอกจากนี้ก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยมีความเข้าใจถึงสภาพตลาดนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้พบข้อผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมานะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะก็จะทำให้ส่งผลต่อผู้บริหารที่นำไปใช้ในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการศึกษาสภาพตลาดก็ทำให้มีความเข้าใจสภาพตลาดแล้วก็มีการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆนะคะที่ผ่านมาก็ทำให้มีการพบข้อผิดพลาดต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารต่อไปเป็นความสำคัญของการวิจัยตลาดความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะมีอะไรบ้างการวิจัยตลาดจะช่วยสร้างแนวทางในการผลิตสินค้านะคะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้าหรือตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผลิตสินค้าที่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งได้นะคะนอกจากนี้ผลของการวิจัยตลาดช่วยให้ผู้บริหารเกิดความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายของกิจการให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะนี่คือความสำคัญของการวิจัยตลาด
นะคะช่วยสร้างแนวทางในการผลิตสินค้าจากการที่ศึกษาความต้องการนะคะของกลุ่มเป้าหมายผลยังทำให้ผู้บริหารเนี่ยเกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆในการที่จะพัฒนากิจการให้ทันสมัยอยู่เสมอนอกจากนี้การวิจัยตลาดยังช่วยกระตุ้นให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะช่วยกระตุ้นยอดขายหรือมีวิธีการที่จะส่งเสริมการขายก็เลยทำให้

ัยในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะก็คือบริษัทที่มีการวิจัยเนี่ยก็แสดงถึงการทำงานที่เป็นระบบมีการวางแผนหรือมีการพยากรณ์สภาพของการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพราะฉะนั้นพนักงานเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีนะคะทำให้มั่นใจว่ากิจการเนี่ยมีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการศึกษาและพยากรณ์สภาพในอนาคตอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของการวิจัยตลาดต่อไปเป็นประโยชน์ของการวิจัยตลาดนะคะว่าประโยชน์ของการวิจัยตลาดนั้นมีอะไรบ้างการวิจัยตลาดนะคะจะช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะในการวิจัยตลาดนั้นนะคะจะช่วยตัดสินใจแก้ปัญหาทางการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการตลาดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการกำหนดราคาการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นเมื่อวิจัยมาแล้วนะคะก็จะทำให้รู้ว่าควรจะผลิตสินค้าอย่างไรกำหนดราคาที่เหมาะสมในราคาเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะทราบถึงช่องทางที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันแล้วก็วิธีการที่จะมีการส่งเสริมการจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะนอกจากนี้การวิจัยตลาดยังช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะทำให้วิเคราะห์ไปถึงอนาคตว่าธุรกิจควรจะดำเนินการอย่างไรในด้านการตลาดหรือมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะทำให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะหรืออาจจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างไรนะคะที่จะทำให้ยอดขายมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพทางการตลาดมากขึ้นนอกจากนี้การวิจัยตลาดยังช่วยให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดำเนินงานอย่างเสมอนะคะเพราะว่าอะไรเราก็จะรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือข้อบกพร่องหรืออะไรคือสิ่งที่ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการวิจัยตลาดนอกจากนี้ยังช่วยให้มองเห็นลู่ทางในการลงทุนใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะการแข่งขันเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นมีการออกหรือมีการผลิตสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อมีการวิจัยตลาดเนี่ยก็จะทำให้มองเห็นลู่ทางของการลงทุนใหม่ๆหรือลู่ทางที่เป็นแนวคิดหรือความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้นอกจากการวิจัยตลาดยังช่วยในการวางแผนด้านต่างๆให้กับกิจการนะคะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลนะคะที่สามารถที่จะบอกให้รู้ว่ากิจการนั้นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหรือมีการปรับปรุงแผนงานของกิจการอย่างไรที่จะสามารถทันสมัยนะคะหรือต่อสู้กับคู่แข่งขันได้นะคะสุดท้ายก็คือการวิจัยตลาดช่วยให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดำเนินงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรพนักงานขายนะคะเราก็ต้องมีการวิจัยตลาดวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อพนักงานขายหรือมีต่อผู้ที่ให้บริการของกิจการของเรานะคะหรือมีต่อสินค้าต่างๆของเราว่าเราควรจะมีการปรับปรุงในด้านใดบ้างทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยตลาดโดยการที่เราจะต้องวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลต่างๆมาบันทึกมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ให้ได้ผลของการวิจัยตลาดแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่พวกเราได้เรียนรู้ในวันนี้ที่เป็นความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดต้องถามตัวเองนะคะว่าเราได้เรียนรู้ตามที่ครูได้นำเสนอหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เข้าใจความหมายของการวิจัยตลาดไหมนะคะก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเข้าใจความว่าการตลาดมากน้อยแค่ไหนนะคะการตลาดคืออะไรการตลาดก็คือการที่เป็นการบริหารที่เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดส่วนการวิจัยนั้นก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

อาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับเราหรืออาจจะเป็นบริษัทต่างๆนะคะที่ทำธุรกิจร่วมกับเราแล้วก็นำมาบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นสรุปการเรียนรู้วันนี้นะคะดูจากสไลด์ถามพวกเราเองซิว่าสิ่งที่เราได้ตามนี้ไหมรู้และเข้าใจความหมายของการวิจัยตลาดรู้ไม่รู้เข้าใจไหมนะคะว่าการวิจัยตลาดคืออะไรเข้าใจขั้นตอนของการวิจัยตลาดเข้าใจไหมว่าการวิจัยตลาดมีขั้นตอนอย่างไรเริ่มตั้งแต่การวางแผนนะคะศึกษาปัญหาใช่ไม่ใช่นะคะจำได้ไหมมีภาพของคนที่ส่องกล้องก็คือมองถึงอะไรคะปัญหาแล้วเมื่อมองเห็นปัญหาก็มากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยกำหนดแบบแผนของการวิจัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานภาคสนามโดยไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาจัดกระทำข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทำรายงานการวิจัยเสนอผลการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักวิจัยตลาดก็ต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะมีคุณธรรมทางวิชาการนะคะปฏิบัติงานตามข้อตกลงแล้วก็เสียสละควรจะมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิจัยที่วิจัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิมนุษย์นะคะที่เราไปศึกษาไปสัมภาษณ์นะคะจะต้องไม่ไปนำข้อมูลความลับไปเปิดเผยหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้องไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยแล้วก็นำผลการวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมเคารพความคิดของคนอื่นรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะนี่ก็คือจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วก็เข้าใจบทบาทของการวิจัยว่ามีผลต่อการตัดสินใจบริหารอย่างไรบ้างนะคะมีผลที่จะใช้ในการวางแผนการปรับปรุงกิจการอย่างไรสรุปนะคะต้องถามตัวเองว่าเข้าใจความสำคัญของการวิจัยตลาดไหมถ้าเราเข้าใจความสำคัญของการวิจัยตลาดก็แสดงว่าวันนี้นะคะเราก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับอะไรคะความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะแสดงว่าประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเพราะงั้นก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ครูก็คงจะต้องลาพวกเราไปนะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะคะพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ท่าเหนือศีรษะ PD แนวควอดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์

0: 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วยานไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนา

0: แล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
3: โหเท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับและในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็นสองส่วนสองงานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทำงาน

งานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของท่อประปาอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับนะอีกตัวหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี้อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่า2 ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำ2 ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสำหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ําระดับน้ำหนึ่งบอกอะไรครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะในส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทําความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทำไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวเนี้ยทำไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับ

ชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้ครีมล็อกเนี่ยทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือครีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอวนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอวหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนของปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ำนะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ำสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ทำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

นะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานเขาเรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมโต๊ะนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกครีมต่างๆนะครับนะครีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือครีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกครีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของครีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกครีมตัวนี้ว่าครีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นครีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นครีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะครีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ครีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้ครีมหลายๆตัวเพราะว่าอะไรครับประโยชน์ในการใช้งานในการทํางานนะครีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโหนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทําไมถึงต้องมีโหนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกโหนซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะจำพวกนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับอ้าวมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับไอ้ตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของ
แรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีพวกมีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น for unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับชุดคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนะชุดที่เป็นชุดเป็นคอยยูนิตจะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าอ้าวแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบทราบไหมครับทราบในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับอ้าวแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททํางานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดเฟนคอยยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของเฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับ
นะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องเนี่ยเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโฟลว์อากาศเนี่ยอยู่ประมาณ1 ถึง 3 นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยล์ร้อนหรือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยล์ยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยล์ยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเป็นคอยล์ยูนิตทํางานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดแฟนคอยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสานทําความเย็นนะครับเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอก

นะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่หนึ่งนะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าไปแล้วครับแผงคอยเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอยร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่หนึ่งคือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่สองท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อสองท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเซอร์นะสถานะของคอมเพรสเซอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเซอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยสถานะสารทำความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเซอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทําความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะนะส่วนที่หนึ่งนะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่สองคืออะไรครับส่วนที่สองคือนะวัฏจักรสารทําความเย็นส่วนที่หนึ่งคอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่สองคือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําไมถึงมันร้อนนะทําไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับในส่วนของแผงคอยร้อนนี่ทําหน้าที่อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะ

ดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่ด้านอยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมพิวเตอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงความร้อนสถานะของสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อเคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อเคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์ประกอบที่สามคืออะไรครับองค์ประกอบที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อเคปทิวใช่ไหมครับนะองค์ประกอบที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือหนึ่งให้อากาศใช่ไหมครับอากาศลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่สองคือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สองเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทำความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทำความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเซอร์สองแผงความร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงความเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่4ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นๆลงๆนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทําหน้าที่ในการปรับทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับนะขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงคอยเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับไอ้ตัวนี้คือ
แผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทำงานแบบรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอดของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีไว้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
3: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่า หลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
4: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
3: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
5: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนอันนี้ไว้ปรับสภาพผิว

นะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความ

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสาร

0: ทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบนะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราจุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจอมปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทําการกดนะครับทําการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการติดเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้ดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยแล้วก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทำการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทำการใส่เข้าไปในท่อตามตำแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีถ้าดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับ
เราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่9แต่ยังมี45มี30 30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่แล้วครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการนะครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่เราที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะท่านไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับนะครับนี่ครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นอ่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อก
นะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวเนี้ยนะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทำการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทำการมาร์กไว้แล้วนะครับนะครับเอาลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์คเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่1ตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่2นะครับตัวที่2ยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่เราการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราจะต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับ

ช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์คเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์คก่อนนะครับมาร์คแรกเลยนะครับมาร์คจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซนเซอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางลำหนักตําแหน่งของก้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับก้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้ก้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดก้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นเราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ติดบล็อกนะครับ

อันนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี้ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี้ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับเพราะเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อจะเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลท์นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับ

อาชีหกนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสายอาชีหกมี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสายอาชีหกนะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวนะครับจะเกิดตัวนำที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทำการนะครับเพื่อทำการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไว้ในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทำการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทำการใช้พัดเทปพันสายไฟนะครับทำการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัวอาร์จีสายอาร์จีหกนะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิกเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพัดเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงนี้เราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือพวกข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ20 บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตาไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหม

นี่เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์ก็บอกแล้ว

ไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือสองประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากนะครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยนะครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองน้ำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคําว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็น6มุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปในตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็วันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับ นะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงานะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเพื่อมาเรียนรู้ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับเพิ่มเติมจาก EP ที่แล้วนะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ในส่วนของ

ความปลอดภัยในส่วนของการปฏิบัติงานทางไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการทำงานนะครับว่าการทำงานอย่างไรทำให้ปลอดภัยสำหรับ EP นี้นะครับเราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของการทำงานในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็เรียนรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่เราใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือช่างประจำวิชาชีพนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือช่างแต่ละช่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับที่เราใช้กันนะครับถ้านักเรียนเป็นนักเรียนช่างไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับว่าในส่วนของเครื่องมือเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับนะจะมีต้องใช้อย่างไรซึ่งในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในการแบ่งงานทางไฟฟ้านะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพนั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับว่าในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการแบ่งงานทางไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับสำหรับการแบ่งงานทางไฟฟ้านะครับครูก็ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับซึ่งในส่วนของ2หัวข้อหลักๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำงานทางไฟฟ้าที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยทำมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในการทำงานแต่ละส่วนนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้และกลับมาทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือสำหรับการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับและหัวข้อที่2นะครับก็คือเครื่องมือสำหรับการเดินสายไฟฟ้าเดินแบบเดินสายร้อยนะครับซึ่งลักษณะของงาน2งานนี้นะครับก็นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับในส่วนของระดับปวช.นะครับที่เรียนผ่านมานะครับทั้งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายหรือการเดินสายไฟฟ้าด้วยแบบเดินสายร้อยท่อนะครับก็ในส่วนของการทำงานนักเรียนอาจจะทำงานในส่วนของการทดสอบในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าเมื่อนักเรียนออกไปสู่โลกภายนอกนะครับก็คือในส่วนของการปฏิบัติงานจริงเนี่ยเมื่อเข้าสู่ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยนักเรียนจะต้องไปเรียนรู้นะครับแล้วก็จะต้องฝึกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการติดตั้งหรือว่าในส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้ในส่วนของข้อมูลที่ได้เรียนมาแล้วนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนของการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนะครับว่าที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็จะแบ่งแยกออกมานะครับในส่วนของเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทางไฟฟ้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นแรกก็คือในส่วนของค้อนเดินสายไฟนะครับในส่วนของค้อนเดินสายนะครับจะเป็นลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าแบบเข็มขัดรัดสายนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับซึ่งในส่วนของค้อนนะครับจะเป็นลักษณะของค้อนที่ใช้เฉพาะวิชาชีพนะครับในส่วนของค้อนจะมีด้านหนึ่งป้านด้านหนึ่งแหลมนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นและคุ้นเคยนะครับเพราะเราได้ใช้ในการปฏิบัติงานมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับน้ำหนักของค้อนที่เราใช้โดยทั่วไปครูก็เคยสอนเคยบอกไปแล้วนะครับว่าค้อนมาตรฐานที่ใช้ในการทำงานครับก็คืออยู่ที่ประมาณ250ปอนด์นะครับนักเรียนสามารถสังเกตในส่วนของน้ำหนักนะครับของตัวค้อนได้จากจุดนี้นะครับว่าในส่วนของน้ำหนักหรือขนาดที่เหมาะสมสำหรับการทำงานตามมาตรฐานของเครื่องมือที่ในการใช้งานนะครับจะต้องมีขนาดน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นในส่วนของค้อนนะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานอยู่2ด้านนะครับนักเรียนก็เคยใช้เป็นด้านที่ป้านนะครับก็จะทําหน้าที่ในการตอกในส่วนของตะปูนะครับที่จะตอกกับเข็มขัดรัดสายนะครับส่วนด้านที่เป็นมุมแหลมนะครับก็จะใช้ในการตอกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะใช้ในการทํางานในลักษณะของพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกในการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้ให้สะดวกมากขึ้นนะครับเครื่องมือที่2นะครับก็คือในส่วนของครีมนะครับครีมที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับก็มีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับถ้านักเรียนเคยใช้นะครับนักเรียนจะรู้ว่าในส่วนของการใช้งานนะครับครีมแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือในส่วนของครีมรวมนะครับลักษณะของครีมรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของครีมรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับทั้งในส่วนของการตัดในส่วนของการจับนะครับซึ่งในส่วนของครีมจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับครีมที่เราเลือกใช้ในการแบบงาน

ทางไฟฟ้านะครับก็ให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าในส่วนของครีมนะครับมุมจับนะครับก็จะเป็นลักษณะของปากที่เรียบนะครับในส่วนของมุมตัดก็จะเป็นลักษณะของมุมที่เป็นมุมตัดนะครับซึ่งครีมแต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นถ้าในส่วนของมุมตัดที่มีรอยหยักนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปอกสายได้ในตัวอันนี้ก็อยู่ที่คุณสมบัติของครีมประเภทนั้นๆนะครับและในส่วนของด้ามนะครับก็จะต้องมีในส่วนของฉนวนนะครับที่ทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับเพราะว่าในส่วนของครีมนะครับจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับจะเป็นตัวนําทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกใช้ครีมก็จะต้องดูในส่วนของฉนวนนะครับที่ห่อหุ้มว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมในส่วนของครีมรวมนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของครีมตัดนะครับลักษณะของครีมตัดนะครับก็มีส่วนของครีมตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่มีคมตัดฟันที่ใช้ในการตัดด้านหน้านะครับจะเป็นฟันตัดนะครับส่วนในร่องครับก็จะเป็นลักษณะของร่องที่ใช้ในการปอกสายซึ่งครีมที่เราใช้เนี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นลักษณะของครีมที่ใช้ในการปอกสายก็จะมีร่องในการปอกสายเนี่ยหลายร่องแต่ว่าลักษณะของครีมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมตัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเหมือนเดิมครับในส่วนของฉนวนนะครับฉนวนห่อหุ้มในส่วนของด้ามครีมนะครับต้องเป็นฉนวนที่มีความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใช้จะต้องไม่มีการหลุดลุ่ยนะครับและจะต้องไม่มีการฉีกขาดของฉนวนเวลาที่เราใช้งานในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับอันต่อไปนะครับก็ในส่วนของครีมปากแหลมนะครับลักษณะของครีมปากแหลมก็จะเป็นลักษณะของครีมที่เราจะใช้ในพื้นที่ที่มีการทำงานนะครับในการหยิบจับในพื้นที่ที่แคบๆนะครับซึ่งคุณสมบัติของครีมนะครับก็จะเป็นลักษณะของปลายที่มีความแหลมนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ในการหยิบจับนะครับในพื้นที่ที่แคบๆได้นะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของครีมม้วนสายนะครับในส่วนของครีมม้วนสายเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่มีคมในส่วนของด้านปลายเนี่ยเป็นลักษณะของวงกลมนะครับซึ่งจะใช้ในการม้วนสายเวลาที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของสายเข้าในส่วนของขั้วต่อสายนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของขั้วต่อสายถ้าเป็นลักษณะของขั้วต่อสายที่เป็นในส่วนของตัวสกรูนะครับสกรูที่ทําหน้าที่ในการจับยึดนะครับในส่วนของการใช้ครีมม้วนสายนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ในการต่อสายเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับในทิศทางการหมุนของสกรูนะครับซึ่งในการต่อสายแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่นักเรียนทําการต่อสายเข้าไปถ้าเป็นลักษณะของขั้วต่อสายแบบนี้นะครับเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของครีมม้วนสายนะครับเพราะเป็นลักษณะของการหมุนหรือการล็อกปลายสายโดยการกดนะครับใส่ไปที่จุดแล้วทําการขันน็อตเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเข้าสายในลักษณะของขั้วต่อสายที่เป็นลักษณะของเกลียวแบบนี้นะครับจะต้องมีการม้วนปลายสายโดยการใช้ครีมม้วนสายเนี่ยเป็นตัวทําหน้าที่ในการม้วนสายนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นและความกระชับเวลาที่เราทําการเชื่อมต่อนะครับขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของครีมปอกสายนะครับลักษณะของครีมปอกสายก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของครีมปอกสายเนี่ยถ้าเป็นลักษณะดังนี้นะครับก็เป็นลักษณะของครีมปอกสายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของถ้าจากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของครีมที่ทําหน้าที่ในการปอกสายโดยการกดแล้วก็ดันออกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของครีมปอกสายชนิดนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกเวลาที่เราต้องการที่จะปอกสายนะครับก็นําสายเข้ามาใส่เข้าไปด้านในนะครับและจะเมื่อเรากดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีมุมที่ทําหน้าที่ในการจับเห็นไหมครับจับปลายสายเพราะฉะนั้นในส่วนของมุมที่ทําหน้าที่ในการจับเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจับสายแล้วก็จะมีมุมในการตัดนะครับตัดแล้วก็ดันออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็นลักษณะของครีมปอกสายประเภทนี้นะครับก็จะมีความรวดเร็วในการทํางานนะครับซึ่งลักษณะของครีมแต่ละประเภทนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเหมือนลักษณะตำแหน่งตัวนี้นะครับเหมือนครีมตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของครีมปอกสายลักษณะเดียวกันนะครับก็คือมีคมตัดนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทําการกดเข้าลงไปนะครับสายจะต้องทําการดันออกนะครับถึงจะทําหน้าที่ในการปอกสายได้ซึ่งจะแตกต่างกับครีมปอกสายชนิดนี้นะครับจะอำนวยความสะดวกได้ในการทํางานได้รวดเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากับเนื้องานนะครับว่าจะใช้ครีมลักษณะไหนในการทํางานนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นลักษณะของครีมย้ํานะครับ
หรือลักษณะของครีมย้ำที่เป็นลักษณะของครีมย้ำหางปลานะครับก็คือครีมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของครีมย้ำนะครับที่ใช้ในกายสายนะครับเวลาที่นักเรียนจะต้องทําการที่เข้าปลายสายนะครับถ้าต้องการความแน่นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเราก็ทําการย้ําเข้าไปนะครับซึ่งองค์ประกอบในส่วนของครีมย้ําเนี่ยจะต้องมีในส่วนของหางปลานะครับที่จะใช้ในการย้ําซึ่งในส่วนของครีมย้ําเราจะเห็นว่าจะมีตําแหน่งของขนาดของหางปลาที่แตกต่างกันออกไปตามหมายเลขนะครับนักเรียนสามารถสังเกตได้นะครับว่าในส่วนของหมายเลขแต่ละหมายเลขเนี่ยนะครับจะต้องใช้หางปลาหรือใช้ขนาดของสายขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นครีมตัวนี้นะครับก็สามารถย้ําสายได้ขนาดตั้งแต่เบอร์ 1.5 2.5 แล้วก็เบอร์ 6นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนัมเบอร์นะครับซึ่งในส่วนของครีมย้ําเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นในส่วนของคมตัดนะครับสามารถปลอกสายได้นะครับหน้าสายก็สามารถปลอกได้ตามขนาดตามเบอร์ตามขนาดเบอร์ที่ระบุไว้บนตัวครีมนะครับก็จะอำนวยความสะดวกได้หรือถ้าบางรุ่นนะครับนักเรียนอาจจะมีแค่ลักษณะของครีมที่ทําหน้าที่ในการย้ําอย่างเดียวอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบหรือว่าการเลือกใช้ครีมประเภทนั้นๆนะครับต่อไปก็คือจะเป็นลักษณะของครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือจะทําหน้าที่ในการจับยึดนะครับซึ่งในส่วนของครีมล็อกนะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะของคมจับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องมาหมุนในลักษณะของเกลียวตัวหลังนะครับถ้าเป็นลักษณะของสกรูหมุนเข้าไปนะครับและทําการจับล็อกนะและกดทําให้ทําการล็อกให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะล็อกชิ้นงานหรือว่าเวลาทํางานต้องการจับชิ้นงานที่มีความแน่นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ครีมล็อกเนี่ยในการจับได้นะครับในส่วนของการบํารุงรักษานะครับก็คือ1ก็ใช้ครีมให้ถูกต้องตามงานนะครับซึ่งในส่วนของครีมที่เราใช้ก็ใช้ถูกต้องตามชื่อนะครับอย่างเช่นครีมตัดก็ใช้ในการตัดนะครับครีมรวมก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายลักษณะนะครับครีมปากแหลมครีมม้วนสายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องตามงานนะครับข้อที่2นะครับก่อนการใช้งานนะครับต้องตรวจสอบในส่วนของฉนวนคําว่าฉนวนก็คือในส่วนของฉนวนที่อยู่ด้านในส่วนของมือจับนะครับจะต้องตรวจสอบว่าในส่วนของฉนวนเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับว่าในการทํางานแต่ละครั้งถ้าในลักษณะการทํางานแบบไม่มีไฟอันนี้อันตรายอาจจะไม่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนทํางานแบบมีไฟนะครับอาจจะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้นะครับถ้าในส่วนของฉนวนเนี่ยเกิดการถลอกหรือฉีกขาดหรือว่าเสื่อมคุณภาพนะครับเวลาที่เราเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับอันที่3นะครับไม่ควรใช้ครีมที่แทนค้อนนะครับคือลักษณะของตัวครีมนะครับบางครั้งนะครับเครื่องมือเราอาจจะไม่ครบใช่ไหมครับเรานําในส่วนของครีมเนี่ยไปใช้แทนค้อนใช้ไปตอกในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าตอกในส่วนของตําแหน่งที่เราต้องการที่จะตอกย้ําเข้าไปนะครับแต่ในส่วนของการทํางานจริงๆนะครับก็ตามที่ครูบอกไปนะครับก็คือใช้ให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับอันที่5นะครับควรทําความสะอาดครีมนะครับหลังที่จะเลือกใช้อาจจะหลังจากที่เราเลือกใช้ไปแล้วนะครับเราก็นํามาทําความสะอาดนะครับอาจจะมีในส่วนของเศษวัสดุนะครับมาติดอยู่ในส่วนของตัวครีมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานไปแล้วนักเรียนก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันนะครับต้องมีการเคลือบน้ํามันนะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้งานนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของตัวครีมเนี่ยจะเป็นลักษณะของโลหะนะครับมีการใช้งานเมื่อมีการใช้งานนานๆไปเนี่ยจะมีคราบนะครับในส่วนของสนิมเนี่ยมาเกาะนะครับก็หลังจากใช้งานเสร็จทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะชะโลมด้วยน้ํามันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานก่อนหลังจากที่เราทําการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สมควรที่จะเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานนะครับจะได้สะดวกเวลาที่เราต้องการนํามาใช้งานในครั้งต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับก็ในส่วนของไขควงนะครับซึ่งในส่วนของไขควงเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกออกมาเป็น3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือไขควงแฉกนะครับลักษณะของไขควงแฉกก็จะเป็นลักษณะของคมตัดนะครับที่เป็นลักษณะของไขควงแฉกก็คือลักษณะของไขควงที่มีด้ามปลายนะครับเป็นลักษณะของแฉกนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็ใช้งานกับสกรูนะครับที่เป็นสกรูแฉกนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในส่วนของไขควงที่ปลอดภัยนะครับ
จากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของไขควงนักเรียนจะเห็นว่ามันมีหลายประเภทใช่ไหมครับตั้งแต่ลักษณะของไขควงที่เป็นลักษณะการห่อหุ้มที่แค่ในส่วนของตัวด้ามจับนะครับและในส่วนของแกนนะในส่วนของปลายนะครับเพราะนั้นในส่วนของในส่วนของรูปที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทํางานทางไฟฟ้านะครับบางครั้งเราอาจจะต้องมีการทํางานแบบมีไฟเมื่อมีไฟนะครับการเลือกใช้ไขควงก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับไขควงที่ปลอดภัยนะครับจะต้องมีฉนวนห่อหุ้มนะครับตั้งแต่ด้ามจับไปถึงในส่วนของปลายของไขควงนะครับซึ่งลักษณะของไขควงที่มาตรฐานนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะตามที่ครูบอกนะครับในส่วนของด้ามจับจะเป็นลักษณะของฉนวนนะครับและในส่วนของตัวไขควงนะครับจะมีลักษณะของฉนวนที่ห่อหุ้มไปถึงปลายนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานเนี่ยลักษณะของไขควงเพศนี้ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะดังรูปนะครับบางตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับลักษณะของตัวไขควงนะครับในส่วนของก้านไขควงเราจะเห็นว่าจะไม่มีฉนวนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอาจจะเกิดไฟดูดนะครับเวลาที่เราทํางานได้นะครับเหมือนถ้าอีกตัวนึงถ้าเป็นลักษณะของไขควงตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะไขควงแบบต่อนะครับนักเรียนสังเกตนะครับด้ามปลายด้านตัวจับนะครับของไขควงเนี่ยจะมีลักษณะของจุดโลหะนะครับซึ่งไขควงเพศนี้ก็ใช้เหมาะสมกับงานก็คือจะใช้ในการต่อนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการขันสกรูออกมาแต่ว่าสกรูอาจจะเน่นนะครับอาจจะมีคราบตะกันหรือคราบสนิมเกิดขึ้นนะครับก็สามารถใช้ไขควงเพศนี้นะครับในการตอกนะครับเมื่อตอกแล้วจะทําให้ในส่วนของสกรูนะครับที่มีความแน่นเนี่ยคลายตัวออกมานะครับก็จะทําหน้าที่คนละหน้าที่กันนะครับและอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นไขควงแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของไขควงแบบเปลี่ยนก้านเป็นก้านไขควงได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือในส่วนของต้นทุนในการซื้อนะครับแต่ข้อเสียก็คือความปลอดภัยในการใช้งานนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้งานเพราะไม่มีฉนวนห่อหุ้มในส่วนของก้านไขควงนะครับอีกตัวนึงนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับอีกตัวเล็กตัวสั้นนะครับก็จะเป็นไขควงที่ใช้ในพื้นที่ที่แคบๆนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการทํางานในพื้นที่แคบนะครับการเข้าถึงของงานก็จําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ไขควงให้เหมาะสมกับงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกใช้นะครับจากที่ครูได้อธิบายไปนะครับถ้าต้องการด้านความปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็คือจะต้องใช้ไขควงที่มีในส่วนของฉนวนเนี่ยห่อหุ้มจนถึงปลายนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นไขควงปากแบนนะครับลักษณะของไขควงปากแบนก็เหมือนเดิมนะครับข้อแตกต่างก็คือในส่วนของปากนะครับของไขควงนะครับจะเป็นลักษณะตอบสนองกับในส่วนของสกรูนะครับสกรูก็จะเป็นลักษณะของไขสกรูที่เป็นปากแบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับก็ต้องใช้ไขควงที่เป็นปากแบนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของไขควงนะครับที่เป็นไขควงปากแบนนะครับก็จะต้องเป็นไขควงที่มีฉนวนเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้ามาตรฐานของไขควงในการแบบงานทางไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงปากแขกหรือไขควงปากแบนนะครับก็ต้องมีฉนวนห่อหุ้มนะครับในส่วนของด้ามจับและในส่วนของก้านของไขควงจนถึงปลายนะครับซึ่งไขควง2ตัวนี้นะครับที่ครัวมาทั้งไขควงปากแขกและไขควงปากแบนก็เป็นลักษณะไขควงที่ใช้ในการแบบงานทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยนะครับอันที่3นะครับไขควงอื่นๆนะครับเช่นไขควงที่ใช้ในการวัดไฟนะครับซึ่งในส่วนของไขควงที่ใช้ในการวัดไฟเนี่ยคุณสมบัติของไขควงนะครับที่เราใช้ในการทดสอบนะครับในส่วนของจุดที่เราไม่แน่ใจนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของไขควงเทสไฟเนี่ยใช้ในการวัดและทดสอบนะครับซึ่งลักษณะของไขควงเทสไฟนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไขควงที่ใช้ในการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะไม่สามารถนําไปใช้ในการขันน็อตหรือสกรูได้เพราะว่าในส่วนของไขควงเทสไฟจะเป็นไขควงที่ทําหน้าที่ในการเทสระบบแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นนะครับในส่วนของปลายหรือว่าโครงสร้างของไขควงเทสไฟเนี่ยจะไม่รองรับในส่วนของการทํางานหนักนะครับหลักการทํางานของไขควงเทสไฟนะครับเวลาที่เรานําไปใช้ในการวัดและทดสอบนะครับในส่วนของปลายไขควงนะครับก็ไปแตะกับวัตถุหรือจุดที่เราต้องการนะครับที่จะนําไปใช้ในการวัดและทดสอบอย่างเช่นถ้าเราเจอในส่วนของสายไฟนะครับถ้าลักษณะตัวนี้สายไฟนะครับเราก็ใช้ปลายของไขควงเนี่ยจิ้มลงไปนะครับและ
ในส่วนของด้ามของไขควงจะต้องทําการแตะนะครับเอานิ้วมาแตะในส่วนของด้ามของไขควงนะครับซึ่งหลักการของไขควงก็คือในส่วนของการทํางานนะครับจะอาศัยในส่วนของร่างกายของผู้ปฏิบัติงานนะครับเป็นระบบกล่าวนะครับในการต่อระบบนะครับถ้าในส่วนของสายไฟมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลอยู่นะครับในส่วนของหลอดไฟที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการสะท้อนแสงออกมาจะทําให้เห็นนะครับว่าในส่วนของจุดที่นักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของไขควงที่เป็นประเภทไขควงหกเหลี่ยมนะครับในลักษณะของไขควงหกเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นลักษณะของด้ามปลายด้านปลายของไขควงนะครับจะใช้สําหรับการขันในส่วนของสกรูที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปแบบของไขควงเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับการใช้และการบํารุงรักษาไขควงนะครับในส่วนของการใช้นะครับก็คือในส่วนของการใช้ไขควงก็ใช้ให้เหมาะสมกับงานความหนาของปลายไขควงนะครับก็จะต้องพอดีกับสกรูนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนอาจจะไปเจอในส่วนของสกรูที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกใช้ไขควงนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของไขควงแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของไขควงที่เป็นลักไขควงปากแฉกใช่ไหมครับแต่ในส่วนของไขควงเนี่ยนะจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นขนาดเล็กครับอันนี้ก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการรับแรงเวลาที่เราใช้ในการขันหรือการถอดน็อตสกรูนะครับในส่วนของปลายของไขควงเนี่ยแต่ละตัวนะครับจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเมื่อมีขนาดที่ไม่เท่ากันถ้าในหนุกในส่วนของมุมที่ทําหน้าที่ในการรับแรงนะครับถ้านักเรียนใช้ไขควงที่มีขนาดเล็กนะครับไปขันน็อตที่มีขนาดใหญ่ก็จะทําให้มุมของไขควงเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้าเอาไขควงขนาดใหญ่ไปใส่ในส่วนของสกรูขนาดเล็กก็ไม่สามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องวิเคราะห์นะครับในส่วนของงานว่าเวลาที่เราเลือกใช้ไขควงเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของการขันนะครับในส่วนของคมของปลายของไขควงเนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับเราต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับเวลาใช้ขันนะครับเราก็จะต้องขันให้ในส่วนของไขควงเนี่ยตั้งตรงนะครับถ้าตั้งตรงเนี่ยจะทําให้หน้าสัมผัสของปลายของไขควงเนี่ยสัมผัสกับตัวของสกรูได้เต็มที่และสามารถรับแรงนะครับถ้านักเรียนขันเล่นอยู่ในมุมเอียงนะครับมุมของตัวไขควงนะครับก็จะจับในส่วนของสกรูได้ไม่แน่นนะครับส่งผลให้ในส่วนของไขควงเนี่ยเกิดความเสียหายหรือสกรูเกิดความเสียหายได้เพราะนั้นเวลาที่ใช้งานนะครับจะต้องใช้งานให้เหมาะสมนะครับทิศทางนะครับการใช้งานการขันไม่ว่าจะขันเข้าหรือขันออกจะต้องทิศทางของไขควงจะต้องตรงกับตัวสกรูอยู่เสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานของไขควงชนิดนั้นนั้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของไขควงที่ชำรุดบิดงอหรือว่ามีความเสียหายนะครับก็ไม่สมควรนำมาใช้นะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับในส่วนของไขควงนะครับก็จะต้องมีการบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงแฉกหรือไขควงแบนนะครับอาจจะมีการเคลือบน้ํามันหรือว่าเคลือบจารบีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของข้อมูลในการใช้งานของไขควงนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยจะต้องใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงตอกอันนี้ก็สําคัญนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นลักษณะของไขควงตอกนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ทําหน้าที่ในการคลายน็อตหรือสกรูที่มีปัญหาเวลาที่นักเรียนขันแล้วสกรูมีความแข็งนะครับไม่สามารถที่จะขันออกด้วยแรงของตนเองได้นะครับนักเรียนก็จะต้องทําการตอกย้ําเพื่อคลายน็อตนะครับเพราะฉะนั้นไขควงประเภทตอกก็เป็นสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะต้องใช้และจะต้องใช้เหมาะสมนะครับก็คือจะต้องใช้ค้อนในการตอกนะครับขั้นต่อไปนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของการทํางานทางไฟฟ้านะครับสิ่งสําคัญของมีดปอกสายก็คือในส่วนของค่าความเป็นฉนวนนะครับซึ่งในส่วนของค่าความเป็นฉนวนเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของแรงดันไฟฟ้าหรือว่าในส่วนของงานที่เราเข้าไปทํางานนะครับซึ่งจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของมีดปอกสายจะมีหลายๆรูปแบบนะครับแต่นักเรียนอาจจะเคยใช้เป็นลักษณะของมีดลักษณะของคัตเตอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะของมีดคัตเตอร์นะครับถ้าเราจะใช้ถ้านักเรียนจะใช้ในการทํางานนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับจะต้องเป็นคัตเตอร์ที่เป็นด้ามพลาสติกนะครับห้ามใช้คัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็ก
นะครับเวลาที่ทํางานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคัตเตอร์ด้ามเหล็กเนี่ยเวลาที่นักเรียนใช้งานนักเรียนไปปอกสายนะครับในส่วนของสายบางตัวอาจจะเป็นสายที่มีไฟนะครับถ้านักเรียนนําคัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับไปใช้นะครับก็อาจจะโดนไฟดูดได้นะครับในส่วนของใบคัตเตอร์นะครับก็จะต้องมีส่วนที่มีการห่อหุ้มอย่างชัดเจนนะครับเวลาใช้งานก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับหลีกเลี่ยงการใช้คัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของมีดประเภทต่างๆนะครับมีดปอกสายประเภทต่างๆถ้านักเรียนดูจากรูปนะครับลักษณะของมีดแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งลักษณะของมีดอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของมีดปอกสายซึ่งจะใช้ในลักษณะของการทำงานบนเสาไฟฟ้านะครับก็คือการติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในการปอกสายที่เป็นลักษณะของสายที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับอาจจะเป็นระบบสายส่งหรือใช้ในการปอกสายจำสายที่อยู่ลักษณะของไฟฟ้านอกอาคารนะครับตัวด้ามสีแดง2ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นลักษณะของมีดปอกสายที่ทำหน้าที่ในการทำงานในส่วนของระบบการติดตั้งภายนอกอาคารนะครับการปอกสายการจำสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับสิ่งสำคัญก็คือให้คำนึงถึงในส่วนของพื้นที่ที่เราทำหน้าที่ในการจับในส่วนของด้ามของมีดปอกสายนั่นเองนะครับว่าจะต้องมีค่าความเป็นฉนวนนะครับจะต้องไม่เป็นตัวนำทางไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาทำงานนักเรียนจะได้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะครับการใช้และการบำรุงรักษานะครับในส่วนของการปอกสายนะครับก็จะลักษณะของการปอกสายและแต่ลักษณะของงานนะครับการเลือกใช้สายซึ่งในการปอกสายนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับตามมาตรฐานในการปอกสายไฟฟ้านะครับในการปอกสายมีหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นในส่วนของการปอกสายเพื่อเข้าจุดต่อสายนะครับนักเรียนก็ต้องปอกสายแบบเหลาดินสอนะครับซึ่งลักษณะของการปอกสายแบบเหลาดินสอก็คือลักษณะการปอกสายแบบมุม45องศานะครับเวลาที่นักเรียนใช้ในการเข้าสายหรือจุดต่อสายเนี่ยในส่วนของมุม45องศาที่เป็นในส่วนของฉนวนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการป้องกันในส่วนของการเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลได้ข้อ2นะครับหลังจากที่นักเรียนใช้งานในส่วนของมีดปอกสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นักเรียนก็ต้องทำความสะอาดนะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะในส่วนของมีดปอกสายเนี่ยถ้านักเรียนใช้แล้วไม่ทำความสะอาดในส่วนของคมของมีดปอกสายก็จะมีผลก็คือในส่วนของคราบอาจจะเกิดคราบสนิมหรือคราบฟักนะครับทำให้มีดปอกสายเนี่ยขาดความคมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำความสะอาดอาจจะชะล้มน้ำมันนะครับเพื่อรักษาความคมของตัวมีดนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นตลับเมตรนะครับในส่วนของตลับเมตรนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับในการทำงานนะครับในการวัดระยะต่างๆนะครับซึ่งลักษณะของตลับเมตรที่เราใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตลับเมตรโดยทั่วไปนะครับอาจจะ5เมตร10เมตรนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแล้วก็การนำไปใช้นะครับถ้านักเรียนต้องการวัดในพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับพื้นที่แคบๆนะครับอาจจะใช้ตลับเมตรตัวเล็กเพราะว่าในส่วนของตลับเมตรเนี่ยถ้านักเรียนใช้ตัวใหญ่เกินไปก็จะมีผลกับการทำงานที่ไม่คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือนะครับว่าจะใช้ลักษณะไหนนะครับการบำรุงรักษาในส่วนของตลับเมตรนะครับก็ในส่วนของการหลังจากการใช้งานนะครับก็ทำการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะทำเครื่องหมายนะครับเป็นระยะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการบำรุงรักษาในส่วนของตลับเมตรนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับน้ำนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยจะใช้ในลักษณะของการติดตั้งนะครับซึ่งในส่วนของการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าลักษณะของตู้กล่องต่างๆนะครับสิ่งสําคัญคือระดับนะครับถ้านักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆแล้วไม่ได้ระดับนะครับในส่วนของงานที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้ภาพรวมของงานนะครับเวลาที่นักเรียนเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปติดตั้งหรือเข้าไปตรวจสอบแก้ไขนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งอุปกรณ์แล้วไม่ได้ระดับเนี่ยงานที่ออกมาก็จะทําให้งานมองแล้วไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําการติดตั้งนะครับก็ต้องใช้ระดับน้ําในการวัดระดับนะครับซึ่งในส่วนของระดับน้ํานะครับก็จะสามารถวัดได้ทั้งมุม
ในแนวนอนนะครับมุมแนวตั้งแล้วก็มุม45องศานะครับซึ่งในส่วนของตัวระดับน้ําจะมีอยู่3ตําแหน่งนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต้องการวัดในแนวระนาบหรือแนวนอนนะครับระดับน้ําจุดที่ต้องดูก็คือตําแหน่งกลางนะครับซึ่งในส่วนของระดับน้ํานะครับที่เป็นลักษณะของจุดลูกน้ําที่อยู่ด้านในในหลอดของระดับน้ําเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างขีด2ขีดนะครับก็ถือว่าอยู่ข้างอยู่ในส่วนของเซ็นเตอร์ของงานที่ตำแหน่งกลางนะครับถ้าต้องการวัดมุม45องศานะครับก็จะเป็นลักษณะของระดับน้ำที่ต้องดูในลักษณะของมุม

เรียนจะต้องเลือกใช้ตำแหน่งของระดับน้ำให้ถูกต้องกับงานครับว่าเวลาที่นักเรียนต้องการวัดมุมแนวระนาบต้องการวัดมุมในแนวนอนนะครับแนวตั้งนะครับหรือในส่วนของการทำมุมนะครับในส่วนของชิ้นงานจะต้องดูในส่วนของระดับน้ำตำแหน่งใดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเหล็กนำศูนย์นะครับในส่วนของเหล็กนำศูนย์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการใช้ในการตอกนำนะครับเพราะในส่วนของงานนะครับลักษณะของเหล็กนำศูนย์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับซึ่งในส่วนของเหล็กนำศูนย์เนี่ยนะครับลักษณะของตัวเหล็กนะครับด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งป้านนะครับจะทำหน้าที่ในการตอกเพื่อทำหน้าที่ในการนำในส่วนของตะปูนะครับเพราะในส่วนของงานเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยนักเรียนจะเจองานในลักษณะของงานไม้หรืองานปูนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งประโยชน์ของเหล็กนำศูนย์ก็คือทำหน้าที่ในการนำก่อนที่จะตอกในส่วนของตะปูนะครับในการตอกเข็มขัดและสายนั่นเองหรือใช้ในการมาร์กตำแหน่งต่างๆนะครับใช้ในการตอกเพื่อยึดจับนะครับก็สามารถใช้เหล็กนำศูนย์เนี่ยใช้ในส่วนของการตอกเข้าคอนกรีตได้ซึ่งลักษณะของเหล็กนำศูนย์ก็มีหลายๆรูปแบบนะครับแต่คุณสมบัติก็คือใช้ในการตอกเพื่อนำในส่วนของการตอกตะปูเข้านะครับในส่วนของการใช้งานเหล็กนำศูนย์นะครับก็จะต้องใช้งานให้เหมาะสมนะครับในการตอกก็จะต้องทำมุม90องศานะครับมุมตรงนะครับใช้ค้อนในการตอกนะครับอันต่อไปนะครับอันที่8นะครับก็จะเป็นเหล็กส่งนะครับในส่วนของเหล็กส่งเนี่ยประโยชน์ของเหล็กส่งก็คือทำหน้าที่ในการส่งงานนะครับซึ่งลักษณะของเหล็กส่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับหรือเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งในส่วนของเหล็กส่งจะทำหน้าที่ในการส่งในส่วนของตะปูนะครับที่เป็นในส่วนของตะปูตอกเข็มขัดและสายหรือเวลาที่เราทำงานในพื้นที่ที่แคบนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามือไม่สามารถที่มือจะเข้าไปถึงได้ในส่วนของงานเราก็จะใช้เหล็กในส่วนของเหล็กส่งเนี่ยทำหน้าที่ในการจับยึดและนำส่งในส่วนของตะปูเวลาที่เราตอกเข็มขัดรัดสายเข้าไปในพื้นที่งานที่แคบๆนะครับหรือตำแหน่งงานที่ทำงานยากลำบากเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับก็ใช้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับอันที่9นะครับนาสกัดหรือว่าเหล็กสกัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการปรับพื้นที่ผิวของงานนะครับซึ่งลักษณะของสกัดเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเราจะนำทำหน้าที่ในการสกัดในพื้นที่งานที่เป็นลักษณะงานไม้นะครับหรือลักษณะของงานปูนนะครับก็สามารถที่จะใช้เหล็กสกัดเนี่ยตอกนำตอกนำหรือว่าปรับพื้นที่ผิวของชิ้นงานได้อันต่อไปนะครับก็จะเป็นสิวนะครับสิวนะครับจะใช้ในส่วนของลักษณะของงานที่เป็นงานไม้เป็นหลักซึ่งในส่วนของงานนะครับก็ใช้ในการปรับมุมของชิ้นงานในการติดตั้งนะครับการเข้ามุมต่างก็จะสามารถใช้ซิลเนี่ยในการเปิดหน้างานหรือว่าปรับพื้นผิวของชิ้นงานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอุปกรณ์ประเภทบันไดนะครับในส่วนของบันไดเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนของบันไดประเภทที่เป็นบันไดอลูมิเนียมนะครับซึ่งลักษณะของงานโดยทั่วไปนะครับอาจจะใช้ในลักษณะของความสูงที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานนะครับอาจจะใช้บันไดอลูมิเนียม4ขั้น5ขั้น7ขั้น12ขั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้างานซึ่งในส่วนของ EP นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือต่างๆที่นักเรียนอาจจะเคยใช้เคยสัมผัสมาแล้วนะครับและในส่วน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือนะครับที่เป็นลักษณะของงานติดตั้งไฟฟ้าในแบบเดินสายร้อยท่อนะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งแบบเดินสายร้อยท่อเนี่ยเครื่องมือที่ใช้จะแตกต่างกับลักษณะของงานเดินสายแบบก่อติดผนังมากน้อยเพียงใดสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายในส่วนของงานเดินสายร้อยท่อนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้

0: นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป้สีโป้เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป้พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป้หรือเกลียงโป้ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป้ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองเคคือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ้ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติ ช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆนะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกิ๊กใน EP ที่2เหมือนเดิมนะคะ EP แรกเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทําแก้วได้ไหมวันนี้ EP ที่2เราจะมาในเรื่องของการทําความหนาของแก้วนะคะแล้วก็หูแก้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูรูปทรงตอนแรกที่เราเขียนใน EP แรกนะคะเรามาเข้าเรื่องกันในเรื่องของหมูเด้งก่อนนะคะทีนี้นักเรียนลองดูที่หน้าจอคอมของตัวเองนะคะหน้าจอคอมของตัวเองนะนักเรียนเห็นไหมคะรูปทรงของแก้วเนี่ยนะคะรูปทรงของแก้วเนี่ยมันลักษณะถ้าเรามองเผินๆเนี่ยถ้าเราลองหมุนดูเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวของน้องหมูเด้งใช่ไหมคะไม่แตกต่างกันเลยค่ะนักเรียนการปั้นแก้วเนี่ยมันจะมีส่วนของความโค้งมนของตัวแก้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งเนี่ยก็จะมีความโค้งมนของตัวของน้องเห็นไหมคะมีความอ้วนของตัวของน้องนะคะมีความเป็นขาของน้องมีความหน้าของน้องทีนี้ลักษณะของมันก็คล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนเราลากเส้นล่างแค่ครึ่งวัตถุของตัวน้องแล้วอาจจะรีโวลให้น้องเป็นลักษณะของทรงกลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปั้นตาปั้นหูเพิ่มไปอีกนะคะลักษณะเดียวกันก็คือการสร้างให้เป็น2มิติก่อนแล้วสร้างน้องให้มีขนาดความหนาโดยผ่านการรีโวนะคะแล้วก็นํามาต่อกันมันก็จะเป็นวัตถุแล้วเราก็จะได้หมูเด้ง1ตัวแบบนี้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูว่าอ๋อบางคนจะนึกไม่ออกว่ามันจะจากแก้วที่ครูสอนเนี่ยมันจะเป็นน้องหมูเด้งยังไงนะคะนักเรียนก็จะใช้วิธีการปั้นของนักเรียนแล้วแต่เทคนิคการปรับของตัวเองนะคะอย่างที่ครูบอกว่าสปายมันสามารถดึงขึ้นดึงลงของเส้นได้นะคะมันทําให้โค้งได้ทําให้มนได้ทําให้สมูทได้หรือแม้กระทั่งคําสั่งฟิลเลตที่ครูสอนไปเมื่อ EP แรกนะคะฟิลเลตก็คือสามารถทําให้วัตถุมีความสมูทมีความโค้งมนตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของความหนาของหูแก้วเลยดีกว่านะคะความหนาของแก้วความหนาของหูแก้วเนี่ยมันก็จะมีขนาดบอกอยู่ในแบบ2มิติที่คุณครูบอกไว้อยู่แล้วนะคะถ้าความหนาของในส่วนของปากแก้วเนี่ยในส่วนของปากแก้วตรงนี้นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 มิลนะคะโดยปกติแหละมันจะแตกต่างจากคำสั่งเมื่อ EP ที่แล้วนะคะคำสั่งนี้เขาเรียกว่าคำสั่งเชลค่ะนักเรียนเราจะไปที่ฟีเจอร์นะคะแล้วจะมีคำว่าเชลค่ะนักเรียนคำสั่งเชลเนี่ยมันเหมือนจะถามเราว่าเราต้องการให้นักเรียนใส่ความหนาเท่าไหร่นะคะในตอนนี้เครื่องมันแจ้งมาว่าให้ใส่10มิลนะคะแต่เมื่อกี้คุณครูแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราใส่3ถึง4มิลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคีย์ขนาดตรงนี้นะคะก่อนที่เราคีย์ขนาดตรงเนี้ยเราจะต้องเลือกพื้นผิวหรือเลือกด้านของวัตถุก่อนว่าเราจะต้องให้ด้านไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแก้วอะค่ะนักเรียนมันมีขนาดความกว้างอยู่ที่ปากมากที่สุดแล้วมันไม่มีความโค้งมนหรือเว้าตรงอื่นนะคะเราก็เลยจะเลือกปากเป็นหลักในการเชลนะคะเราเลือกปากนะคะนักเรียนเราเลือกพื้นผิวปากก่อนติ๊กมัน1ครั้งนะคะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วนักเรียนก็ใส่ขนาดค่ะครูใส่4ค่ะแล้วครูก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอ่ะมันอาจจะถามเราเล็กน้อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในส่วนของถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนักเรียนจําได้มั้ยคะในส่วนเนี้ยที่เราทําฟิลเลตไว้หรือเราทำส่วนโค้งไว้บางครั้งนะคะการโค้งคือการทำความหนาเนี่ยมันทำให้เส้นโค้งไม่ได้เครื่องมือบางเครื่องมือมันอาจจะใช้กันไม่ได้เราอาจจะต้องลดสมมุติว่าถ้าเราใส่4บางครั้งเครื่องไม่ให้ฟิลเลตเราก็อาจไม่ให้เชลเราก็อาจจะต้องใช้3นะคะอาจจะต้องลดขนาดลงมันอยู่ที่ตรงนี้หรือเราอาจจะต้องกลับไปแก้แบบสเก็ตอีกครั้ง1นะคะเราสามารถกลับมาแก้สเก็ตได้นะคะกลับมาแก้สเก็ตคือกลับมาแก้ภาพ2มิติที่เราเขียนเป็นลายเส้นไว้ได้ตลอดนะคะในเมื่อเราแก้ภาพ2มิติให้เป็นปัจจุบันภาพที่เรารีโวไปก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปเริ่มพอเราทํา2มิติเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปเริ่มแบบเหมือนไม่ต้องไปข้ามกระบวนการหรือย้อนกลับไปอีกครั้งนึงได้พอเราคลิกเหมือนจบคําสั่งการแก้ไขปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าปกติได้เลยนะคะอันนี้ครูทำให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนลองหมุนดูนะคะลองคลิกเมาส์ตรงกลางแล้วหมุนดูอันนี้ครูลองหมุนให้ดูนะคะว่ามันเกิดความหนาเกิดขึ้นเห็นไหมคะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพค่ะคุณครูลองตัดเซกชันให้ดูเลยค่ะ
นักเรียนลองตัดเซกชันดูเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะจากตอนแรกวัตถุตันๆใช่ไหมคะตอนแรกวัตถุตันๆนักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้มันมีความกวงเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมคะถ้าดูด้านตรงถ้าดูด้านฟอนต์เห็นไหมคะถ้าคุณครูซูมหน่อยนักเรียนเห็นไหมในส่วนที่ครูบอกว่าในส่วนของก้นแก้วเนี่ยที่มันจะโค้งขึ้นไปเห็นไหมคะและในส่วนของพื้นแก้วที่มันจะถูกแตะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือความหนาของแก้วที่มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามองเป็นลายเส้นก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามองเป็นลายเส้นก็เหมือนกันส่วนที่เป็นเส้นทึบเนี่ยคือส่วนที่มันตัดหรือความหนาของแก้วเห็นไหมคะอ่ะนี่คุณครูลองหมุนธรรมดานะคะหมุนแบบว่าให้นักเรียนเห็นภาพของนักเรียนก็จะเห็นแบบครูเหมือนกันนะคะเห็นไหมมันจะมีความสมูทหรือว่าสวยงามขึ้นนะคะอ่ะอนุญาตออกนะคะออกจากตัวนี้ก่อนแล้วกลับมาเป็นภาพสามมิติของเราเหมือนเดิมนักเรียนเราเหลืออะไรอีกที่เราจะต้องทําส่วนนี้ก็คือส่วนของหูแก้วนักเรียนเห็นไหมคะส่วนของหูแก้วอ่ะเรากลับไปดูในภาพเซกชันที่เป็นด้านข้างของหูแก้วเราก็จะมองลักษณะแบบนี้เซกชันของหูแก้วนะคะอันนี้ก็จะคือความหนาของตัวหูแก้วอันนี้ก็คือเส้นที่หูแก้ววิ่งออกมานะคะอ่ะเราลองดูสามมิตินี่เราส่วนเหลือส่วนของหูแก้วตรงนี้นะคะส่วนของหูแก้วตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่โปรแกรม Solid เลยค่ะเรายังอยู่ในหน้าฟอนต์เพนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนทีนี้เราจะใช้เส้นที่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ไลน์นะคะเซ็นเตอร์ไลน์คือเป็นเส้นที่มันเป็นไกด์ไลน์เฉยๆสำหรับการเขียนในส่วนของเส้นล่างอย่างนั้นนะคะเหมือนเราไม่ได้เราเขียนเพื่อให้เห็นระนาบหรือเห็นจุดเฉยๆนะคะเซ็นเตอร์ไลน์เราจะสร้างเป็นลักษณะยังไงกลับมาดูนะคะเซ็นเตอร์ไลน์เราจะเขียนเป็นลักษณะของตัว Z ตามแบบนี้นะคะสร้างเพื่อให้รู้ตำแหน่งของหูแก้วเฉยๆนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าหูแก้วเนี่ยมันสูงจากปากเท่าไหร่มันสูงจากก้นแก้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะกลับมาเขียนเซ็นเตอร์ไลน์เนี่ยเราจะต้องเริ่มมาที่ฟอนต์เพนก่อนนะคะฟอนต์เพนนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่สเก็ตค่ะแล้วเลือกที่เซ็นเตอร์ไลน์นะคะค่ะนักเรียนพอต่อไปนะคะเราจะต้องเขียนหูใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราจะต้องสร้างเส้นแกน Z ค่ะถ้าเรากลับไปดูในภาพสองมิติเราจะเห็นเส้นแกน Z นะคะซึ่งเราจะกลับมาเขียนในด้านในส่วนของสามมิตินะคะก่อนที่เราจะเขียนนักเรียนครูเคยบอกว่าเราจะต้องเขียนจากฟอนต์เสมอใช่ไหมคะดังนั้นทุกคนให้กลับไปที่ด้านฟอนต์ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนไปที่สเก็ตค่ะแล้วนักเรียนเลือกเซ็นเตอร์ไลน์ค่ะเซ็นเตอร์ไลน์แล้วนักเรียนก็สร้างเส้นเซตขึ้นมานะคะนะคะนักเรียนก็สร้างเส้นเซตขึ้นมาพอเสร็จแล้วเนี่ยจากการสร้างเนี่ยนักเรียนจะต้องกําหนดขนาดขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งขนาดในตอนเนี้ยเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกลับมาดูด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เราจะให้ขนาดไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราไปที่ Smart Dimension ค่ะแล้วเราก็ให้ขนาดเลยนะคะตรงนี้1ค่ะตรงนี้20มิลส่วนตรงนี้55ค่ะด้านบนเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดูตามแบบครูขอซูมแล้วตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เหลือด้านล่างนักเรียนดูว่าด้านล่างเขาให้บอกขนาดอะไรบ้างเขาแค่บอกขนาดความสูงระหว่างก้นแก้วกับในส่วนของเซ็นเตอร์ไลน์ตัวนี้นะคะในส่วนของเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้ก็คืออยู่20มิลนะคะนักเรียนก็กลับไปที่ภาพสามมิติของเรานะคะขอซูมไปใกล้ๆนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันอาจจะไม่มีตำแหน่งหรือจุดที่ให้เราจิ้มนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพสามมิติที่มีความหนาเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องกลับไปหาสเก็ตหรือไปกลับไปโชว์สเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นมันโชว์มาว่าตำแหน่งไหนนะที่เราจะจิ้มได้จุดไหนนะที่เราจะจิ้มแล้วมันจะเป็นการบอกขนาดที่ถูกต้องนะคะซึ่งเราจะกลับมาที่ไอคอนข้างๆเนี่ยค่ะมันจะมีคำว่าสเก็ตหนึ่งนะคะนักเรียนกดเปิดตามันเลยค่ะแล้วนักเรียนลองซูมดูใกล้ๆนักเรียนเห็นไหมคะมันจะมีจุดเกิดขึ้นเป็นพอยต์เล็กๆนะคะทีนี้เขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกจุดไหนที่เราจะวัดขนาดนะมันคือจุดตรงก้นตรงนี้
กับจุดเส้นเส้นเซตเส้นแกนเซตตัวนี้นะคะไปสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมค่ะเขาให้ขนาดไว้20ค่ะนั่นคือขนาดความสูงนะคะนั่นคือขนาดความสูงนะคะแล้วส่วนไหนอีกนะคะมีส่วนนี้ค่ะส่วนที่แกนเซตจะเข้ามาจิ้มในตัวของตูดแก้วตัวนี้ค่ะเขาให้ขนาดไว้อยู่ที่8นักเรียนมองภาพออกไหมคะนี่เลข8นะคะทีนี้ครูจะบอกว่าการให้ขนาด8เนี่ย8มิลเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างครูเคยบอกว่าความอ้วนของวัตถุเนี่ยเรากำหนดไม่ได้เพราะแต่ละคนปรับเส้นโค้งไม่เท่ากันนะคะดังนั้นไอการที่เส้นแกนแซดตัวนี้มันจะถูกจิ้มเข้าไปในวัตถุมากหรือน้อยเนี่ยมันสามารถปรับได้อีกสมมุติว่าปรับเข้านักเรียนปรับเข้าไป8แล้วมันเกิดว่าหูแก้วเนี่ยมันทะลุเข้าไปในตัวแก้วแสดงว่านักเรียนจะต้องไอปรับกลับมาปรับอีตัว8เนี่ยให้มันถอยออกไปอีกอาจจะเป็น 8.5 หรือ9อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองเขียนหูแก้วดูแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเราปรับตัวนี้เข้าไปเยอะหรือออกมาเยอะเกินไปนะคะอ่ะเราให้ขนาดเรียบร้อยแล้วค่ะข้างบนและข้างล่างนะคะต่อไปก็จะเป็นการสร้างหูแก้วในส่วนของด้านขวาของแก้วนะคะในส่วนของด้านขวาของแก้วลักษณะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะแค่สร้างลักษณะความหนาของหูแก้วมาแล้วก็วิ่งเส้นนึงเพื่อที่จะไปจบให้เป็นหูแก้วค่ะจากภาพ2มิติอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้เป็นหูแก้วเนาะอันนี้เป็นตัวแก้วนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนของภาพล่างหูแก้วแล้วก็วิ่งเป็นเส้นเป็นหูแก้วไปนะคะกลับมาที่ภาพ3มิติของเรานะคะก่อนที่เราจะสร้างนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนแล้วตอนแรกเราจะสร้างในฟอนต์เพนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสร้างในไลท์เพนนะคะพอทีนี้เราสร้างในไลท์เพนเนี่ยเราก็จะต้องเลือกเพนหรือระนาบที่เราต้องเขียนหูแก้วนะคะเราจะไปที่ฟีเจอร์ค่ะไปที่ reference geometry ค่ะเพื่อที่จะเลือกเพนใหม่ค่ะทีนี้เราเลือกเพนก็คือจำได้ไหมคะว่าเรามีแกนเซตเป็นตัวกำหนดว่าเราจะให้แกนเซตตรงนี้เป็นตัวสร้างหูแก้วเราก็จิ้มที่จุดแกนเซตแล้วก็ติ๊กถูกค่ะตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะกดไปที่ด้านไลท์ก่อนนะคะกดไปที่ด้านไลท์แล้วเราก็จะเจอเพนที่เราเลือกเมื่อกี้นี้เจอเส้นแกนแซดที่เราสร้างคร่าวๆไว้นะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนเราจะใช้เล็กแทงเกิลในการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะแต่เราจะใช้เซนเตอร์เล็กแทงเกิลคือมันจะสร้างจากจุดกึ่งกลางให้แบบเนี้ยเพื่อที่จะสร้างสี่เหลี่ยมในส่วนของหูแก้วก็คือเหมือนความหนาของหูแก้วนะคะสร้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ให้ขนาดมันกลับไปดูขนาดค่ะ20คูณ10นะคะ20คูณ10ให้ขนาดมันโดยสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิม20คูณ10อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ทำการฟิลเลตมาเลยฟิลเลตเราเคยฟิลเลตแล้วใช่ไหมคะเราเคยฟิลเลตแล้วเราเคยฟิลเลตไว้1ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ในภาพ2มิติเราบอกว่าฟิลเลตเท่าไหร่4นะคะเราก็กลับมาฟิลเลตคือแก้ไขค่าฟิลเลตตรงนี้เป็น4ถ้าเราเคยกรอกหรือเคยทำอะไรไว้มันจะจำค่าตรงนั้นไว้นะคะนักเรียนกลับมาแก้ไขได้ตลอดนี่ค่ะนักเรียนก็จะได้รูปทรงลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะไอจุดเนี้ยที่ครูเคยบอกว่าถ้ามันเป็นสีฟ้าทั้งหมดแสดงว่ามันให้ขนาดไม่ครบเราจะต้องให้ขนาดมันครบก่อนนะคะนี่มันลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ทีนี้เราจะทำการให้ขนาดมันให้ครบแล้วก็ทำการล็อกมันเพื่อที่จะสร้างหูแก้วต่อไปนะคะในส่วนทางนี้ครูสามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะครูจิ้มที่จุดสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้หนึ่งจุดนะคะแล้วครูก็กดชิปค่ะชิปค้างไว้นะคะแล้วครูก็กดที่จุดเส้นเซนเตอร์ไลน์เส้นแซดเมื่อกี้นะคะอีกจุดหนึ่งครูคลิกขวาค่ะแล้วครูเลือก make vertical เนี่ยค่ะมันจะวิ่งเข้าหากันนะคะอันนี้มันสักครู่นะคะmake coincident ค่ะนะคะ make coincident เส้นมันก็จะวิ่งเข้าหากัน
นะคะวิ่งเข่าหากันมันก็เหมือนล็อกอยู่ในแกนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรากลับมาดูหน้าฟอนต์มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีหูแก้วนะคะยังไม่มีหูแก้วเนาะอ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราดูวัตถุก็จะเป็นเหมือนลักษณะรูปทรงของหูแก้วมีความหนานะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่ฟอนต์เพนนะคะเพื่อที่เราจะสร้างเส้นโค้งในส่วนของหูแก้วนะคะสร้างเส้นโค้งในส่วนของหูแก้วคือส่วนนี้เพื่อที่ให้มันวิ่งเท่ากับความหนาที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ไปที่สปายเหมือนเดิมค่ะมันจะมีมาร์กอยู่แล้วเราจิ้มได้เลยนะคะคลิกที่เส้นสปายหนึ่งครั้งเห็นไหมคะจำได้ไหมคะครูบอกว่าสปายมันสามารถปรับความโค้งของหูได้นะคะปรับความโค้งของหูได้เรียนเห็นไหมคะพอเราปรับความโค้งของหูได้แล้วเนี่ยได้องศาหรือได้มุมที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำการวิ่งเส้นวิ่งความหนาของตัวหูแก้วกลับมาที่ตัวตูดแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอเช็คดูอีกทีนึงนักเรียนลองเช็คดูของตัวเองนะคะว่าได้ขนาดความโค้งของหูแก้วของตัวเองได้หรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะได้หูแก้วแล้วทีนี้ต่อไปจะเป็นคำสั่งสวิตช์นะคะสวิตช์เพื่อที่จะลากวัตถุสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันเกิดเป็นหูแก้วตรงนี้ให้ได้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมแรกเนี่ยเมื่อเรากดคำสั่งสวิตช์นะคะมันจะเป็นแถบสีฟ้าแถบสีฟ้าเขาบอกว่าให้เราเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมที่คุณจะต้องการวิ่งไปจังเส้นนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเกิดช่องสีชมพูแถบสีชมพูแบบนี้นะคะนักเรียนให้เราเลือกที่เส้นปุ๊บเห็นไหมครูบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวนะคะกลับไปดูด้านฟอนต์เห็นไหมคะจากเส้นธรรมดาเรากลายเป็นเส้นที่มีความหนานะคะจากเส้นธรรมดาเรากลายเป็นเส้นที่มีความหนาทีนี้เราลองมาเช็คความเรียบร้อยดูข้างล่างมีการแปะสนิทกับตูดแก้วด้านบนเห็นไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความเฉลียงหรือเฉียงอยู่เห็นไหมคะเราจะกลับไปแก้ไขมันอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะคะนักเรียนกลับไปแก้ไขมันได้ซึ่งเราจะไปที่ที่เส้นแรกที่เราล่างไว้ก็คือเส้นโค้งตรงนี้นะคะเราต้องกลับมาแก้ไขเส้นโค้งนะคะเพราะว่าเส้นโค้งเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดองศาให้เราว่าเราทิ่มเส้นลงหรือเงยหน้าเส้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราแบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขมันนะคะนักเรียนกลับไปที่สเก็ต6ค่ะนะคะกลับไปที่สเก็ต6แล้วนักเรียนก็ลองปรับลูกศรในหัวเนี่ยมันทิ่มลงนิดนึงนักเรียนดูนะคะมันจะมีเส้นสีเหลืองคอยบอกเราอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่านักเรียนลองปรับแล้วองศามันยังอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าหูมันก็ยังมีความทิ่มแบบนี้เหมือนเดิมแสดงว่านักเรียนแก้ไขที่จุดนี้ไม่ได้แล้วนักเรียนจะต้องแก้ไขตรงไหนรู้ไหมคะนักเรียนจะต้องไปแก้ไขในส่วนของจำได้ไหมคะที่ครูเคยให้กำหนดขนาดเส้น Z ไว้นะคะให้กำหนดขนาดเส้น Z เนี่ยตรงเนี้ยนะคะที่ครูเคยให้กำหนดขนาดเส้น Z ไว้1เนี่ยตรงนี้นักเรียนอาจจะต้องปรับเป็น 1.5 หรือ2อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเข้าไปอีกอันนี้ที่นี่ครูขอปรับเป็น2นะคะอย่างที่ครูบอกว่าโปรแกรมเนี้ยเวลาเราเขียนไปเนี่ยเรากลับมาแก้ไขรูปร่างเนี่ยมันก็จะแก้ไขในภาพ3มิติให้เราเลยง่ายเนาะเห็นไหมนะคะง่ายมากนะคะนี่ตอนนี้เราได้นักเรียนตอนนี้เราได้หูแก้วแล้วนะใช่ไหมคะมีความสวยงามมีความโค้งมนถ้าลองตัดเซ็กชั่นหูแก้วเป็นยังไงคะได้ตามขนาดหรือรูปแบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนอะไรอีกส่วนสุดท้ายแล้วค่ะในการปั้นแก้วใบนี้นะคะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมเวลาเราปั้นดินปั้นมือนะคะเราต้องเชื่อมต่อระหว่างหูแก้วหรือว่าตัวแก้วเข้ากับอีส่วนของมือจับแก้วตรงเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการปาดดินใช่ไหมคะถ้าเราปั้นดินแต่ถ้าเราปั้น3มิติเนี่ยเราจะใช้วิธีการทำให้มันเ
าเรียกว่าฟิลเลตมันอีกทีนึงนะคะแต่การฟิลเลตอันนี้เหมือนฟิลเลตวัตถุที่มันมีความหนาขึ้นแล้วมันไม่ใช่การฟิลเลตของเส้นอย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่การฟิลเลตของเส้นอย่างเดียวดังนั้นเราจะไปที่ฟีเจอร์ค่ะนะคะไปที่ฟีเจอร์ค่ะแล้วก็ไปที่ฟิลเลตนะคะแล้วมันก็จะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกฟิลเลตตรงไหนนะคะในที่เนี้ยมันเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆคลิกเส้นเข้าไปนะคะคลิกเส้นตัวที่มันเป็นเส้นสีเหลืองค่ะเวลาเราคลิกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟิลเลตให้เราเราต้องค่อยๆคลิกไปทีละจุดเหมือนทุกด้านของไอ้ตัวรอบๆปู่แก้วเนี่ยค่ะตรงไหนมีเส้นนี้บ้างเราก็คลิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดเส้นสีเหลืองให้เราบางครั้งนักเรียนคลิกทีเดียวมันก็จะฟิลเลตให้เลยบางครั้งมันก็ไม่ฟิลเลตให้เห็นคะเนี่ยพอเราคลิกรอบวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมันฟิลเลตให้เลยแต่ตอนนี้มันหนาเกินไปเราก็อาจจะใส่แค่3เนี่ยค่ะนี่นะคะเหมือนเราตอนนี้เราปาดหูแก้วกับตัวแก้วให้เข้ากันแล้วด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเราก็ไปใช้ฟิลเลตเหมือนกันเลยแต่เราต้องอันนี้ด้านล่างแค่คลิกครั้งเดียวมันก็ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบางครั้งถ้าเส้นมันลิงก์กันอยู่มันก็จะได้ส่วนค่าเราไม่ต้องไปพูดถึงครูเคยบอกว่าค่าเนี่ยมันเคยใส่ไปเท่าไหนมันก็จะได้เท่านั้นเหมือนเดิมนอกจากว่าถ้าเราจะเปลี่ยนค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะแบบนั้นนะคะอย่างนี้ค่ะวัตถุที่เราได้จะหน้าตาเป็นแบบนี้กลับมาดูด้านฟอนต์ครูหมุนวัตถุดูนะคะนักเรียนเห็นไหมมีความหนาของหูแก้วแล้วมีความหนาของปากแล้วก็ตูดมีความลึกเข้าไปนะคะแต่ครูปิดในส่วนของสเก็ตนะคะปิดในส่วนของสเก็ตนักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะนี่คือวัตถุแก้วที่เราปั้นนะคะทั้งหมดเห็นไหมคะไม่น่าเชื่อเลยว่า3มิติจะง่ายมากใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะได้ความหนาหรือความกว้างของวัตถุที่เราต้องการเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีขนาดสัดส่วนที่เราจะใช้จริงๆในการปั้นนะคะวัตถุมันถึงจะออกมาในขนาดสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะนอกเหนือจากการปั้นแล้วเนี่ยวันนี้ครูมีเกร็ดเล็กๆคือครูจะแถมในเรื่องของการใส่แมทเทียลนะคะใส่แมทเทียลเข้าไปนะคะเวลาเราใส่แมทเทียลนะคะมันสามารถเลือกได้อีกว่ามันจะให้เป็นแก้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเลือกสีได้เลยสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองหรือเราจะเลือกเป็นพลาสติกก็ได้หรือเราเลือกเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเราก็เลือกสีตามต้องการวัตถุก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขอปิดเอาลายเส้นออกมันจะได้สวยงามเห็นไหมคะกลับมาดูหน้าตรงแล้วครูลองหมุนให้ดูนะคะเห็นไหมคะถ้ามันเป็นพลาสติกสีม่วงมันก็จะมีความเงางามอยู่ถ้ามันเป็นแก้วมันก็จะได้ฟิลใสๆนะคะมันก็จะได้ฟิลใสๆอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเป็นแก้วมันก็จะได้ฟิลใสๆแบบนี้จะเลือกสีได้เหมือนกันสีเหลืองจะมีความเงามันแตกต่างกันไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปั้นแก้วของเราเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้ที่ครูสอนการปั้นแก้วไปแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะเพราะว่าเราจะเป็นการเซฟพิมพ์เอาออกที่เครื่องพิมพ์นะคะเราจะได้วัตถุที่เป็น3มิติมานะคะนักเรียนลองมาดูกันเลยนะคะนักเรียนทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะนักเรียนเรากดไปที่ไฟล์ค่ะแล้วเรากดเซฟนะคะนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็ตั้งชื่อได้เลยค่ะนะคะนักเรียนตั้งชื่อได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนตั้งชื่ออาจจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเครื่องจะได้อ่านง่ายนะคะพอนักเรียนตั้งชื่อเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนจะต้องเลือกนามสกุลนะคะพอนามสกุลให้เป็น STL เท่านั้นนะคะถ้านักเรียนเซฟเป็นนามสกุลอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถเซฟเข้าไปในการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ได้นะคะนักเรียนให้เลือก STL นะคะแล้วกดเซฟค่ะนะคะเมื่อนักเรียนเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะย่อหน้าจอของโปรแกรมลงนะคะแล้วนักเรียนดูที่หน้าต่างคอมพิวเตอร์ของตัวเองเห็นไหมคะมันจะมีโปรแกรม Bamboo Studio อยู่นะคะนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรมเลยค่ะแฟมโปรแกรม Bamboo Studio เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนถาดเครื่องพิมพ์นะคะหรือจำลองเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมเข้ามาให้เห็นว่า
ถ้าสมมุติว่านักเรียนวางวัตถุเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนหรือว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะมันจําลองถาดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ไอตัวเจ้าแบมบูเนี่ยแหละค่ะออกมานะคะซึ่งหน้าโปรแกรมเนี่ยมันก็แสดงภาพ3มิติที่เราปั้นนี่แหละค่ะมันจะไม่ได้แสดงภาพ2มิติให้เราเห็นนะคะหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้ทุกคนจะต้องไฟล์เพื่อที่จะ new project มันก่อนเพื่อให้หน้ากระดาษของโปรแกรมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนถาดพิมพ์นักเรียนดูนะคะตรงนี้คือถาดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มันจําลองให้เป็นถาดพิมพ์ที่เห็นว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนสเกลเท่าไหร่นะคะมันจะมีเส้นกริดของถาดบอกนะคะพอเรา new project ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้อง import ไฟล์ STL ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะนะคะ import มันเข้ามาอีกทีนึงนะคะ import แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้แล้วกด open ได้เลยเห็นไหมคะแก้ว3มิติที่นักเรียนสร้างเมื่อกี้เนี้ยจะถูกเข้ามาในถาดพิมพ์และตอนเนี้ยแล้ววัตถุตรงเนี้ยมันเหมือนนอนอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องพลิกหรือ rotate วัตถุเนี่ยกลับมาให้เป็นท่าตั้งให้ได้เพราะว่าไอ้ถาดตัวเนี้ยเปรียบเสมือนด้านท็อปของถาดนะคะดังนั้นเราคลิกที่วัตถุ1ครั้งค่ะแล้วเราลง rotate มันตอนนี้เราต้อง rotate แกน x ให้มันมา90นะคะเพื่อให้วัตถุมันตั้งปกติเวลาเราเขียนเราต้อง rotate มันตลอดเลยนะคะเพราะว่าเวลามัน import ออกมาเนี่ยมันวัตถุมันจะเป็นแนวนอนเราต้องทําให้วัตถุมันถูกตั้งอยู่กับถาดพิมพ์เสมอนะคะเมื่อเรา rotate เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมาดูการตั้งค่าทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะคะการตั้งค่าตรงนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เราใช้นะคะมันจะเป็น Bamboo Lab นะคะ Bamboo Lab P1S 0.4 นะคะ Bamboo Lab P1S 0.4 ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็น texture ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้มันเป็นชนิดของพลาสติกที่เราจะใช้นะคะชนิดของพลาสติกที่เราจะใช้ซึ่งพลาสติกที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นแบมบู PLA Basic อยู่แล้วนะคะคือพลาสติกไอตัวที่ว่ามันยิงเจ้าน้องหมูเด้งเนี่ยแหละค่ะมันคือพลาสติกที่ชื่อว่า PLA Basic นะคะเราต้องเลือกให้ตรงนะคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าเราเลือกไม่ตรงเนี่ยเครื่องพิมพ์มันจะแสดงผลออกมาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคือมันต้องลิงก์กันระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมตรงนี้กับตัวเจ้าเครื่องพิมพ์ตัวนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ quality ตัวนี้นะคะ quality ตัวนี้เราก็จะเป็น 0.2 เหมือนตั้งค่าที่เขามาตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็มา strength ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะดูแค่ส่วนของเส้นกริดนะคะเส้นกริดตรงนี้เฉยเส้นกริดตรงนี้ตอนนี้มันบอกไว้แค่ 5% นะคะมันบอกไว้แค่ 5% จริงๆแล้วเนี่ยมันมีถึงขั้น 100% ก็มีนะคะเดี๋ยวครูลองปรับให้ดูนะคะนักเรียนตอนนี้มันมีแค่ 5% แล้วเราลองสไลด์มันดูสไลด์มันดูหมายความว่าการสไลด์เนี่ยคือการดูวัตถุว่านี่ค่ะนักเรียนดูนะคะตอนนี้เส้นกริดแค่ 5% เห็นไหมคะตรงนี้มันเกิดความหนาแน่นน้อยเห็นไหมคะแต่ถ้าตราบใดแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น25เลยค่ะแล้วเราลองสไลด์มันดูอีกทีนึงเห็นไหมคะเส้นกริดที่มันเกิดขึ้นมีความหนาแน่นเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เยอะตอนนี้ระยะเวลาในการพิมพ์ total time เนี่ยมันจะอยู่ที่4ชั่วโมง17นาทีนะคะเราก็ด้วยความรวดเร็ววันนี้เราเพื่อปริ้นเทสเพื่อให้ดูว่าวัตถุที่เราปั้นออกมาเนี่ย3มิตินะได้สมจริงหรือเหมือนจริงกับขนาดสัดส่วนที่เราต้องการไหมเราก็เอาแค่ 5% แล้วนักเรียนไปดู total time ของมันว่ามันกลับมาเห็นไหมคะมันจะเหลือแค่3ชั่วโมง12นาทีค่ะมันจะเหลือ3ชั่วโมง12นาทีเห็นไหมคะมันมีเวลาลดลงแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวของ support นะคะซัพพอร์ตคืออะไรซัพพอร์ตถ้านักเรียนมองดีๆเนี่ยซัพพอร์ตคือตัวสีเขียวๆอันเนี้ยค่ะมันเหมือนตรงไหนที่มีความสูงตรงไหนที่มีความสูงตรงไหนที่มีความเสี่ยงว่าหักสามารถหักได้เนี่ยมันจะถูกให้เปิดติ๊กเปิดซัพพอร์ตตรงนี้เหมือนเราเลือก
แขนขาให้มันเพื่อที่จะค้ำยันไม่ให้วัตถุตัวนั้นมันหักเวลาเรายิงพลาสติกออกมานะคะตอนนี้เราเลือกเป็น T support นะคะเอาเลือกเป็นสัก10อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลองสไลด์ดูนะคะเลือกเป็น10ตอนนี้ก็จะพิมพ์อยู่ที่3ชั่วโมง12นาทีนะคะซัพพอร์ตก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะในตัวเขียวๆตัวเนี้ยตัวนี้คือซัพพอร์ตแล้วก็จะมีที่ก้นอีกซัพพอร์ตตัวนี้เวลาเราพิมพ์ออกมาแล้วเราดึงได้นะคะมันจะไม่เกี่ยวกับชิ้นงานชิ้นงานของเราก็จะเป็นแก้วปกตินะคะที่เหลือก็จะไม่มีการตั้งค่าใดๆนะคะก็จะเหมือนปกติที่เขาถูกเซตไปแล้วทีนี้ตอนนี้เราจะขมวดเวลาจาก3ชั่วโมงให้วัตถุมีความแบบว่าปริ้นเอาได้ไวกว่านี้นะคะเราก็เลยจะทำการย่อขนาดวัตถุตัวนี้อีกนะคะจากปกติแล้วเราพิมพ์เป็น 100% ใช่ไหมก็คือสเกลปกติใช่ไหมคะแต่วันนี้เราแค่เห็นจำลองวัตถุเฉยๆนะคะเวลาที่เราต้องการจะเอาไปทำวัตถุชิ้นจริงเนี่ยเราค่อยมาสั่งปริ้นเอาอีกทีได้ในสเกล1:100นะคะตอนนี้เราก็ย่อมันให้เหลือสัก 50% สเกลนะคะแล้วลองสไลด์ดูค่ะว่าโทรทัศน์

ที่เหมาะสมหรือว่าเส้นกิจที่นักเรียนตั้งตั้งแต่แรกมันเหมาะสมแล้วมันน่าจะไม่มีแบบว่าปัญหาเรื่องการยิงพลาสติกนักเรียนก็จะทําการเซฟมันออกมาได้เลยค่ะแล้วเราจะนําไฟล์อันนี้เข้าไปพิมพ์นะคะในเครื่องพิมพ์เจ้าแบมบูตัวนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็ไปที่ export page นะคะอ่ะเรา export page มาเลยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนมันจะขึ้นนามสกุล G code ให้เรามาเราไม่ต้องไปทําใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อไม่ต้องอะไรนะคะเราต้องใช้นามสกุลตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาไป print out ออกมานะคะถ้านักเรียนไปเปลี่ยนหรือแก้ไขมันแล้วมันกลายเป็นนามสกุลอื่นปุ๊บเนี่ยเครื่องพิมพ์จะไม่อ่านค่าตรงนี้นะคะนักเรียนก็กดเซฟได้เลยค่ะแค่นี้ละค่ะอันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการของการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตั้งค่าวัตถุแล้วหลังจากเนี้ยเราก็จะไปสั่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ต่อไปค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนแก้วของเราเห็นไหมคะตอนที่เราปั้นสามมิติเรายังนึกไม่ออกว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นภาพที่เป็นสามมิติเราสามารถจับต้องได้แล้วนะคะทีนี้นักเรียนคะนอกจากแก้วสามมิติที่เราสามารถปั้นออกมาแล้วเราก็สามารถนําไปพิมพ์ต่อได้นะคะเหมือนเจ้าหมูเด้งไงคะถ้าสมมุติว่าเรานํามาปั้นในสามมิติเสร็จแล้วเราพิมพ์เครื่องพิมพ์ออกมาแล้วเราไปทําพิมพ์ก็จะได้เจ้าหมูเด้งเป็นจำนวนที่เยอะขึ้นนะคะทีนี้ทริคที่อาจารย์อยากจะแนะนำนักเรียนนะคะตอนนี้ตอนแรกอ่ะที่คุณครูบอกว่าให้คุณสร้างซัพพอร์ตเพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนของพลาสติกที่มันมีตัวยื่นออกมาใช่ไหมคะตามแบบที่เราเคยตั้งค่านะคะมันจะมีตัวซัพพอร์ตที่ยื่นออกมาจากหูนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยในวิดีโอเนี่ยเราติ๊กพลาดในช่วงตรงซัพพอร์ตนะคะมันไม่มีซัพพอร์ตเกิดขึ้นมาแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนี่ถ้าสมมุติว่าวัตถุที่มันมีความไม่ได้สูงมากนะคะมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่นักเรียนอย่าลืมเลยนะคะคุณเน้นย้ําว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ติ๊กซัพพอร์ตหรือว่าไม่เช็คดีๆเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการยิงพลาสติกได้ขนาดวัตถุก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะฝากไว้นะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็อยากให้นักเรียนลองปั้นในโมเดลหลายๆตัวดูนะคะแล้วก็ลองมันอาจจะเจอข้อผิดพลาดในการปั้นเรื่องเส้นหรือว่าเรื่องการจิ้มหรือการให้ขนาดเหมือนที่ตอนแรกๆที่ครูให้ขนาดบางครั้งเราอาจจะให้ขนาดไม่ได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนขนาดรูปเส้นตามที่แบบมันอาจจะต้องเป็นไปสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพของตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นที่นักเรียนจะสร้างผลิตภัณฑ์ 3D ขึ้นมานะคะมันสามารถพัฒนาเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ 3D ที่มีลักษณะหน้าตาที่แบบว่าแปลกใหม่หรือว่าตามที่ตลาดต้องการได้นะคะสำหรับ EP นี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลก

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชค

0: ยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้ว

0: ก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้น

0: ธอขอให้ฟื้น
1: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
2: โอ้เย้ฟื้นแล้ว
1: จริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
4: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
5: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
6: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
5: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
4: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
2: จิตขวบครับ
5: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
6: โอ้เท่จัง
2: โอ้เท่มากเลยครับ
5: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
6: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูอารีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมีเรื่องสนุกๆมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการมัดย้อมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปย้อมสีธรรมชาตินะคะคุณครูก็อยากจะสอนเราในเรื่องของการมัดย้อมก่อนเพราะว่าพอเรามัดย้อมเสร็จเราก็ไปลงย้อมสีกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังคุณครูว่าคุณครูจะมีเทคนิคในการมัดย้อมอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเลือกผ้าที่เหมาะสมกับการมัดย้อมก่อนนะคะผ้าที่ใช้ในการมัดย้อมส่วนใหญ่นะคะจะต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าฝ้ายนะคะจะดูดซึมซับสีได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าฝ้ายมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างเสื้อยืดเนี่ยค่ะทำมาจากผ้าฝ้าย 100% นะคะสำหรับวันนี้ที่คุณครูจะสอนเนี่ยเราจะมาทำลายมัดย้อมนะคะแล้วย้อมสีธรรมชาติซึ่งโดยปกติถ้าเราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาจะย้อมด้วยสีสังเคราะห์นะคะซึ่งเป็นอันตรายสำหรับพวกเราเนาะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยรู้ว่าสารเคมีที่อยู่ในสีสังเคราะห์เนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็เลยแนะนำว่าเรามัดย้อมแล้วมาย้อมสีธรรมชาติกันดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักในการมัดย้อม

นะคะในการเขียนลายมัดย้อมเนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนลายอย่างไรนะคะลายแรกที่คุณครูจะสอนนะคะก็คือลายรูปหัวใจนะคะซึ่งหลายคนก็ยังงงๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีการมัดอย่างไรนะคะคราวนี้ในการมัดย้อมของเราเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญของเราเลยก็คือหนังสติ๊กนะคะหลายคนเรียกว่าหนังสติ๊กจริงๆก็คือหนังยางนั่นเองนะคะจะใช้หนังยางขนาดไหนก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้าเกิดเราใช้หนังยางที่มีขนาดวงใหญ่หน่อยเราก็จะได้เนื้อที่ของสีที่มันจะไม่ไปโดนตัวผ้านะคะได้วงใหญ่กว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีขั้นตอนในการวาดรูปหัวใจอย่างไรนะคะคราวนี้การวาดรูปหัวใจเนี่ยเราไม่ต้องวาดเต็มดวงนะคะเราจะวาดแค่ครึ่งเดียวนะคะก็เหมือนการทบผ้านั่นเองเวลาเราออกแบบลายนะคะเราก็สามารถออกแบบได้ตามความชอบเลยในลายที่คุณครูจะให้เราดูเนี่ยนะคะครูจะทำรูปหัวใจตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวเสื้อซึ่งด้านข้างตัวเสื้อเนี่ยจะมีด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมคะแต่เราวาดครึ่งซีกเราก็จะได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะข้างตัวฝั่งใดก็ได้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงสันทบแขนนะคะก็คือด้านตรงบนของแขนเราแล้วก็วาดรูปหัวใจครึ่งเดียวนะคะเวลาเราวาดรูปหัวใจนะคะจะมีข้อสำคัญอยู่ข้อนึงที่ครูอยากให้พวกเราไว้ก็คือในเรื่องของการวาดรูปนะคะเราจะไม่วาดตรงปลายด้านของด้านล่างของหัวใจหรือว่าด้านบนของหัวใจให้แหลมเกินไปนะคะเพราะว่าการวาดให้มันแหลมเกินไปเวลาที่เราพับผ้าหรือเราจีบผ้าเนี่ยนะคะเวลาเรามัดหนังยางเนี่ยมันจะมีผลทำให้รูปหัวใจของเราออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะคะแล้วมุมที่เราจะจับจีบเนี่ยจะจับยากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มจับจีบผ้าให้เป็นรูปหัวใจแล้วทำการมัดอย่างไรนะคะเริ่มจากตรงด้านปลายของรูปหัวใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราดึงผ้าถ้าเรามัดนะคะมัดด้านหน้าเราจะไม่ให้โดนด้านหลังเราจะจับผ้าขึ้นมาเฉพาะตัวชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆพับจีบจากด้านล่างของรูปหัวใจนะคะเลื่อยไปเรื่อยๆนะคะพับเป็นจีบเล็กๆนะคะวนไปจนถึงด้านบนของรอยรูปหัวใจโดยที่เราพับแค่ครึ่งเดียวนะคะพอไปถึงจีบด้านบนเราต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเพราะรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีลักษณะของการโค้งเวลาเราจับจีบนะคะด้านที่มันมีความโค้งเนี่ยเราต้องจีบกว้างนิดนึงส่วนด้านที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยเราจะจีบแคบเพราะจะทำให้เราจีบได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราจีบไปถึงด้านบนสุดของรูปหัวใจแล้วนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ใช้หนังยางนะคะมัดให้แน่นโดยรอบที่เราจีบเอาไว้ค่ะถ้าเกิดเราใช้หนังยางเส้นใหญ่นะคะเราจะต้องมัดหลายรอบนิดนึงแต่ว่าลายของยางที่เรามัดไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นยางวงเส้นใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะมีความหนามากกว่าเส้นเล็กทำให้ลายของมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยทีเดียวว่าเราจะเลือกหนังยางเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตอนนี้เรามาถึงที่ด้านข้างแล้วนะคะที่เราดีไซน์ไว้ว่าเราจะให้มีรูปหัวใจที่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราก็เลยจับตรงตะเข็บข้างนะคะค่อยๆพับจีบจากด้านล่างของรูปหัวใจเลื่อยๆๆขึ้นมาจนถึงด้านบนนะคะอย่าลืมว่าตรงช่วงโค้งเราจะก้าวจีบให้มันกว้างขึ้นนะคะเวลาที่เราจีบมันจะได้สวยงามนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็ยกที่เราจีบขึ้นมาแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งที่ครูจะมัดให้ดูก็คือตรงแขนเสื้อนะคะวิธีการมัดหรือการพับเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตำแหน่งในการวาดของเราเนี่ยแล้วแต่เราจะดีไซน์หรือว่าเราจะออกแบบเราจะต้องจับตรงส่วนด้านกว้างนะคะให้มันมีลักษณะจีบกว้างกว้างขึ้นแต่ตรงปลายแหลมเนี่ยเราจะจีบถี่อีกขั้นตอนที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือการทำความสะอาดผ้านะคะก่อนที่เราจะนำไปย้อมถึงเราจะมัดย้อมแล้วนะคะเราก็จะต้องนำผ้าฝ้ายหรือว่าเสื้อที่เรามัดย้อมแล้วเนี่ยไปทำความสะอาดหรือเราจะทำความสะอาดก่อนก็ได้อันนี้จะก่อนหรือหลังก็ได้แต่ต้องก่อนการย้อมนะคะโดยการที่เรานำผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดเนี่ยนะคะไปต้มกับน้ำสบู่ก่อนนะคะ

ึ่งหลายคนก็จะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้มอย่างไรนะคะเราสามารถไปซื้อสบู่นะคะที่เป็นสบู่ทำความสะอาดก้อนจะเป็นก้อนยาวๆตามท้องตลาดนะคะหลายคนก็เรียกว่าสบู่กรดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันก็คือสบู่ปกติเรานี่แหละแต่ว่าใช้ทำความสะอาดถุงเท้าได้ดีเลยทีเดียวเราจะนำสบู่ก้อนแบบนั้นนะคะมาต้มนะคะแล้วเราก็นำผ้าหรือเสื้อยืดของนะคะไปทำการต้มสัก 10-15 นาทีเพื่อเอาแป้งที่เคลือบบนผ้าฝ้ายหรือตัวเสื้อยืดออกก่อนค่ะตัวนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคพิเศษอีกอันนึงก็คือครูจะกลับหัวรูปหัวใจนะคะด้านบนเป็นแนวตั้งด้านล่างเป็นแนวนอนแต่วิธีการจับจีบแล้วการมัดก็เหมือนเดิมค่ะเนาะโดยที่เราวาดรูปหัวใจแค่ครึ่งซีกแต่ว่าเรากลับหัวลงนะคะวาดรูปหัวใจกลับหัวลงแล้วก็จับจากด้านก้นรูปหัวใจนะคะตรงแนวแหลมด้านก้นขึ้นมาถึงแนวหัวใจด้านบนแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็มัดด้วยหนังยางเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมรอสำหรับที่จะนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติกันเดี๋ยวเรามาทำรูปหัวใจตรงส่วนที่มันกลับหลังกันนะคะตอนนี้เราต้องกลับผ้าขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการจับจีบนะคะเราก็กลับรูปหัวใจตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มจับจีบเหมือนเดิมแต่ว่าครูบอกแล้วว่าด้านหน้าตรงนี้ไม่รวมกับด้านหลังเราจึงต้องจับจีบเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะไล่ตั้งแต่ด้านล่างของรูปหัวใจไปจนถึงด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใช้หนังยางมัดโดยรอบเส้นที่เราจับจีบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีมาสอนอีกหนึ่งลายนะคะสำหรับลายง่ายๆเราจะใช้ไว้สำหรับทำในครอบครัวเผื่อว่ามีเด็กๆที่บ้านเรานะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเราก็สามารถทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้นะคะลายต่อไปนะคะจะสนุกมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องดีไซน์อะไรนะคะเราจับวางได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากรูปหัวใจเราเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนลายที่2นะคะซึ่งมัดย้อมนะคะเป็นรูปดาวกระจายค่ะเห็นคุณครูถือเงินมาแบบนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าอ้าวคุณครูถือมาทำอะไรนะคะเราจะเอาตัวช่วยนะคะเป็นเหรียญนะคะซึ่งสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะหลายคนอาจจะทำกันก็คือเอาเหรียญนะคะใส่ไปในตัวเสื้อแล้วก็เอายางวงมัดนั่นเป็นลายนึงนะคะที่เราสามารถทำให้เกิดลวดลายต่างๆบนผ้าได้นะคะแล้วก็เราเลือกขนาดเหรียญให้แตกต่างกันเอาเหรียญใส่ลงไปในผ้าให้เกิดลวดลายแล้วก็มัดด้วยยางวงพอเราไปย้อมนะคะลายต่างๆจะปรากฏขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายต่างๆนั้นจะปรากฏเป็นลายอะไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำการมัดกันก่อนค่ะคราวนี้เราเอาตัวเงินหรือว่าตัวเหรียญเนี่ยใส่ไปในเสื้อแล้วก็มัดนะคะใช้ยางวงหรือว่าหนังยางเนี่ยมัดให้รอบให้แน่นด้วยนะคะแล้วบางอันเราไม่ต้องเอาใส่ตัวเงินลงไปนะคะแต่เรามัดให้แน่นโดยการจับผ้าขึ้นมาเป็นกระจุกเล็กๆนะคะแล้วเราก็มัดยางวงแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ดอกของเรานะคะใหญ่หรือเล็กเราก็จับตัวผ้านะคะขึ้นมาเป็นจุดๆจะใหญ่หรือเล็กแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นพอเราจับขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกแล้วนะคะเราก็เอายางวงนะคะหรือหนังยางเนี่ยมัดให้แน่นโดยรอบเพื่อให้เกิดลวดลายเราจะไปไว้ด้านหน้าด้านหลังหรือแขนของตัวเสื้อก็ได้นะคะทำได้หมดเลยนะคะวิธีการมัดนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องจับผ้านะคะด้านใดด้านหนึ่งนะเราไม่สามารถจับรวมชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมารวมกันได้นะคะเวลาเราจับมัดเนี่ยเราก็เลือกก่อนว่าถ้าเราจะทำลายชิ้นหน้าเราก็จับเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะจะไม่ไปรวมกับชิ้นหลังไม่งั้นลายมันจะไปปรากฏที่ชิ้นหลังด้วยนะแล้วก็จับไปได้ทั่วทั้งตัวเสื้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของชายเสื้อตรงกลางเสื้อหรือว่ามุมคอมุมไหล่มุมแขนด้านหน้าด้านหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะลายออกมาจะมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนของดาวกระจายนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เราใส่เหรียญบาทลงไปหรือเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทลงไปตรงนั้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาววงกลมซึ่งมันก็จะดูสวยงามมากนะคะเมื่อเราเสร็จลายที่2แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญมาก
พื่อจะให้เกิดลวดลายของการมัดย้อมเราก็ต้องนำผ้าที่เรามัดย้อมนะคะไปทำการย้อมสีค่ะวันนี้นะคะครูไม่ได้สอนย้อมสีสังเคราะห์นะคะแต่จะมาสอนย้อมสีธรรมชาติกันค่ะซึ่งสีที่ครูจะสอนนะคะในวันนี้มี3สีด้วยกันเป็นสีที่ฮิตกันมากเลยนะคะเป็นสียอดนิยมก็คือครามดาวเรืองแล้วก็ครั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้อมนะว่ามันมีกรรมวิธีในการย้อมอย่างไรกันบ้างนะคะมาถึงขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติกันแล้วนะคะก่อนอื่นคุณครูจะต้องบอกก่อนค่ะว่าการย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นเราย้อมได้ด้วยกัน2วิธีค่ะก็คือการย้อมร้อนและก็การย้อมเย็นนะคะซึ่งวันนี้ครูจะมาย้อมเย็นก่อนค่ะก็คือหนีไม่พ้นครามนั่นเองนะคะซึ่งเราจะย้อมเย็นกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหม้อครามที่คุณครูก่อเอาไว้มีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีวิธีการย้อมอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะหลายคนสงสัยเพราะว่าโดยปกตินะคะครามเนี่ยเขาจะก่อในหม้อดินเนาะอันนี้เป็นถังพลาสติกนะคะทำไมเราถึงก่อในถังพลาสติกเนาะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะหาหม้อซึ่งเป็นหม้อดินยากแล้วก็ถ้าเราจะทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะมันก็จะทำยากเนาะคุณครูก็เลยก่อในถังพลาสติกซึ่งมันก่อได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักวิธีการก่อค่ะวิธีการก่อหม้อครามนะคะก็คือเราจะต้องมีตัวครามนะคะก็คือได้มาจากต้นครามนะคะมันจะมีทั้งสองอย่างนะคะเป็นผงก็มีเป็นแบบครามเปียกก็มีนะคะซึ่งเป็นเหมือนใบไม้แห้งๆเน่าๆอย่างนั้นนะคะคราวนี้ตัวครามเนี่ยเราต้องไปซื้อนะคะก็จะมีขายโดยทั่วไปหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะก่อหม้อครามขึ้นมาเราก็สามารถที่จะไปซื้อสำเร็จได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะก่อขึ้นง่ายๆภายในครอบครัวทำเล่นกันเป็นกิจกรรมนะคะโดยเราเริ่มจากเรานำน้ำ3ลิตรใส่ลงไปก่อนนะคะในถังพลาสติกของเรานี่แหละค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำปูนนะคะใส่ลงไปนะคะ200กรัมคนให้เข้ากับน้ำที่เราเติมลงไปจากนั้นเราก็ชั่งตัวครามนะคะครามนะคะครูจะใช้เป็นครามเปียกนะคะซึ่งครามเปียกเนี่ยเราจะใช้ประมาณ250กรัมนะคะหลังจากที่เราคนน้ำปูนใส่ให้เข้ากับน้ำเราแล้วเราก็ใส่ตัวครามลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกหลังจากนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากเลยนะคะคือเราต้องต้มน้ำสักนิดหนึ่งเพื่อละลายตัวมะขามเปียกนะคะให้น้ำมันมีความอุ่นอันนี้เป็นจุดสำคัญมากหลายคนเอาน้ำธรรมดาแล้วก็เอาน้ำมะขามเปียกไปละลายนะคะซึ่งมันจะทำให้การก่อหม้อครามเป็นไปได้ช้านะคะเราจะต้องเอาน้ำอุ่นๆแล้วก็เอามาคั้นน้ำส้มมะขามเปียกนะคะหรือน้ำมะขามเปียกเนี่ยให้ออกมาตามที่เราตวงไว้ก็คือ200กรัมนะคะเอาแต่ตัวน้ำมะขามเปียกออกมาเลยแล้วก็ลงไปในหม้อครามที่เราคนไว้เมื่อกี้ก็คนให้เข้ากันอีกนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราคนเข้ากันเสร็จแล้วส่วนสุดท้ายที่เราจะเติมก็คือน้ำตาลทรายแดงค่ะ100กรัมใส่ลงไปเหมือนเราปรุงน้ำเลยเห็นไหมคะเหมือนเราปรุงน้ำมะขามเลยแต่มันคือการทำหม้อครามนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนทั้งหมดละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันเราสังเกตอะไรไหมคะว่าตัวส้มมะขามเปียกกับตัวน้ำปูนใสใช้ปริมาณเท่ากันส่วนน้ำตาลทรายจะเป็นครึ่งนึงเพราะฉะนั้นในการที่เราจะก่อหม้อให้ใหญ่ขึ้นเราสามารถเพิ่มสัดส่วนให้ได้ปริมาณสัดส่วนที่มันเสมอภาคกันเราก็สามารถก่อได้หม้อใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะตัวการก่อครามเนี่ยคุณครูจะบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก่อกันนะคะจะใช้เวลาประมาณ15วันแต่ถ้าทำตามสูตรที่คุณครูสอนพวกเราไป1คืนมันก็จะขึ้นเป็นหม้อครามแบบนี้นะคะและเราก็สามารถที่จะนำผ้าที่เรามัดย้อมเมื่อกี้นี้นะคะมาจุ่มแล้วก็ย้อมได้เลยนะคะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อเราผสมทุกอย่างลงไปในหม้อเราหรือว่าในถังพลาสติกเราแล้วเราคนให้เข้ากันเราจะต้องมีการโจกครามนะคะโจกครามคืออะไร
ก็เหมือนการทำชา

ทักนะคะหลายคนเคยเห็นไหมคะคือการนำแก้วแต่ต้องเป็นแก้วกระเบื้องเคลือบนะหรือเป็นไม่เอาแก้วพลาสติกนะคะเอาแก้วกระเบื้องก็ได้หรือว่าแก้วแก้วของเป็นที่มันเป็นแก้วนะคะที่ไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ตามนั้นเราจะไม่ใช้เนาะเราก็นำตัวนี้มาช่วยในการคนแล้วก็ยกคลามขึ้นสูงๆแล้วก็เทลงนะคะให้คลามในถังเราเกิดเป็นฟองให้เยอะที่สุดนะคะเขาเรียกว่าการโจกคลามเพื่อนำเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในตัวถังคลามเรานะคะยิ่งถ้าใครมีแรงมากๆนะคะโจกให้ได้ฟองมากๆเนี่ยมันก็จะได้คลามที่มีคุณภาพนะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในคืนเดียวเนาะพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนำผ้าที่เรามัดย้อมไว้มาจุ่มลงไปในหม้อคลามของเราแต่ว่าการจุ่มคลามนะคะมันจะต้องเจอกับอากาศเพราะฉะนั้นเราจะย้อมทิ้งไว้ในหม้อคลามเฉยๆไม่ได้นะคะเราต้องจุ่มผ้าที่เราจะย้อมลงไปแล้วยกขึ้นมาแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมานะคะตามจำนวนสีที่เราต้องการหมายถึงว่าจำนวนครั้งเนี่ยจะทำให้เราได้สีที่มันเข้มขึ้นเรื่อยๆยิ่งครั้งมากเท่าไหร่เราจุ่มครั้งมากเท่าไหร่สีมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการสีเข้มเราก็ต้องจุ่มหลายๆรอบนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นสีเราจะซีดนะแต่ก่อนที่เราจะนำเสื้อที่เรามัดย้อมไปจุ่มลงในหม้อคลามนะคะเราควรจะทำเสื้อนั้นให้เปียกก่อนนะโดยการที่เรานำไปชุบนะคะหรือเอาไปแช่ในอ่างน้ำธรรมดาก่อนค่ะแล้วก่อนที่เราจะนำเสื้อที่เรามัดย้อมเนี่ยไปจุ่มในหม้อคลามอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นแล้วว่าเราต้องมีการทำความสะอาดเสื้อก่อนนะคะโดยการที่เราต้มเอาน้ำสบู่ต้มให้แป้งหรือว่าคราบที่มันติดอยู่ที่ตัวผ้าหรือตัวเสื้อเนี่ยหลุดออกไปก่อนซึ่งคุณครูบอกไปในข้างต้นแล้วตัวนั้นนะคะจะทำให้ครามเนี่ยติดเสื้อได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคราวนี้หลังจากที่เราแช่หรือว่าชุบผ้าหรือเสื้อลงไปในน้ำเปล่าแล้วให้ตัวเสื้อมีลักษณะเปียกหรือว่าหมาดนิดๆเราก็จะเริ่มเอาเสื้อตัวนั้นนะคะแช่ลงไปนะหรือว่าจุ่มลงไปในน้ำครามจะต้องบอกว่าหลายคนงงว่าทำไมครามคุณครูถึงไม่เป็นสีน้ำเงินล่ะเราคิดว่าครามควรจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะครามที่เป็นตัวเนื้อครามมันจะอยู่ด้านล่างแต่ตัวที่เราใช้มันจะเป็นสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมคะถ้าคนก่อหม้อครามไม่ดีมันจะดำเขาเรียกว่าครามมันหนีตายอันนั้นคือใช้ไม่ได้ครามจะมีกลิ่นเหม็นนะคะแต่ถ้าเกิดครามที่ใช้ได้เนื้อสีที่เราจะใช้คือเนื้อน้ำตรงนี้นะคะต้องเป็นสีเหลืองส่วนเนื้อครามจะอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้เราใช้ได้ถ้าบางคนที่โจกครามขึ้นฟองมากๆเราก็ปัดฟองออกไปนิดหน่อยแล้วเราก็จุ่มผ้าลงไปเลยค่ะจุ่มไปหลายๆครั้งเวลาจุ่มต้องยกขึ้นให้ผ้าได้สัมผัสกับอากาศผ้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมคะนี่คือเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนี่ยเราจุ่มไปเราเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่พอเรายกขึ้นมาหลายๆรอบนะคะสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้างไว้ให้มันโดนอากาศนะคะจุ่มแล้วก็ค้างไว้ให้โดนอากาศสีจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเราค้างไว้ในอากาศนานๆถ้าเราอยากให้สีเข้มเราก็ค้างไว้นานๆให้ออกซิเจนได้สัมผัสกับตัวเสื้อที่เราจุ่มลงไปนะคะจุ่มให้ทั่วๆนะคะแต่ว่าขั้นตอนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเวลาเราจุ่มลงไปนะคะอย่าจุ่มลงไปถึงด้านล่างตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวเนื้อครามเนาะถ้าเราจุ่มลงไปลึกนะคะน้ำเราจะขุ่นนะแล้วสีตรงนี้นะคะมันจะติดขึ้นมาเป็นคราบนะคะหรือว่าเป็นตัวของเนื้อที่มันไม่ใช่คามแล้วนะมันไม่ติดสีหรอกแต่ว่ามันจะทำให้สีของเสื้อเราไม่สม่ำเสมอกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเป็นสีของคามแล้วยิ่งจุ่มหลายครั้งเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเป็นสีคุณครูขออนุญาตเอาถังคามลงไปตรงด้านล่างนิดนึงนะคะเพื่อจะได้จุ่มให้เราเห็นกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคือมันจะต้องสัมผัสกับอากาศนะคะนี่คือหลักสำคัญไม่ใช่เราแช่ลงไปเลยเอาผ้าแช่ลงไปในหม้อครามไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าตัวของครามไม่ได้ออกซิไดซ์หรือว่าไม่ได้เจอกับอากาศนะคะ

ก็จะไม่เปลี่ยนสีพอเราย้อมจนได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะไม่นำไปซักเลยนะเราจะต้องเอาผ้าที่เราย้อมเนี่ยไปตากให้แห้งก่อนนะคะเพราะถ้าเราไปแกะหนังยางออกเลยสีมันจะไปรวมตัวกันทำให้เราไม่เห็นลายมัดย้อมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราทำการมัดย้อมไม่ว่าจะเป็นย้อมเย็นหรือย้อมร้อนเราต้องนำผ้าที่เราย้อมเสร็จแล้วไปผึ่งให้แห้งข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามนำไปตากแดดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสีธรรมชาติไม่ทนต่อแสงแดดถ้าเรานำไปตากแดดสีจะซีดทันทีเลยนะคะตอนนี้เราได้สีที่ต้องการแล้วเราก็จะนำผ้าที่เราย้อมด้วยครามนะคะมาบีบให้หมาดนิดนึงแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็ปูตรงนี้นะคะถ้าเรามีตัวนี้ก็จะดีมากเลยเนาะวางไว้แล้วเราก็ผึ่งนะคะต้องแผ่กระจายทำไมต้องแผ่กระจายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แผ่แล้วก็ให้มันเป็นก้อนๆแบบนั้นสีหรือว่าที่เรามัดเอาไว้มันจะไปกองรวมกับตรงที่เราห่อหุ้มเอาไว้นะคะทำให้สีมันผิดเพี้ยนไม่สวยงามนะเราก็ต้องกระจายหรือแผ่ตัวเสื้อออกให้ได้มากที่สุดให้มันเรียบมากที่สุดนะคะผึ่งไว้อย่างนี้จนแห้งนะคะน่าจะประมาณ1วันนะแล้วเราถึงจะมาแกะตัวหนังยางออกเราถึงจะเห็นลายที่เรามัดย้อมนะคะอ้าวย้อมเย็นกันเสร็จแล้วต่อไปค่ะเราจะต้องมาย้อมร้อนกันแล้วแหละสีแรกที่คุณครูจะย้อมก็คือสีของดอกดาวเรืองเห็นไหมคะนี่ดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะจะให้สีเหลืองตามสีของดอกเลยนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะนำดอกดาวเรืองไปย้อมเราจะต้องมีการเด็ดเอาเฉพาะกลีบของดอกดาวเรืองออกนะคะเพื่อเราจะนำไปต้มเห็นไหมคะนี่คือกลีบของดอกดาวเรืองที่เราต้องเด็ดแบบนี้เพราะว่าตัวก้านของดอกดาวเรืองมันจะมีสีเขียวๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกสีอะไรมากมายแต่เราไม่ค่อยนิยมใช้กันเนาะเราจะใช้กลีบดอกเพราะว่ากลีบดอกเนี่ยจะให้สีดีกว่านะคะค่ะเรามาเข้าสู่กระบวนการย้อมกันนะคะโดยขั้นแรกนะคะเราจะเอาน้ำทั้งหมด3ลิตรค่ะที่เราตวงเอาไว้แล้วนะคะลงไปในกระทะทองเหลืองของเราค่ะจากนั้นนะคะดาวเรือง50ดอกค่ะใส่ลงไปแต่ว่าก่อนที่จะใส่ดาวเรืองลงไปถ้าให้ดีนะคะเราจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันนะคะแล้วก็ต้มน้ำจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็ใส่กลีบดอกดาวเรืองลงไปแล้วต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มปริมาณนะคะน้ำย้อมเราสามารถเพิ่มจากที่คุณครูบอกในสัดส่วนครั้งแรกแล้วได้นะคะก็คือดาวเรือง50ดอกน้ำ3ลิตรเราอาจจะเพิ่มดอกดาวเรืองเป็น100ดอกแล้วใช้น้ำ6ลิตรก็ได้นะคะทำให้ปริมาณน้ำย้อมมันเพิ่มขึ้นหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้ล่ะคะทำยังไงเนาะเราก็สามารถที่จะนำน้ำย้อมที่เราต้มเอาไว้แล้วนะคะพักให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเราก็สามารถนำน้ำย้อมนั้นมาใช้ตอนที่เราอยากจะย้อมได้ทุกเวลาเลยนะคะน้ำตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มมีควันขึ้นแล้วเราสามารถที่จะใส่ดอกดาวเรืองได้แล้วนะคะเราค่อยๆโรยกลีบดอกดาวเรืองลงไปในน้ำที่เดือดเล็กๆนะคะไม่ใช่เดือดแบบเดือดมากมายกำลังเดือดเราก็ใส่ได้แล้วนะคะแล้วต้มต่อไปอีก1ชั่วโมงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สีของดอกดาวเรืองออกมาอยู่ที่น้ำให้มากที่สุดดาวเรืองก็จะกลีบของดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะให้มันเละเลยนะคะเหมือนกับการที่เราตุ๋นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปกรองนะคะโดยผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเนื้อบางเพื่อเอาแต่น้ำนะคะตัวของกลีบดอกดาวเรืองเราก็ไม่ใช้แล้วนะคะน้ำตัวนั้นที่เราได้จากการต้มยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องไปทำกรรมวิธีในการที่จะให้มันมีสีสันสดใสแล้วติดกับผ้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมขั้นตอนนั้นกันว่าเราจะมีกรรมวิธีอย่างไรที่จะทำให้สีของดอกดาวเรืองนะคะสดใสแล้วติดผ้าได้ทนนานนะคะตอนนี้เราต้มไปก่อนนะคะ
ประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอเราต้มมาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งกลีบดอกนะคะก็จะเละแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นเราต้องรอให้เขาเย็นสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะนำไป

้อมนะคะที่เป็นน้ำย้อมของสีดาวเรืองค่ะค่ะพอเรากรองแล้วได้น้ำย้อมมาแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำย้อมที่เราได้มาใส่ในกระทะทองเหลืองอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่เราแล้วก็ย้อมสีกันค่ะเราก็ใส่น้ำย้อมลงไปจากนั้นจุดไฟนะคะต้มไปสักพักนึงให้น้ำย้อมเดือดนะคะจึงจะใส่ตัวนี้นะคะก็คือสารส้มนั่นเองนะคะแต่ว่าสารส้มเนี่ยเราจะไม่ใส่เป็นก้อนๆนะคะเพราะว่ามันจะละลายช้าเราจะใช้สารส้มที่เป็นเกล็ดหรือว่าสารส้มที่มันเป็นละเอียดแบบนี้นะคะการที่เรานำสารส้มมานะคะจะช่วยให้สีของดอกดาวเรืองสดใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสดใสอย่างไรนะคะรอต่ออีกสักนิดนึงรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะตอนนี้นะคะน้ำย้อมของเราเริ่มเดือดแล้วก็มีฟองแล้วนะคะเราจะให้ดูสิ่งมหัศจรรย์ต่อไปนะคะก็คือเราจะเติมสารส้มลงไป10ช้อนโต๊ะค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะอย่าใช้ช้อนที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นโลหะเพราะว่ามันจะทำให้สีของน้ำย้อมเปลี่ยนได้นะคะเห็นไหมคะพอเราใส่ไปช้อนที่1สีของน้ำย้อมสดใสขึ้นแล้วนะคะจากสีที่มันหม่นๆอยู่ตอนนี้เป็นเหลืองสดใสเห็นไหมคะเมื่อเราใส่ไปครบ10ช้อนแล้วนะคะเราก็คนไปด้วยเดี๋ยวคุณครูจะช่วยเขาคนนะคะคนเห็นไหมคะว่าน้ำย้อมของเราเปลี่ยนจากสีหม่นๆเป็นสีเหลืองสดใสแล้วนะคะเราจะคนไปสักพักหนึ่งนะคะให้สารส้มละลายจากนั้นตัวที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราเรียกว่ากาวธรรมชาติค่ะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อให้มันเป็นตัวช่วยในการที่เราจะย้อมติดผ้าได้นานและทนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ลงไปประมาณเท่ากับสารส้มเลยนะคะสมมุติว่าเราใส่สารส้มไป10ช้อนโต๊ะตัวนี้เราก็ใส่10ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าหมายเหตุสำคัญเลยนะคะคือเราจะต้องคนไปด้วยกันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวกาวเนี่ยจะไปเป็นก้อนนะคะเราต้องค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆ คนไปทีละนิดเพื่อไม่ให้กาวมันเป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่ากาวเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเวลาเรานำผ้าหรือเสื้อที่เราจะย้อมเนี่ยลงไปกาวจะมาเกาะติดเสื้อเรานะคะหรือว่าเกาะที่ผ้าเราทำให้มันเป็นตัวเหนียวๆแล้วก็แข็งๆติดกับตัวเสื้อซึ่งมันก็จะไม่เป็นสีจะเป็นก้อนแทนนะคะเพราะฉะนั้นรอคนจนกว่ากาวตัวนี้จะละลายเราถึงจะสามารถย้อมได้นะคะค่ะเมื่อเราคนกาวธรรมชาติละลายแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วก็คือการย้อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนการย้อมนะคะตัวนี้คุณครูจะใช้เสื้อที่ไม่ได้มัดย้อมนะเพราะว่าตัวมัดย้อมของเราเราจะไปย้อมสีคลั่งนะคะอันนี้เราจะย้อมสีดาวเรืองซึ่งเราไม่ต้องมัดย้อมนะคะเพราะครูจะสาธิตวิธีการซักแล้วนำไปตากให้เราดูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำเสื้อที่เราจะย้อมไปแช่น้ำหรือไปทำให้เขาเปียกหมาดๆก่อนนะคะจึงจะนำมาย้อมสีได้ซักน้ำเปล่าแค่พอหมาดๆนะคะบีบพอหมาดๆแล้วก็นำมาย้อมกันก่อนที่เราจะลงย้อมนะคะเราจะต้องคลี่ผ้าก่อนนะคะให้เขามีลักษณะเป็นผืนอย่างนี้แล้วค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดค่ะอย่าโยนใส่ลงไปเป็นก้อนๆนะคะเพราะว่ามันจะดูดสีได้ไม่ดีนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะในระหว่างที่เราใส่ลงไปนะคะเราก็ต้องค่อยๆคนด้วยเห็นไหมคะคลี่ผ้าออกมาแล้วก็ค่อยๆโรยผ้านะคะลงไปในน้ำย้อมของเราแบบนี้นะคะคราวนี้เราต้องดูด้วยนะว่าเราย้อมเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้ย้อมหลายๆตัวก็อย่าลืมปริมาณน้ำย้อมจากที่ครูบอกไปนะคะเพิ่มปริมาณน้ำย้อมให้มันมากกว่าของคุณครูนะแต่อันนี้ครูย้อมแค่ตัวเดียวนะคะครูก็ใช้ประมาณนี้ได้ในขณะที่เราย้อมนะคะเราจะต้องกลับผ้าไปกลับผ้ามาด้วยนะคะแล้วใช้เวลาในการย้อมประมาณ15นาทีแบบนี้นะคะเมื่อครบ15นาทีแล้วเราก็จะนำผ้าขึ้นมาเพื่อนำไปซักแล้วก็ตากอย่าลืมนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นนะคะครบ15นาทีแล้วเราก็นำผ้าขึ้นมาก่อนที่เราจะนำขึ้นนะคะเราจะต้องให้น้ำของน้ำย้อมเนี่ยหยดลงไปในกระทะให้มัน

น้อยที่สุดนะคะหยดเสร็จแล้วเราก็หาอะไรมารองแล้วก็นำไปซักล้างนะคะจนกว่าสีของน้ำย้อมเนี่ยที่เราซักจะกลายเป็นไม่มีสีเลยนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเราก็ลงไปในถังน้ำที่เรารอเอาไว้นะคะนะคะในระหว่างนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสีของน้ำย้อมในน้ำแรกจะหลุดออกมานะคะจากการซักแต่เมื่อกี้นี้ที่เราย้อมเย็นนะคะหรือว่าการมัดย้อมใดๆก็ตามถ้าเป็นการมัดย้อมเราจะไม่ซักนะคะเพราะว่าถ้าเราซักสีมันจะไปรวมตัวกันนะคะเราต้องรอให้สีแห้งแต่ถ้าเราย้อมปกติแบบนี้นะคะเราจึงต้องทำการซักเพื่อให้สีเนี่ยที่มันคงค้างอยู่ในตัวของผ้าหรือตัวของเสื้อเนี่ยหลุดออกมาจนเหลือเป็นสีที่มันเกาะผ้าจริงๆโดยการดูจากน้ำที่เราซักนะคะพอเราซักไปเนี่ยจนกว่าน้ำที่เราซักจะขาวหรือว่าใสนะคะจนกว่าน้ำจะใสไม่มีสีออกมาแล้วจึงจะถือว่าใช้ได้แล้วก็นำไปตากในที่ร่มจนเสื้อแห้งก็สามารถนำไปใส่ได้ตามปกติค่ะตอนนี้เป็นซักน้ำที่2สีก็ยังคงหลุดออกมาแต่ว่าน้อยลงแล้วเราจะดูว่าสีของตัวเสื้อไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็คือยังเป็นสีเหลืองสดใสอยู่นี่วิธีการง่ายๆเห็นไหมคะเราซักไปจนกว่ามันจะใสนะ

เรามาดูกันนะคะนี่น้ำต้องใสแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานะคะก็บิดให้มันแห้งนะคะแล้วก็นำไปตากในที่ร่มก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับสีดอกดาวเรืองเดี๋ยวให้ผู้ช่วยชูขึ้นให้ดูเห็นไหมคะสีเหลืองสดใสแบบนี้และรับรองว่าไม่ตกอีกแล้วนะคะเพราะว่าครูได้ทำการซักให้พวกเราดูแล้วว่ามันไม่หลุดแล้วนะคะสีไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการย้อมครั่งนะคะซึ่งครั่งเนี่ยนะคะเราก็แค่เปลี่ยนวัตถุดิบจากดอกดาวเรืองมาเป็นครั่งแล้วกรรมวิธีในการทำน้ำย้อมก็เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าคุณครูจะมีเทคนิคอันนึงให้เราคือตัวของครั่งเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการให้สีแดงสดขึ้นเราจะใช้น้ำส้มมะขามเปียกใส่ลงไปเพื่อเปลี่ยนสีเขาให้เป็นสีแดงสดใสขึ้นนะคะคราวนี้วิธีทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะนี่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าครั่งผงจริงๆตัวครั่งเนี่ยมันจะมี2แบบอันนี้คือแบบเป็นผงมันง่ายหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ที่จะนำมาทำน้ำย้อมกับอีกแบบนึงนะคะเป็นครั่งที่ยังเป็นตัวอยู่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับก้อนไม้นะคะเป็นก้อนๆซึ่งอันนั้นน่ะจะยากสำหรับมือใหม่ในการย้อมนะคะคุณครูก็เลยให้ใช้ครั่งผงจะสะดวกกว่าโดยเราตวงครั่งผงตัวนี้นะคะในปริมาณครึ่งกิโลนะคะก็คือ500กรัมนะคะเราจะใช้น้ำทั้งหมด6ลิตรค่ะพอเราต้มไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็นำไปกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าผ้าวัสลินเนื้อบางเอาแต่น้ำของครั่งนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นน้ำสีแดงๆอันนี้คือเรากรองมาแล้วเพราะว่ากรรมวิธีในการทำเหมือนดอกดาวเรืองเลยนะคะก็คือเคี่ยวน้ำไปเรื่อยๆจนประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะพอให้คลั่งละลายจนหมดนะคะแล้วก็เอามากรองเพื่อจะเอาเศษของคลั่งเนี่ยให้มันไปติดอยู่กับผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเราก็จะได้น้ำย้อมของคลั่งออกมาแบบนี้นะคะมาถึงขั้นตอนในการย้อมคลั่งกันแล้วนะคะคุณครูก็จะนำน้ำย้อมนะคะโดยการที่เราใช้น้ำธรรมดานะคะประมาณ2ลิตรนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะเพราะอันนี้เป็นน้ำคลั่งที่เข้มข้นนะคะซึ่งเราสกัดออกมาแล้วเหมือนดอกดาวเรืองเมื่อกี้นะคะต้มให้เดือดสักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วเราจึงจะใส่น้ำคลั่งที่เราทำเอาไว้ลงไปแล้วก็ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำผ้าที่เรามัดย้อมแล้วไปย้อมได้ตอนนี้น้ำใกล้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวคลั่งนะคะที่เป็นคลั่งเข้มข้นใส่ลงไปเลยนะคะแต่เราต้องรอสักพักหนึ่งให้ตัวน้ำเดือดก่อนจึงจะใส่สารส้มได้นะคะในขณะที่เราทำตอนนี้ถ้าใครอยากได้สีคลั่งที่เข้มกว่านี้นะคะเราก็สามารถเติมตัวของมะขามเปียกนะคะลงไปได้นิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะคือเติมไปประมาณนะคะสัก5ช้อนโต๊ะให้มันมีความเข้มของสีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะในระหว่างนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเดือดค่ะตอนนี้นะคะน้ำคลั่งที่เราต้มเอาไว้ก็เดือดแล้วค่ะเราจะต้องใส่นี่ตัวนี้แล้วนะคะก็คือสารส้มอย่าลืมว่าเราไม่ใส่เป็นก้อนๆ นะคะเราต้องใส่เป็นผงอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราจะใส่5ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มใส่เลยเพราะว่าพอเราใส่ปุ๊บนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นแบบนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วนะคะนี่หลายคนจะเห็นพอเราดูอยู่ในจอเราจะเห็นนะคะพอเราใส่ครบช้อนที่5จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ช้อนที่1แล้วนะคะฟองของเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้แหละค่ะจะทำให้สีของเราติดดีมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณครูขอหมายเหตุใหญ่ๆไว้เลยเนื่องจากว่าที่คุณครูบอกว่าคลั่งเนี่ยเขามียางเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆขูดของเขานะคะหมายถึงว่าเอาสีเนี่ยลงมาที่ข้างล่างกระทะอย่าให้ไปติดขอบนะคะไม่อย่างนั้นจะทำความสะอาดยากพอเราใส่ไปแล้วตัวต่อไปค่ะกาวธรรมชาตินั่นเองนะคะใส่เท่ากับสารส้มก็คือ5ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเวลาใส่นะคะต้องค่อยๆใส่โรยไปให้ทั่วๆอย่าให้เป็นก้อนแล้วก็คนตลอดเวลาเพื่อให้กาวธรรมชาติมันละลายนะคะเห็นไหมคะ
โรยไปแบบนี้นะถ้าเราใส่ไปเลยทีเดียวปุ๊บมันจะจับกันเป็นก้อนค่ะอย่าลืมนะคะ5ช้อนโต๊ะพอนะคะการย้อมผ้าก็เหมือนการทำขนมเนาะเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะพอควรก็จะย้อมสีออกมาได้สวยงามนะคะฟองเริ่มยุบลงแล้วเห็นไหมคะพยายามขูดนะคะฟองที่อยู่ด้านข้างกระทะลงมาด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปเกาะติดกับกระทะเราแล้วก็ทำให้เราทำความสะอาดยากนะคะคราวนี้ก็ต้องคนจนกว่ากาวจะละลายตอนนี้กาวธรรมชาติของเราละลายแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะนำผ้ามัดย้อมของเราไปย้อมลงในสีของคลั่งนะคะก็ต้องไปทำให้เขาเปียกก่อนค่ะเหมือนเดิมอีกเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะใส่ผ้าที่เราจะย้อมลงไปหรือเสื้อที่เราจะย้อมลงไปนะคะเราต้องคลีผ้านั้นออกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปในสีที่เราจะย้อมตัวนี้นะคะมีข้อสังเกตว่ามันเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะเราไม่ต้องซักให้น้ำมันออกไปนะเราต้องให้สีเนี่ยเกาะติดกับตัวผ้าหรือตัวเสื้อก่อนโดยที่พอเราย้อมเสร็จแล้วนะคะเวลาย้อมเหมือนเดิมค่ะ15นาทีพอย้อมเสร็จเราก็นำไปผึ่งนะคะในแนวระนาบเนาะแนวพื้นแบบแบนๆอย่างเงี้ยนะคะตากจนกว่าเขาจะแห้งจึงจะนำมาแกะยางออกแล้วเราถึงจะเห็นลวดลายที่เรามัดเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราย้อมเราจะต้องกลับไปกลับมาด้วยนะคะกับเสื้อเนาะให้สีย้อมเนี่ยมันซึมทั่วทั้งผืนหรือทั่วทั้งตัวเสื้อแล้วที่ขาดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราไปผึ่งนะคะหรือที่เราไปตากเราจะต้องตากในที่ร่มค่ะตอนนี้เราต้มมาได้15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสื้อที่เราย้อมขึ้นมานะคะแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่มนะคะแล้วจึงค่อยแกะยางดูว่าลายผ้าของเราเป็นแบบไหนนะคะอย่าลืมต้องให้หยดให้สนิทแห้งก่อนนะคะเราถึงจะเอาขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้ครูต้องช่วยผู้ช่วยครูก่อนแล้วล่ะค่ะใส่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะเอาไปผึ่งลมนะคะให้แห้งนะแล้วเราก็ค่อยมาแกะดูลายกันนะคะค่ะหลังจากที่เรานำผ้าไปผึ่งจนแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าลายที่เรามัดย้อมกันไว้เนี่ยมีลักษณะลายออกมาเป็นอย่างไรกันนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เรานำไปย้อมคลามนะคะเราก็แกะออกมานะคะว่าลายของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเอาเหรียญออกมาก่อนนะคะเอาเหรียญออกมาก่อนเอาเหรียญออกมาให้หมดก่อนนะคะนี่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวครูเอาไม้แขวนออกก่อนนะคะที่เรามัดเอาไว้อันนี้จะเป็นลักษณะของรูปดาวกระจายกับการมัดเหรียญนะคะมาดูความแตกต่างกันนิดนึงอันนี้คือเรามัดโดยไม่ใช้เหรียญนะคะวงก็จะกว้างเห็นไหมคะอันนี้สีขาวเนี่ยคือสีที่ไม่ได้โดนย้อมก็คือตัวที่เรามัดด้วยหนังยางหรือว่ายางที่เรามัดเอาไว้นะคะส่วนอันเล็กๆแบบนี้ก็คืออันที่เราใส่เหรียญลงไปแล้วเราก็มัดนะคะวงก็จะเล็กๆแล้วก็จะค่อนข้างกลมเป็นระเบียบมากกว่านะคะเดี๋ยวเมื่อเราแกะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแห้งดีแล้วเราก็นำไปซักแล้วก็นำมาสวมใส่ได้ตามปกติเลยนะคะลองให้ดูลายกันชัดๆอีกสักครั้งนึงนะคะมาดูตัวที่เรามัดเป็นรูปหัวใจกันดีกว่าค่ะว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะโดยการที่เรานำไปย้อมกับสีของคลั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูเอาไม้แขวนออกก่อนนะคะเราต้องดึงให้ตึงนิดนึงนะคะเราถึงจะเห็นลายรูปหัวใจเดี๋ยวคุณครูพยายามด้านล่างนะคะนี่ด้านล่างเห็นไหมคะลักษณะของรูปหัวใจที่เราจับไว้คราวนี้เห็นไหมคะด้าน
หน้าและด้านหลังที่เราทำไว้ตรงตะเข็บข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะแขนนี่แขนเนี่ยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าตรงนี้เราจับโค้งให้ดีกว่านี้นะคะมันจะเป็นรอยหยักมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับเราก็ทำให้มันคับคล้ายคับคล้ายว่าเป็นรูปหัวใจก็โอเคแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราไม่ได้มัดย้อมแต่เราย้อมด้วยสีของดอกดาวเรืองนะคะซึ่งตัวนี้เสร็จแล้วซักเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็ออกมาสดใสแบบนี้อันนี้ไม่ตกแล้วนะคะเนื่องจากเราซักไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็นำไปตากในที่ร่มแล้วก็แห้งแล้วเป็นแบบนี้นะคะสีสันสดใสนะคะวันนี้นะคะการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและการมัดย้อมนะคะก็หมดเวลาลงแล้วครูหวังว่าพวกเราจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราหรือเป็นกิจกรรมกันภายในครอบครัวนะคะพบกับครูอารีได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะ

นะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: พบกับครูอุ้ยครูมอสอีกแล้วนะครับนักเรียนเริ่มแรกครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำสโลบาร์นะครับเป็นการดิปกาแฟหรือว่าเป็นวิธีการดิปเป็นขั้นตอนการทำกาแฟดื่มเองง่ายๆนะฮะซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับว่าในการทำกาแฟดิปเนี่ยเรียกง่ายๆนะกาแฟดิปเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ให้รสชาติดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพราะว่าเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพได้จริงใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ครับเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพจริงๆครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเกี่ยวกับการดริปกาแฟหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตกาแฟในรูปแบบของพัวโอเวอร์นั่นเองครับการพัวโอเวอร์เนี่ยคือการรินกาแฟผ่านตัวกาแฟนะครับซึ่งให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์อย่างที่สอนไปในอีพีที่แล้วนะครับว่าเป็นสโลบาร์นั่นเองครับ
0: ครับแล้วก็อ่ะครับพอเรารู้แล้วการดริปก็คือการรินน้ำผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อใช้อะไรฮะแรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงรสชาติกาแฟหรือว่าตัวกาแฟออกมาครับแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครูอุ้ย
1: ครับอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวดริปเปอร์ตัวนี้ครับตัวดริปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดกาแฟแล้วก็เป็นตัวกาแฟที่จะไหลผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วมาดูนางเอกของเราครับนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเป็นตัวกาน้ำร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวกาน้ำร้อนตัวนี้เป็นตัวกาดิฟนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะรินน้ำร้อนลงไปครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเป็นขั้นตอนของการทำแบบฟิลเตอร์
0: ใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับที่จะใช้กรองกาแฟนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ทางด้านนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราเลือก

0: ใช้เป็นดาร์กโรสนะครับของจังหวัดน่านนะครับที่จะมาใช้ในการดิปในวันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องการใช้กาแฟรสชาติไหนกลิ่นไหนหรือว่าความเข้มระดับไหนอย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยเคยได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วครับ
1: ครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกาแฟในวันนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการบดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบดเนี่ยเป็นตัวองค์หนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้การบดแบบเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายส
0: ี
1: ขาวน้ำตาลทรายขาวเน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ที่มันมีความหยาบมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นก่อนครูอุ้ยว
1: ่
0: าอันดับแรกเราต้องใช้กาแฟกี่กรัมต่อ1ถ้วยที่เราจะชงครับครูอุ้ยเริ่มเลยครับ
1: อย่างอื่นก็คือต้องเป็นสัดส่วนก่อนนะครับเขาเรียกว่า coffee ratio นะครับ
0: หรือว่าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เรียกว่าตำรับมาตรฐานหรือว่าตำรับมาตรฐานนั่นเองครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครูมอสเขาเป็นครูอาหารนะครับเพราะว่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารส่วนครูอุ้ยเป็นครูโรงแรมก็จะเด่นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยขออนุญาตพูดในศาสตร์ของครูอุ้ยก่อนที่จะไปรู้ของครูมอสศาสตร์ของครูอุ้ยเนี่ยก็เป็น coffee ratio นะครับ coffee ratio ก็คือสัดส่วนของกาแฟต่อน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมครูอุ้ยจะใช้สัดส่วน1ต่อ15ครับ1คืออะไรครับ
0: 1ต่อ15ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: 1ก็คือเป็นกาแฟใช่ไหมครับ1ส่วนแล้วก
1: ็น้ำ15ส่วนหรือว่าเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับก็เราจะใช้น้ำทั้งหมดเราจะใช้น้ำเป็นกรัมนะครับหรือว่าทุกคนสามารถใช้เป็น ml ก็ได
0: ้ก็คือปริมาณกรัมถ้าเป็นเครื่องที่เราที่ใช้เนี่ยจะแทนค่าเป็นตัว g หรือว่าถ้าเป็น ml ก็มีปริมาณเท่ากับปริมาณกรัมเหมือนกันคร
1: ับ ใช่ครับก็จะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟ1กรัมเราจะใช้น้ำทั้งหมด15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟ10กรัมก็จะใช้น้ำทั้งหมด
0: 150กรัม
1: 150 ml นั่นเองนะครับ
0: ใช่
1: ก็จำนี้จะเป็น coffee ratio ที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะทำสโลบาร์นั่นเองครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ใช่แค่ดิฟนะครับจะเป็นตัวเลย
0: เราไม่ใช่จะใช้กาแฟเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าน้ำเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นน่ะเวลาครูอุ้ยทำครั้งหนึ่งครูมอสทำครั้งหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นคนเดียวกันเนี้ยก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันถ้าเรามีการชั่งกันวัดกันตวงหรือว่ามีขั้นตอนการทำที่ค่อยๆทำเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนี้ยต่อให้ลูกค้าคนเดิมแต่คนชงเป็นครูอุ้ยหรือครูมอสเนี้ยก็จะได้รสชาติเดิมที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้านะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องมีสูตรที่นิ่งอย่างที่คุยเรียกว่านะ coffee day show ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับนอกจากตัวนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากเรื่องของสัดส่วนแล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทำนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุยจะแบ่งจริงๆเนี่ยบางร้านเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นสัก40 ml แล้วก็แบ่งเป็น70 70 50 50นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็จะต้องการดึงอะไรซึ่งวันนี้เนี่ย
0: เป็นเทคนิคของครูอุ้ย
1: ใช่ครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำแบบง่ายๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและอีกอย่างหนึ่งเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งหรือว่าที่เรียกว่าปวช.ก็จะเอาแบบง่ายที่สุดและรสชาติไม่แตกต่างกับการแบ่งคอฟฟี่เดย์โชว์เป็น5ช่วงนะครับวันนี้เราจะแบ่งแค่2ช่วงนะคร
0: ับ 2ช่วงพอฮะแล้วก็กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงอันนี้เราเน้นใช้งานได้จริงนะครับนักเรียนเพราะว่าที่ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยมาสร้างสื่อหรือว่ามาสอนนักเรียนในวันนี้เพื่ออยากให้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้จริงนั่นเองครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือนะอ่ะเรามารู้แล้วส
0: ่
1: ว
0: นของคอฟฟี่เดย์โชว์
1: นะครับก็เป็นตัวดิฟนอกจากนี้นอกจากหนึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่เราใช้กาแฟ
1: การบดแล้วตอนแรกการบดแล้วก็เป็นสัดส่วนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำร้อนครับองค์ประกอบของการทำสโลบาร์คือน้ำร้อนที่จะต้องใช้น้ำร้อนที่เราจะใช้ครับแบบน้ำร้อนที่สมบูรณ์และสามารถดึงรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 องศาเซลเซียสนั่นเอง
0: แล้วน้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ถ้ามีสารเจือปนเลยนะครับถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมครับครูมอส
0: ไม่ดีนะครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะน้ำแร่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำแร่เมื่อมาโดนกับกาแฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยเพี้ยนออกไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหม
0: ได้
1: ทำได้แล้วแต่ผู้บริโภคอยากทานหรือว่า
0: ควรเป็นน้ำดื่มอย่างที่เราสองคนเน้นย้ำเสมอว่า

0: อ่ะต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารอื่นเจือปนก็จะได้รสชาติกาแฟที่เป็นต้นตำรับแล้วก็คงสีคงรสชาติของกาแฟแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็นี่เราจะมาเริ่มกันยังครับบอก
0: เริ่มเลยครับเดี๋ยว
1: บอกก่อน
0: เวลาเราเริ่มเลย
1: ใช่ครับบอกก่อนนะครับวันนี้เราจะทำทั้งเมนูร้อนแล้วก็เย็นเด
0: ี๋
1: ยวเราจะทำให้ดูว่าร้อนทำอย่างไรแล้วก็เย็นทำอย่างไรนั่นเองครับ
0: วันนี้เริ่มต้นเลยครับ
1: เริ่มต้นครับอันดับแรกนะครับเราต้มน้ำร้อนไว
0: ้
1: เรียบร้อยนะครับ
0: ต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนวันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: อุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 จะอยู่ในเลนส์ระหว่างนี้นะครับก็ห้ามสูงกว่านี้หรือว่าห้ามเกินกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี้
0: ก็คือถ้าเราไม่มีการน้ำร้อนที่เป็นสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ทำอาหารทั่วไปหรือว่าวัดอุณหภูมิเนี่ยฮะแล้วใช้การที่เป็นอุณหภูมิของที่บ้านเราเนี้ยวัดได้เช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ในลักษณะของฟิลเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะกระดาษจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเป็นของผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษนะครับ
0: แล้วก็กระดาษของกระดาษนี่ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราก็ไม่ว่าถ้าเราเอาไปใช้อีกถ้าเราซักไม่สะอาดหนึ่งเรื่องกลิ่นเรื่องของราที่จะขึ้นตามผ้าได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเนาะครูอุ้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วตอนนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลทั่วไปใช่ไหมครับ
1: บางที่จะใช้สีขาวนะครับบางที่จะใช้สีน้ำตาลเนาะครูอุ้ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สีขาวเนี่ยบางที่อาจจะบอกว่าสีขาวเพราะว่ามันไม่มีสีแต่บางที่เขาใช้สีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาล
0: ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เรียนอยู
1: ่
0: ถ้าหาสีน้ำตาลไม่ได้ว่าครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยสอนมานะต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลเท่านั้นไม่ต้องนะนักเรียนเป็นสีขาวก็ได
1: ้
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้
1: อันดับแรกนะครับพอเราได้ฟิลเตอร์มาผมขออนุญาตแนะนำให้พับกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นสันเนาะแล้วก็นักเรียนก็ทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลวยนะครับหลังจากที่ได้เป็นกลวยแล้วให้นักเรียนใส่ไปในตัวกลวยที่จะใช้ดริปกาแฟนะครับอันดับแรกครูขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราใช้กลวยเรียบร้อยแล้วเราผมขออนุญาตให้ทุกคนลวกกระดาษดริปก่อนกระดาษตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับเนื่องจากว่าพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดในยุโรปนะครับเขาจะไม่ลวกตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการโดยการที่ใช้กระดาษแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างคุยแนะนำว่าให้ลวกกระดาษก่อนเนื่องจากเขาจะมี
0: กลิ่น
1: ของกระดาษ
0: เราไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยสะอาดมากเพียงพอไหมแต่ถ้าเราผ่านความร้อนก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนการฆ่าเชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกไปจากกระดาษแล้วก็เอากลิ่นออกไปจากกระดาษเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติได้เต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะทำการค่อยๆรินน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฟิลเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: ค่อยๆ
1: อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ก็จะเป็น91-96 องศาเซลเซียสนะครับก็ในตอนนี้เราก็ลวกให้เรียบร้อยก่อนก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับพอเราลวกเนี่ยเราก็ให้น้ำไหลให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับแต่บางร้านเขาก็จะใช้น้ำตัวนี้ในการที่จะชงต่อไปเลยนะครับ
0: แต่ของเราไม่ใช้นะครับเราเพราะว่าในการที่เราใช้น้ำตัวนี้เป็นน้ำสำหรับที่เราใช
1: ้ล้าง
0: กระดาษเนี่ยเราก็จะใช้น้ำอื่นดีกว่าในการชงนะครับ
1: นะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่เป็นสเกลของครูอุ้ยนะครับเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิได้วัด
0: เวลา
1: แล้วก็ของน้ำหนักได้นะครับ
0: แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้มือถือก็ได
1: ้
0: ห
1: รือว่าน
0: าฬิกาบ้านที่แขวนตามฝาผนังบ้านก็ได้ทั่วไปหรือว่านาฬิกาเรือนเล็กๆที่ใช้จับอุณหภูมิในการทำอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มแต่อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถวัดได้ทั้งเวลาแล้วก็น้ำหนักครับในตัวที่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟกี่กรัมครับ
1: วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับแล้วก็เราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด300 ml
0: ก็คือบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นกาแฟ1กรัมก็จะใช้น้ำ15 ml เพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟทั้งหมด
1: 20
0: กรัมก็ต้องใช้น้ำ300 ml ครับ
1: ครับ
0: เหลือและอย่าลืมนะฮะวันตอนนี้ครูอุ้ยการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนเพราะที่เราจะได้ความเป็นมาตรฐานแล้วก็รสชาติที่มันคงที่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนของกาแฟในแต่ละครั้งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะแบบ วันนี้ให้ลูกค้าคนนี้สนิทกันเป็นลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยไม่ได้นะฮะนักเรียนขาดทุนนะครับ
1: เมื่อหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการบดจริงๆถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องบดตัวนี้ได้นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบดมือนะครับก็สามารถนักเรียนสามารถ
0: หาซื้อได้นะครับตาม
1: ร้านทั่วไป
0: ร้านทั่วไปหรือว่าตอนนี้มันสะดวกสบายแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยทางโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้นักเรียนก็ดูปริมาณหรือว่าซับปริมาณซับของเรานะฮะตอนนี้ครูอุ้ยก็เริ่มบดแล้วก็คืออันนี้เราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วมีราคาตั้งแต่กี่บาทครับครูอุ้ยรู้ไหมฮะพอจะทราบไหม
1: เครื่องตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ในโลกออนไลน์ก็700
0: 700จนราคาไปถึงหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยละเอียดแค่ไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยแต่ถ้าแค่นี้ทางครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยก็ใช้งานอยู่จริงนะฮะใช้ทุกวัน
1: ใช่ครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสู
0: ง
1: ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราใช้ในการที่จะทำในคาเฟ่ของเราด้วยนะครับ
0: ธุรกิจของวิทยาลัยเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนเมื่อบดเสร็จแล้วโอ้โหกินแค่กินบดนี่ตอนนี้ถ้าอยากให้นักเรียนมาอยู่ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ละเอียดของตัวกาแฟนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นความละเอียดระดับของเป็นน้ำตาลทรายนะครับ
0: เป็นเกล็ดเกล็ดเหมือน
1: หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเทลงในกรวยในกรวยดิฟนะครับ
0: ค่อยๆเทนะครับแล้วก็การทำสโลบาร์บอกแล้วเป็นวิธีการทำหรือว่าศิลปะการจงกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเราหรือว่าความอร่อยของกาแฟเนี่ยเรารอได้นะคุณเนาะแล้วก็ยิ่งทำกรรมวิธีเยอะแค่ไหนราคาก็จะสามารถบวกเพิ่มไปได้เท่านั้น
1: ใช่ครับตัวนี้นะครับอย่างที่คุยเคาะอยู่นะครับก็จะทำการเคาะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยเกลี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะได้รินกาแฟอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะได้เท่ากันครับในวันนี้ครับคุณมอสอย่างที่คุยบอกไปว่า Coffee Day Show คุยเป็น1ต่อ15แล้วก็การรินของคุยจะใช้แค่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุยจะแบ่งเป็นทั้งหมดรอบแรกเราใช้ทั้งหมดน้ำ300ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟ20ถูกไหม
1: ใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้กาแฟรินรอบแรกนะครับเราจะใช้น้ำทั้งหมด100
0: ml แสดงว่ารอบที่2จะต้องใช้200 ml นะครับก็จะรวมกัน300พอดี
1: เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคของการรินนะครับว่าในการรินหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้การรินอย่างไรแล้วก็มันจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทำให้กาแฟเกิดการบูมแล้วก็มีคุณภาพ
0: การบูมคืออะไรก่อนการบูม
1: การบูมบูมคือจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาน
0: ักเรียนบอกว่าการบูมที่แรกนึกว่าจับวงแล้วก็บูมกันไม่ใช่
1: อันนั้นบูม
0: คนละบูมใช่
1: คนละบูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบูมก็คือการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เป็นตัว
0: กาแฟพอคุยลินไปแล้วจังหวะบูมเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นว่าการบูมของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแทก่อน
0: ตอนนี้เครื่องตัวนี้สามารถแทค่าได้การแทค่าก็คือตั้งค่าให้เซตให้เป็นศูนย์จากน้ำหนักที่มันอยู่บนด้านบนของกิโลนะครับตอนนี้ครูอุ้ยก็แทแล้วเตรียมพร้อมที่จะเซตเวลาแล้วก็เซตน้ำหนักเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษของมันแล้วก็กาตัวนี้ก็สามารถบอกอุณหภูมิของน้ำได้
1: อันนี้อุณหภูมิอยู่ที่92นะครับ
0: ตอนนี้อยู่92อยู่ในขั้นที่โอเคเพราะว่าเราบอกแล้วตัวน้ำร้อนที่เราใช้ในชงกาแฟเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับ91ถึงเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: นะครับ
1: เซลเซียสนั่นเองนะครับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่น
0: แล้วก็ไม่มีวัตถุเจือปนนะครับ
1: ไม่มีสารเจือปนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเทรอบแรกนะครับ100 ml นะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากที่เท100 ml แล้วให้น้ำได้ไหลในระยะเวลา30วินาทีหล
0: ัง
1: จาก30วิเราจะเทอีก200 ml แล้วเราก็จะได้กาแฟตัวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะครับ
0: ในขณะที่ครูอุ้ยรินครูมอสอธิบายอีกครั้งนะครับก็เราเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวครูอุ้ยจะรินน้ำรอบแรกนะครับ100 ml นะครับหลังจากเรารินน้ำครบ100 ml เราจะหยุดแล้วจับเวลาเป็นเวลา30วินาทีใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้รินน้ำนะครับค่อยๆวนใจเย็นๆนะครับตรงด้านล่างกิโลของเรานะฮะด้านนี้ก็จะบอกค่าว่าตอนนี้น้ำรินเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้แล้วตอนนี้ครบ100 ml แล้วครับในรอบที่1ครับ
1: ครับนี่นะครับคือปฏิกิริยาการบูมหรือว่าที่เรียกว่าฟองอากาศเขาจะขึ้นมานะครับ ตัวนี้จะเป็นลักษณะของการบูมนะครับก็จะเป็นการที่มีฟองอากาศขึ้นมามากๆนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาสักประมาณ30วินาทีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งไว้อีก30วินาท
0: ีนักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ลองไปปฏิบัติตามเรา2คนเงี้ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ครูอุ้ยบอกว่ามันคือการบูมก็คือการมีฟองอากาศขึ้นมาจากเมล็ดกาแฟมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างการอากาศใช่ไหมอากาศระหว่างอากาศกับน้ำเข้าไปแทรกที่ความหนาแน่นของกาแฟนั่นเองครับ
1: ครับตอนนี้นักเรียนในห้องส่งก็กลืนน้ำลายเอือกแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่น
0: ตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้กลืนน้ำลายแล้วนะฮะ
1: อันนี้
0: กลิ่นเริ่มมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปชงเป็นเย็นเป็นร้อนได้นะครับรอบที่สองเราจะใส่อีก200 ml นะครับก็จะครบ300 ml พอดี
1: หลังจากที่เราวนน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็พอวนน้ำได้ทั่วแล้วเราก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราจะเทตรงกลางจนกว่าจะครบ300 ml นะครับ
0: แล้วพอครบ300 ml เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับครูอุ้ยหรือว่ากี่วินาที
1: 30วิครับ
0: 30วิเช่นเดียวกันจนน้ำที่อยู่ด้านบนฟิลเตอร์ที่ไหลผ่านเนี่ยฮะสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะนำไปชงได้หลังจากนี้เราจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมไซรัปต่างๆคาราเมลก็แล้วแต่นักเรียนจะชอบเลยนะครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นถ้าแบบนี้เรียกว่าเป็นกาแฟชนิดใดครับครูอุ้ยที่
1: ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบดิฟครับหรือว่าเป็นจริงๆแล้วต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากาแฟดำหรือว่าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยอเมริกาโน่คือเครื่องดื่ม1ตัวที่อยู่ในประเภทของแบล็คคอฟฟี่
0: แบล็คคอฟฟี
1: ่นะครับแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยคือประเภทใหญ่ๆกาแฟที่ไม่ผสมนมอันนั้นคือกาแฟดำหมด
0: กาแฟดำหมดถ้ากาแฟที่ไม่ผสมนมรวมถึงเอสเปรสโซ่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเอสเปรสโซ่ร้อนโอ้ยเราถกเถียงกันมากเลยในประเทศไทยว่าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปสั่งอะไรนะเอสเปรสโซ
1: ่เย็น
0: ต่างประเทศนี่งงเลยหรือว่าเอสเปรสโซ่ปั่นต่างประเทศนี่งงนะไม่มีนะครู
1: ถามว่าทำไมประเทศไทยเพราะมีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนแล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็อากาศที่ร้อน
0: ค่อนข้างเขาคือเป็นประเทศโซนร้อนของเราครับ
1: ก็มีเมนูของบางร้านเขาจะใช้คำว่าเอเชียนสไตล์นะ
0: แต่ถ้าเราไปร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ตาที่มีที่เขาได้รับแบบอิทธิพลมาจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเอสเปรสโซ
1: ่ครับ
0: ขายเอสเปรสโซ่เย็นกับเอสเปรสโซ
1: ่หลังจากที่ครบแล้วนะครับเราจะยกกาแฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับ
0: แล้วน้ำก็จะปริมาณน้ำก็จะได้300ml ต่อ1ถ้วยตรงนี้โหตอนนี้กิน
1: ของ
0: มาก
1: ขออนุญาตแจ้งนักเรียนก่อนว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าทานร้อนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนจะทานเย็นก็คุยต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราควรที่จะไปชิลก่อนนะครับไปตัวเป็นให้เขาเกิดความเย็นก่อน
0: ความเย็นก่อนถ้าเราใส่ไปเลยน้ำแข็งเรามีความเย็นแล้วกาแฟเรามีความร้อน
1: ใช่ครับ
0: ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้กาแฟของเราเนี่ยเจือจางลงใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ไหนๆก็พูดถึงเมนูเย็นและขอถามครูอุ้ยเป็นความรู้นิดนึงน้ำแข็งที่เราใช้เนี่ยครับแบ่งกันเอาตามจริงๆนะเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ย
1: น้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเราจะเกิดจากน้ำแล้วก็มาเกิดความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นทั้งหมด3อย่างก็คือ1ประเภทแรกครับเขาเรียกว่าbox ice ก็คือเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆ
0: น้ำแข็งมือ
1: ใช่ครับนั่นเขาจะเรียกว่าเป็น box
0: ที
1: ่
0: เขาเอาไว้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่อย่างเงี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยใน box ice เนี่ยในธุรกิจเครื่องดื่มเขาจะเป็นน้ำแข็งที่ไว้สำหรับแก้วโดยเฉพาะแล้วก็มาขัดมากราวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทุบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็น box ice ตัวที่สองครับตัวที่สองเขาเรียกว่าเป็นคูปไอซ์คูปไอซ์ก็คือเป็นลักษณะของน้ำแข็งเหมือนไมโลคูปไมโลคิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ลักษณะเป็นแบบก็จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งของก้อนยูนิต
0: หลอด
1: น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยูนิต
0: ซ
1: ึ่
0: งว
1: ัน
0: นี้ที่เราเอามาใช้ก็เป็น
1: น้ำแข็งของคูปไอซ์นะครับแล้วก็อันที่สามคือคลัชไอซ
0: ์คลัชไอซ์นี่รู้เลยพอพูดคลัชไอซ์ต้องเป็นน้ำแข็งโม่แน่นอน
1: ใช่น้ำแข็ง
0: แ
1: รกน้ำแข็งแรกก็คือเป็นการคลัชไอซ์นั่นคือความรู้เล็กๆเรื่องของกาแฟแล้วก็ประเภทของโทษครับเป็นเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็ประเภทของน้ำแข็งนั่นเองครับ
0: ซึ่งตอนนี้กาแฟของเราที่เราชิลไว้เนี่ยเย็นได้ที่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับนักเรียนในสตูดิโอที่ในห้องเรียนคลาสของเราเนี่ยได้ชิมกันเนาะครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งรอเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟร้อนด้วย ถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเสิร์ฟเลยเราก็คือจะได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราเอานำไปใส่คาราเมลก็ได้หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะแบ็คกาแฟหรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าอะไรเขาเรียกอเมริกาโน่น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
1: ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถลินได้เลยครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้เกิน60องศานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะทำงานคือตัวนี้จะเป็นตัวน้ำละลายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ
0: เย็น
1: เครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ
0: อันนี้ก็คือความหวานของเรา 0% นะครับแต่ตัวนี้ที่ครูอุ้ยเทเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเราก็สามารถถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาแบบคนบ้านๆนะครูอุ้ยก็เอาไปใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าไปใส่น้ำตาลทรายก็กินได้เลยแต
1: ่
0: ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปคาราเมลหรือว่าไ
1: ซรัปแต่ถ้าเกิดแนะนำไม่แนะนำให้ใส่อะไรเลยเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวเขามีรสชาติ
0: เขาอยู่แล้วมีความเปรี้ยวบางตัวมีความเปรี้ยวบางตัวมีความขมก็ขึ้นอยู่กับตัวกาแฟที่เราได้เลือกใช
1: ้ใช่
0: เป็นไงบ้างครับครูอุ้ยวันนี
1: ้ครับในส่วนของการทำตัวกาแฟดิฟตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเดินทางเป็นแคมปิ้งหรือเราทำสำหรับการขาย
0: ก็
1: อย่างง่าย
0: ๆแต่ถ้าอย่างแคมปิ้งมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวเซรามิกมันจะมีเป็นสแตนเลสก็มีหรือว่าเป็นสารแบบนี้ก็มีแล้วมันก็มีให้เลือกสรรมากมายในตัวที่เป็นชุดดิฟตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะทำต้องบอกก่อนว่า 1. ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนทานแน่นอนครับ
1: ใช่ครับขออนุญาตให้ความรู้ในส่วนของการที่จะทำของประเภทของตัวกลวยดิฟตัวนี้นะครับกลวยดิฟตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งมีซี่ตัวที่ทำให้ตัวฟิลเตอร์กับตัวพื้น
0: มีริ้วด้านใน
1: มีริ้วด้านในยิ่งเยอะ
0: เยอะ
1: อัตราน้ำไหลยิ่งค่อนข้างที่จะเร็วพอยิ่งเร็วจะทำให้รสชาติของกาแฟยิ่งอ่อนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าทุกท่านชอบกินกาแฟแบบอ่อนก็แนะนำให้มีริ้วสูงหน่อย
0: แต่ชอบเข้มๆก็ริ้วน้อยหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่คุณมอสบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวโถตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า coffee brewing ครับก็คือเป็นไม่ใช่ brewing เป็นโคบูนะครับเป็นการ
0: สกัดแต่ตัวนี้เป็นแก้วนะคะที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงด้วยนะครับแล้วก็สามารถเหมาะทั้งร้อนแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้เลยด้วยมีความสวยงามด้วยต้นทุนสูงไหมครับผู้อันนี
1: ้ตัวนี้ต้นทุนไม่สูงครับสามารถหาซื้อได้ในราคา100หรือถึงแค่200บาทเท่านั้นเอง
0: แต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้มันแตกหรือว่าไปล้างแรงๆให้มันแตกก็โอ้จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็100กว่าบาทถึง200นะฮะเรื่องต้นทุนก็สำคัญนะครับ
1: ครับและที่นะครับก็จะเป็นการรินแบบ2ช่วงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยบอกไปว่าการรินไม่ได้มีแค่2นะครับก็จะเป็น
0: การ
1: รินมีทั้งหมด2ประเภทอาจจะแบ่งเป็น5ช่วงหรือ4ช่วงแล้วแต่ว่าใครจะรินแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยจะเพิ่มให้
0: เมื่อกี้เราเป็นการรินด้วยความแบบถ้าลูกค้ามีเวลาน้อยเราก็ใช้2ช่วงก็ได้อย่างที่เราบอกว่าใช้เมล็ดกาแฟ10 20กรัมเมื่อกี้ใช้น้ํา300 ml อันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเพิ่มเติมเป็นทริคเล็กๆสำหรับนักเรียนว่าในการริน5ช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรแบ่งอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยก็จะบอกเพิ่มเติมให้5ช่วงนะครับนักเรียนเรายังคงใช้น้ำหนักเหมือนเดิมก็คือกาแฟเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: กาแฟทั้งหมด20กรัมครับ
0: ทีนี้กาแฟนะครับครูอุ้ยเรามีการคัดเลือกอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราใช้กาแฟของจังหวัดน่านซึ่งเป็นขั้วเข้มนะฮะหรือว่าดาร์กนะครับในการคั่วแล้วมันมีขั้นตอนการเลือกหรือการแบ่งเกรดของกาแฟยังไงครับครูอุ้ย
1: ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของการคัดเลือกของขนาดเมล็ดนะครับเช่นในประเทศเคนยาในโซนของแอฟริกาละเบียนะครับเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดซึ่งเขาคัดจากขนาดของกาแฟนะครับแล้วมันจะมีวิธีการคัพปิ้งหรือว่าเป็นการชิมกาแฟของแต่ละแก้วในแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอย่างไรแล้วการชงแบบไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคัพปิ้งเราจะหาดูได้ยากมากแล้วคนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆ
0: แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครูอุ้ยพอเรามีงาน เรียกว่าอะไรเอ็กโปของพวกกาแฟที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกบริษัทตัวแทนอะไรเงี้ยฮะนักเรียนเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟถ้ามันมีนักเรียนก็สามารถติดตามดูได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ลองไปเดินดูเพื่อความรู้เพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมครับครู
1: จากที่บอกไปว่าในประเทศโซนของแอฟริกาลาเบียเนี่ยเขาจะมีการผลิตซึ่งครูต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นในประเทศเคนยานะครับในประเทศเคนยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์โดยเลือกจากขนาดเขาจะแบ่งเป็น A AA แล้วก็ AAA ซึ่งในโซนของแต่ละเกรดนะครับเขาก็จะแบ่งตามว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีขนาดเท่านี้เขาก็จะมีการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติจากแตกในของประเทศของเคนยาเนี่ยเขาจะมีรสชาติของความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้เปรี้ยวด้วยแล้วก็กลิ่นของดอกไม้ด้วยครับ
0: ครับอย่างในร้านคาเฟ่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะเวลาเราไปดูกระดานที่เขาเขียนเมนูก็จะมีให้ดูว่ากาแฟตัวนี้มาจากแอฟริกานะมาจากเคนยานักเรียนก็สามารถเลือกที่จะชิมได้ว่านักเรียนจะเลือกแบบ AAA หรือว่า AAA แบบที่ครูอุ้ยบอกนะครับมันก็จะไปแบ่งขนาดว่าขนาดของและชนิดกาแฟเป็นอย่างไรฮะตอนนี้เราก็เหมือนการเริ่มทำอีกครั้งนะครับนักเรียนครูอุ้ยก็ชั่งกาแฟแล้ว20กรัมนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดไฟฟ้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ
1: ครับในการบดนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ยังคงค้างอยู่ที่เครื่องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการค้างอยู่เนี่ยเขาจะสัดส่วนของกาแฟก็จะไม่ครบนั่นเองนะครับแต่จริงๆนักเรียนครับนอกจากถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยครูแนะนำให้เป็นเครื่องแบบหมุนมือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความช้าแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ชม
0: เสน่ห์ของผู้ชม
1: นั่นเองนะครับจริงๆคนที่ชมกาแฟเขาเรียกว่าอะไรครับครูมอส
0: เรียกว่าคนที่ชงกาแฟ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายเรียกอะไรครับครู
1: เรียกบาร์เทนเดอร์
0: และถ้าผู้หญิง
1: บาร์เทนเดอร์ได้ไหม
0: ก็บาร์เทนเดอร์เป็นบาร์เทนเดอร์ก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟจริงๆที่
1: เขาเรียกว่าบาริสต้านั่นเองนะครับ
0: ผู้หญิงอะก็บาริสต้าเหมือนกันไหม
1: บาริสต้าครับจริงๆก็บาร์เทนเดอร์เขาก็เรียกบาร์เทนเดอร์นี่แหละครับแล้วก็อันนั้นเป็นคนที่
0: ผสมเครื่องดื่ม
1: นะครับแต่ถ้าเกิดทำงานกาแฟจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าครับ
0: ก็คืออันนี้ก็ครูอุ้ยก็บดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เราบดเนี่ยครูอุ้ยก็ชาการดิฟเนี่ยก็จะใช้การบดค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเมล็ดของน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวที่เราใช้ปรุงอาหารทั่วๆไปครับครับตอนนี้ครูอุ้ยก็กำลังนะครับพับฟิลเตอร์อย่างที่ครูอุ้ยสอนไปรอบแรกนะครับ
1: ครับก็วันนี้เรามาทวนกันนะครับเมื่อกี้ครูได้สอนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทวนกันก่อนว่าเป็นความจำแล้วก็เป็นเทคนิคการเทแบบ5ส่วนนะครับเทคนิคการเท5ส่วนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เท2รอบครูจะใช้ทั้งหมด100กับ200แต่เทคนิคของครูในวันนี้นะครับเท5ส่วนก็คือครูจะแบ่งเป็น100 60 60แล้วก็
0: 40
1: 40 40
0: นะครับก็รวมแล้ว5รอบก็จะครบ300 ml พอดีครับ
1: ในส่วนของการเท100แรกนะครับเราจะดึงรสชาติของกาแฟถือว่าเป็นความหอมความที่เป็นเข้มข้นของกาแฟมาก่อนนะครับหัวเชื้อเนาะคล้ายๆหัวเชื้อเนาะ
0: การแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยาการบูมตั้งแต่100 ml แรกนะฮะ
1: ครับ
0: นี่ต่อไปนะครับนักเรียนจำได้ไหมเรามาย้อนกันก่อนเหมือนรอบแรกพอครูอุ้ยวางฟิลเตอร์เสร็จต้องทำอะไรต่อหานักเรียนจำได้ไหมครับ
1: ก็จะเป็นการลวกกระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ
0: ย้ำอีกรอบหนึ่งการลวกฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าลวกกระดาษเนี่ยมีสิ่งสำคัญเพราะว่าในการที่เราเก็บรักษาหรือว่ากระดาษที่ผลิตมาเนี่ยและมันก็อาจจะไม่สะอาด 100% อาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรเจือปนเราก็ใช้การลวกเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ดึงกลิ่นของกระดาษออกไปได้ด้วยครับแล้วก็พอเวลาเราลวกเสร็จน้ำไหลจนหมดเราก็จะเทน้ำที่ลวกกระดาษตัวนี้แหละครับทิ้งซึ่งทวนอีกรอบเหมือนกันฮะน้ำจะต้องไม่ทำไมครับครูอุ้ย
1: ไม่มีสีไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกองกระดาษเป็นการ
0: ลวก
1: ลวกกระดาษเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงกาแฟที่เราบดไว้เรียบร้อยนะครับลงในตัวฟิลเตอร์หรือว่าในตัวของตัวกลวยดิฟนะครับแล้วเราก็จะเคาะใ กาแฟมีความเท่ากันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนนี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งคอฟฟี่เดย์ชงคุยในวันนี้เท5รอบนะครับรอบแรกเป็น100 ml รอบที่2เป็นส่วนของ60แล้วก็รอบที่3 60รอบที่4 6 40แล้วก็รอบที่5 40ครับซึ่งในส่วนของที่2ถึงที่5นะครับก็จะเป็นการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ยังอยู่ในกาแฟออกมาให้หมดนั่นเอง
0: ยังไงที่ต่อให้ครูอุ้ยเท2รอบรอบแรก100 200ก็300 ml นะลูกแล้วก็5รอบ100 60 60 40 10ก็ยังคงเดิม300 ml นะครับคือเป็นคอฟฟี่เดโชแน่นอนนะคะอันนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือได้มาตรฐานรอบแรก
1: การเท
0: จะเกิดอะไรครับ

0: วินะครับคุณหมอ
1: นับ30วิถ้าไม่มีใช้นาฬิกาจับเวลาในมือถือก็ได้แต่วันนี
0: ้ใช่ครับ
1: เครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยที่เลือกใช้มาเนี่ยสามารถดูเวลาได้ดูน้ำหนักได้นะครับ
0: ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับตัวนี้ก็20วิแล้วเหลือวิครับตัวนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำอันนี้ขออนุญาตรีนครั้งที่2นะครับตัวนี้จะรินทั้งหมดเท่าไหร่ครับครูมอส60เนาะ
1: ครับเมื่อกี้100แล้วก็อันนี้รอบที่2 60นะครับ
0: ครับ
1: ครูอุ้ยก็จะดูน้ำหนักไปด้วยตรงที่ตาช่างว่าครบ60หรือยังนะครับทางด้านนี้ด้านล่างนะครับเมื่อครบ60ครูอุ้ยก็จะยกน้ำออกทันทีน้ำจำได้ไหมครับนักเรียนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงกาแฟดริปอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ91ถึง96องศาเซลเซียสนะครับ
0: ครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาให้ครบ30วิแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรอบที่3อีก60 ml ครับ
1: 60 ml ไม่ใช่60วินะ60 ml 30วินาทีในแต่ละรอบเมื่อครูอุ้ยเทน้ำทุกรอบนะครับจะใช้เวลาในการรอน้ำหยดทั้งหมด30วินาทีครับแต่ต้องรินน้ำจนครบปริมาณที่ต้องที่ครูอุ้ยกำหนดก่อนก็คือ160 60 40 40
0: คราวนี้เทรอบที
1: ่3รอบที่3นะครับรอบที่3อีก60ml นะครับแล้วก็พอครูอุ้ยเทครบ60ครูอุ้ยก็จะหยุดรออีก30วินาทีครับยิ่งเราแบ่งรอบได้เยอะใช่ไหมครูอุ้ยก็จะสามารถดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั้นๆเนี่ยออกมาได้ดีครับ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้รออีก30วินาทีนะครับในช่วงนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยครูแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็นบาริสต้าจริงๆครูแนะนำให้พูดคุยกับลูกค้าเราจะมีช่วงเวลาสักประมาณ30วิว่าลูกค้าเป็นอย่างไรสบายดีไหมชอบทานกาแฟแบบไหนเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์เรียกว่า
1: สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า
0: แล้วก็การทำงานของบาริสต้าเนี่ยจะเป็นการใช้ศิลปะ
1: เราไปกินกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟ
0: มีรอบที่4นะ
1: ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ชงกาแฟให้เรากินมันทำให้รู้สึกเราเอนจอยแล้วก็กาแฟอร่อยมากขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคนชงกาแฟด้วยนะคนชงกาแฟที่ดีต้องรู้อันนี้รอบที่เท่าไหร่ครับครูอุ้ย
0: รอบที่4แล้วครับรอบที่4จะใช้น้ํา
1: 40
0: ml ครับ40 ml ครับ
1: ตอนนี้ครูอุ้ยรอ30วินาทีครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําเค้าได้ทําการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ออกมาจากกาแฟครูจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทำแบบ2อย่างแล้วก็5อย่างเนี่ย การทำแบบ2รอบแล้วก็5รอบรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนแน่นอนครับ5รอบรสชาติดีกว่าอย่างแน่นอน
1: ครบ30วินาทีแล้วนะครับครูอุ้ยก็จะเทรอบสุดท้ายอีก40 ml นะครับก็คือก็จะครบ300 ml ตามที่เรากำหนดไว้พอดีก็คือกาแฟ20กรัมน้ำ300 ml ครับแล้วก็รอครับอีก30นาทีครับก็จะได้ไอ้30วินาทีก็จะได้กาแฟดริปที่เพอร์เฟคโดยใช้การดริปโดยการเทน้ำทั้งหมด5รอบครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับในส่วนของการทำแบบ5รอบนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเริ่มต้นการเทจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจริงๆการทำสโลว์บาร์เนี่ยบางคนถ้าเกิดเป็น2ตอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็น5ตอนหรือ5ช่วงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมกับเวลาตรงนั้นนะครับ
1: ครับครบ30วินาทีเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเดิมกับ2รอบที่เราเทไปเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเย็นก็ตามที่ครูอุ้ยแนะนำไปก่อนเราต้องชิลให้กาแฟมันเย็นลงถึงประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะนำไปเสิร์ฟแต่ถ้าทานร้อนตอนนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทคนิคการทำแบบ5ช่วงนะครับสำหรับครูอุ้ยกับครูมอสครับก็จะจบการทำแบบ5ช่วงแล้วก็สำหรับการทำในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรก

0: เอกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้ำ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรก ดูว่าระยะฟรี

นะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมอาจารย์สิงห์ราชารีครับเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเครื่องมือเตรียมดินและการเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดนะครับการเตรียมดินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงถ้าดินมีความเหมาะสมกับสภาพของการงอกของพืชแล้วจะทำให้จำนวนต้นต่อไร่สูงและผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับมาดูวัตถุประสงค์ของการเตรียมดินกันดีกว่าวัตถุประสงค์ของการเตรียมดินเนี่ยหลักๆก็คือ1เพื่อทำให้ผิวดินเนี่ยอ่อนตัวและห่อหุ้มเมล็ดพืชให้มีความชื้นอยู่เสมอ2นะครับทำให้ดินเนี่ยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะทำให้ออกซิเจนในดินเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย3นะครับทำให้ดินเนี่ยความชื้นได้ดี4ทำลายรากเหง้าของวัชพืชให้ตายนะครับและยังเป็นการฝังกบวัชพืชให้จมลงไปในดินและก็เป็นเกิดการหมักหนุนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัวได้ด้วยครับ5ช่วยให้ดินเนี่ยดูดซับน้ำได้ดีและลดการชะล้างดินและการกระทําของน้ำได้ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยถ้าไม่มีการถ่ายเตรียมดินเนี่ยน้ำก็จะเตาะดินให้ไหลไปกับน้ำได้นะครับแต่ถ้ามีการไถพรวนดินหรือมีการเตรียมดินเนี่ยน้ำที่ฝนตกลงมาเนี่ยก็จะดูดซับดินได้ดีนะครับไปดูเครื่องมือหรือประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินกันบ้างนะครับประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินของเราเนี่ยใหญ่ๆแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ก็คือ2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1เครื่องมือเตรียมดินขั้นแรกนะครับเครื่องมือเตรียมดินขั้นแรกเนี่ยใช้สําหรับเตรียมความลึกของชั้นหน้าดินให้เหมาะสมกับความลึกของรากพืชที่เราจะปลูกนะครับเช่นพื้นที่ที่จะทําการเพาะปลูกใหม่หรือเป็นพื้นที่ที่มีการบุกเบิกใหม่ที่สําหรับจะเตรียมพื้นที่เพาะปลูกนะครับ2เครื่องมือเตรียมดินขั้นที่2นะครับใช้สำหรับย่อยขี้ไถให้มีขนาดเล็กลงหลังจากการเตรียมดินครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ยังเป็นช่วยการเป็นการกำจัดและทำลายวัชพืชได้ด้วยนะครับเราไปดูเครื่องมือเตรียมดินครั้งแรกนะครับว่ามีชนิดอะไรบ้างนะครับชนิดของเครื่องมือเตรียมดินเราก็จะมีชนิดแรกนะครับก็จะเป็นไถหัวหมูซึ่งไถหัวหมูเนี่ยจะเป็นไถที่มีลักษณะเก่าแก่ที่สุดที่ใช้กันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะนิยมใช้วัวควายหรือม้าเนี่ยเป็นต้นกําลังในการไถนะครับมาดูลักษณะพิเศษของไถหัวหมูดีกว่าว่าไถหัวหมูมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับไถหัวหมูเนี่ยจะมีการไถพริกกบวัชพืชได้ดีนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกหรือเตรียมดินมาแล้วข้อเสียของไถหัวหมูก็คือไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีรากหินรากไม้หรือตอไม้นะครับเพราะว่าจะทําให้ใบมีดของไถหัวหมูเนี่ยเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่ายครับผมชนิดที่2นะครับก็คือไถจานไถจานตัวนี้ชาวบ้านมักจะเรียกว่าไถบุกเบิกหรือไถกระทะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกระทะที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านครับไถจานเนี่ยนิยมใช้เป็นไถเตรียมดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่บุกเบิกใหม่ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีตอไม้รากไม้หรือพวกก้อนหินเยอะๆนะครับเนื่องจากไถจานเนี่ยสามารถหมุนอิสระต่อกันได้ก็คือหมุนลักษณะในเป็นวงกลมครับสามารถหมุนหลบสิ่งกีดขวางได้ดีนะครับเช่นพวกรากไม้หรือตอไม้เนี่ยครับแต่ข้อเสียของไถจานเนี่ยก็มีเหมือนกันคือข้อเสียของไถจานก็คือ
เมื่อเทียบกับไถหัวหมูแล้วเนี่ยจะพลิกกบขี้ไถไม่ดีเท่ากับไถหัวหมูนะครับไปดูชนิดต่อไปก็คือไถสิวไถสิวเนี่ยลักษณะก็คล้ายๆกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างนะครับช่างไม้ครับจะเป็นลักษณะของสิวไถสิวเรียงตัวกันเป็นแผงเยอะหลายๆตัวนะครับลักษณะของมันคือมีหน้าที่ทำลายความแข็งของดินเหมาะกับพื้นที่ที่มีดินแห้งและแข็งมากทำให้ดินเนี่ยแตกแยกออกจากกันได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถพลิกกลับหน้าดินได้นะครับมาดูชนิดต่อไปเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือไถดินดานไถดินดานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไถสิวแต่ว่าความยาวของขาไถตัวเนี้ยจะยาวเป็นพิเศษเนื่องจากไถดินดานเนี่ยจะเป็นไถที่ระเบิดชั้นดินดานหรือชั้นดินที่ไถทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไถได้ทั่วถึงทําให้ชั้นดินดานนี้แตกตัวไม่อัดตัวเป็นอัดตัวแน่นและแข็งครับทําให้พืชที่เราปลูกเนี่ยสามารถรากพืชเนี่ยสามารถชอนชัยไปหาน้ำใต้ดินหรือว่าหาอาหารได้และอีกอย่างก็คือยังสามารถระบายน้ำออกจากแปลงได้ดีด้วยเช่นกันครับไปดูชนิดของไถเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2นะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือเครื่องมือเตรียมดินที่2ก็คือใช้สำหรับย่อยขี้ไถมีขนาดเล็กลงนะครับชนิดแรกก็คือควนจานตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับไถจานแต่ลักษณะจานเนี่ยจะตั้งเป็นแนวตั้งประกอบเข้ากับเพาประกอบเข้ากับเพาเวลาที่ทำงานเนี่ยตัวจานเนี่ยจะหมุนไปพร้อมๆกับเพาใช้สำหรับย่อยให้ดินมีขนาดเล็กลงเท่ากับเมล็ดพืชเพื่อให้

พื่อเหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ครับแต่การกินดินหรือการกินดินของไถจันเนี่ยจะมีลักษณะกินดินตื้นกว่ามาดูชนิดต่อไปนะครับก็คือพวนซี่พวนซี่นี้ใช้สำหรับเกลี่ยดินให้เรียบและสามารถปรับพื้นที่ของผิวหน้าดินเนี่ยให้สม่ำเสมอได้ลักษณะก็คล้ายๆกับไถสิวเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่ากินดินได้ตื้นกว่าไถสิวนะครับชนิดต่อไปเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือพวนผสมพวนผสมตัวนี้จะเป็นการนำเอาพวนหลายๆแบบมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นพวนจานพวนซี่หรือไถสิวเป็นต้นนะครับมาใช้รวมกันเป็นพวนตัวเดียวกันในชุดเดียวกันเพื่อที่จะให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการย่อยดินการเกลี่ยหน้าดินครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการปรับหน้าดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือจอบหมุนจอบหมุนตัวนี้จะได้รับกำลังจากพาววิดีโอหรือพาวอำนวยกำลังนะครับที่ความเร็วรอบเนี่ยจะอยู่ที่540รอบถึง 1,000 รอบต่อนาทีจอบหมุนจะสามารถคุกเข้าดินกับรากวัชพืชต่อสร้างกับดินเนี่ยได้ดีและยังสามารถกำจัดวัชพืชพร้อมกับพรวนดินไปในตัวได้เลยนะครับถ้าพื้นที่มีความเหมาะสมแล้วเนี่ยสามารถเตรียมดินได้ครั้งเดียวเลยเช่นถ้ามีการเช่นปลูกผักถ้าแปลงปลูกผักเนี้ยผักนี้อายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เราก็สามารถใช้จอบหมุนเนี้ยเตรียมดินได้และก็สามารถปลูกต่อได้ทันทีนะครับเนื่องจากโครงสร้างของดินเนี้ยยังจับตัวกันไม่แน่นมากนักครับชนิดต่อไปคือขลุกหมุนนะครับขลุกหมุนตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับจอบหมุนก็คือส่งกำลังจากพาววิดีโอเหมือนกันลักษณะการทำงานเนี่ยจะคุกเขากับน้ำดินกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นเลนสูงและสามารถรูปดินเนี่ยให้มีความสม่ำเสมอไปในตัวได้ขลุกหมุนเนี่ยนิยมใช้กับนาข้าวเนื่องจากข้าวเนี่ยที่ปลูกเนี่ยนาหวานเนี่ยต้องการดินที่มีลักษณะเป็นเลนนะครับชนิดต่อไปเลยนะครับก็คือทุ่นรากทุ่นรากเนี่ยลักษณะคือใช้สำหรับเกี่ยหน้าดินให้ดินเนี่ยมีความเรียบสม่ำเสมอกันอาจจะใช้เป็นทุ่นขนาดใหญ่หรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยก็จะสามารถเอาวัสดุใกล้ๆตัวของเราก็คือยางรถยนต์ผูกมัดลากกับแทรกเตอร์เนี่ยก็สามารถเกลี่ยได้เหมือนกันเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการคือเพื่อจะทำให้เกลี่ยดินให้มีความสม่ำเสมอแค่นั้นเองนะครับชิ้นต่อไปก็คือลูกกิ้งตัวนี้จะทำหน้าที่บดหรือย่อยดินให้มีขนาดเล็กให้ละเอียดลงให้เหมาะแก่การปลูกพืชทำให้ดินเนี่ยอัดดินเข้ากับผิวหน้าดินเนี่ยให้มีลักษณะแน่นเล็กน้อยนะครับลดการระเหยของน้ำอันนี้เหมาะสำหรับการปลูกเมล็ดพืชหรือว่าเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยสัมผัสกับดินได้ดีนะครับเรารู้เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินไปแล้วนะครับเราก็จะมารู้เทคนิคและวิธีในการไถเตรียมดินกันบ้างเมื่อเราต่อแทรกเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เตรียมดินของเราแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการไถอย่างไรนะครับมาดู1เทคนิคการไถแบบไถวนขวานะครับก็คือการไถวนจากด้านในออกด้านนอกแปลงนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามองแปลงเป็นแปลงสี่เหลี่ยมก่อนเราจะตั้งแทรกเตอร์ของเราเนี่ยที่ติดท้ายกับเครื่องเตรียมดิน

ของเราเนี่ยแล้วเนี่ยตั้งไว้ที่กลางแปลงจากนั้นเราก็เริ่มไถจากต้นแปลงจนไปถึงท้ายแปลงแล้วก็วนขวากลับแล้วก็ไถจากท้ายแปลงมาถึงต้นแปลงอีกครั้งนึงเราจะทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไถไปจนถึงสุดขอบแปลงทั้งสองด้านนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการวนจากข้างในออกด้านนอกนะครับข้อเสียของมันก็คือจะเกิดลักษณะรอยนูนเนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่โดนไถนะครับหรือถูกขี้ไถกบเทคนิคการไถแบบที่สองนะครับก็คือการไถแบบวนสายหรือจากการวนจากข้างนอกเข้าข้างในการวนแบบนี้รอบแรกเราจะวนขวาก่อนเขาเรียกว่าไถเลาะข้างคันนาหรือเลาะข้างแปลงที่เราเรียกว่าไถเลาะระแวงจากนั้นรอบต่อไปเราหันหัวแท็กเตอร์กลับแล้วก็ไถวนซ้ายเราจะไถวนซ้ายไปแบบนี้เป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกาไปสู่กลางนาซึ่งจะมีลักษณะเหมือนก้นหอยสังเกตง่ายๆถ้ามีการไถแบบนี้ตรงกลางแปลงจะมีลักษณะเป็นร่องข้อเสียของการไถแบบนี้ก็คือแท็กเตอร์เนี่ยเมื่อไถเสร็จก็จะอยู่กลางแปลงเมื่อต้องการออกจากแปลงก็จะขับรถผ่าแปลงออกมาเลยทำให้เกิดการเหยียบย่ำแปลงทำให้ไม่สวยงามนั่นเองครับเทคนิคต่อไปนะครับคือการไถแบบต่อเนื่องการไถแบบต่อเนื่องเนี่ยจะใช้สำหรับเครื่องมือเตรียมดินที่มีลักษณะเป็นพิเศษก็คือไถหัวหมูแบบ2ทางซึ่งสามารถไถได้ทั้งซ้ายทั้งขวา2ทิศทางการไถประเภทนี้จะให้ประสิทธิภาพในการไถสูงเนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการไถ

ารู้จักเทคนิคการเตรียมดินแล้วนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินกันแล้วเราก็จะมารู้จักขั้นตอนการเตรียมดินปลูกข้าวโพดกันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักการเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดกันก่อนนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ดีแต่ถ้าหากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มเราก็ควรจะยกกล้องหรือยกแปลงให้มีการระบายน้ำไม่เกิดการท่วมขังนะครับข้าวโพดเนี่ยจะปลูกได้ดีในดินที่มีลักษณะดินร่วนปนทรายนะครับดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีปริมาณของและธาตุอาหารสูงพอสมควรค่า pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 8ถือว่าข้าวโพดเนี่ยค่อนข้างจะชอบความเป็นด่างเล็กน้อยนะครับการเตรียมพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะหรือไม่ควรจะเตรียมในช่วงที่ดินเปียกนะครับเพราะจะทำให้ดินเนี่ยเกิดการอัดแน่นไม่เหมาะแก่การแผ่กระจายของรากข้าวโพดนะครับรู้วิธีการเลือกพื้นที่เพาะปลูกแล้วนะครับเราก็จะมาสู่การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดกันนะครับการเตรียมดินการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราต้องมีการไถเตรียมดินครั้งที่1หรือชาวบ้านเรียกว่าไถดะไถดะเนี่ยเราจะใช้ไถผ่าน3หรือผ่าน4ก็ได้หรือไถหัวหมูก็ได้แต่ต้องไถให้ลึกประมาณ30ซมหลังจากไถดะเสร็จเนี่ยเราควรตากดินไว้ประมาณ10ถึง15วันเพื่อที่จะให้แสงแดดเนี่ยฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อราภายในดินไปก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรมีการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่ในอัตรา1ตันต่อไร่นะครับก่อนที่จะทำการไถครั้งต่อไปเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำได้นานและยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดินอีกด้วยนะครับการไถเตรียมดินครั้งที่2

ก็คือชาวบ้านเรียกว่าไถแปรไถแปรตัวเนี้ยควรไถด้วยผาน7หรือพวนจานหรือจอบหมุนก็ได้เพื่อให้ย่อยดินเนี่ยจากก้อนใหญ่ๆที่ไถเตรียมดินครั้งแรกทำให้เกิดดินเนี่ยมีขนาดเล็กและร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูกของข้าวโพดนะครับ

การปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกได้แบบ2แบบอาจจะปลูกแบบไม่ยกแปลงก็ได้หรือยกแปลงก็ได้นะครับถ้าปลูกแบบไม่ยกแปลงหรือไม่ยกร่องเนี่ยสามารถปลูกหลังจากการเตรียมดินเสร็จได้เลยแต่พื้นที่เนี่ยที่จะปลูกเนี่ยต้องมีการระบายน้ำได้ดีนะครับถ้าฝนตกเนี่ยต้องน้ำต้องไม่ท่วมขังถ้ามีการยกร่องนะครับถ้าพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีการยกร่องเนี่ยเราก็จะใช้ผ่านยกร่องนะครับ2ตัวตัวเนี้ย2ผ่านผ่าน2ผ่านที่ติดกับรถไถตัวเนี้ยทำการยกร่องก่อนการยกร่องเนี่ยจะยกให้สูงประมาณ30ซมระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่70ถึง80ซมระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยอยู่ที่20ถึง30ซมนะครับการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกแบบแถวเดียวก็ได้หรือการปลูกแบบแถวคู่ก็ได้นะครับให้เลือกปลูกเอานะครับว่าเราจะเหมาะสมกับพื้นที่แบบไหนจะปลูกแบบไหนนะครับสามารถปลูกได้ทั้ง2แบบเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเนี่ยถ้ากรณีที่เราไม่ใช้แรงงานคนในการปลูกเราก็จะใช้เครื่องนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก็จะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องหยอดเมล็ดเนี่ยเราควรจะปรับให้เครื่องหยอดเมล็ดเนี่ยให้มีระยะห่างที่พอเหมาะในการปลูกข้าวโพดก็คือประมาณ75ซมนะครับระยะห่างระหว่างหลุมก็25ถึง30ซมก็ได้ใช้เมล็ดอยู่ที่1ถึง2เมล็ดต่อหลุมเครื่องหยอดที่มีใช้กันอยู่ก็จะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดแบบติดท้ายรถไถเดินตามนะครับก็จะสามารถเปิดร่องแล้วก็หยอดเมล็ดแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยรองพื้นได้เลยแล้วก็ทำการกลบดินเครื่องหยอดแบบนี้3เหมาะสำหรับการปลูกแบบไม่ยกร่องนะครับหรือถ้ามีการยกร่องนะครับเราก็จะใช้เครื่องปลูกข้าวโพดพร้อมกับยกร่องได้เลยนะครับสามารถปลูกพร้อมกับเครื่องปลูกแล้วก็ยกร่องไปในตัวเราก็มีเครื่องปลูกที่ติดกับผ่านยกร่องไปในตัวนะครับเหมือนกันครับตัวนี้ส่วนที่เครื่องหยอดที่ขนาดเล็กที่ใช้แรงงานคนกันอยู่ก็จะเป็นมีเครื่องหยอดแบบล้อจิกนะครับเครื่องหยอดแบบเสียมหรือแบบใช้มือจับนะครับจากนั้นถ้ามีการดูแลรักษาปลูกข้าวโพดไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาเราก็จะมีพวกเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับเครื่องหยอดปุ๋ยเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหรือแม้แต่เครื่องมือกำจัดวัชพืชในร่องหรือในร่องข้าวโพดนะครับก็จะสามารถกำจัดได้นะครับสรุปนะครับการเตรียมดินปลูกข้าวโพดเนี่ยเตรียมดินเพื่ออะไรก็เพื่อให้เหมาะสมกับการงอกเมล็ดการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกนะครับโดยเราก็จะมีเครื่องมือเตรียมดินอยู่ประมาณ2ประเภทใหญ่ๆก็คือเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่1เช่นพวก

0: ูไถจานไถสิ่วเป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2ก็จะเป็นเช่นก็กวนจานจอบหมุนกวนซี่ประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก็จะมีเครื่องหยอดเมล็ดนะครับเครื่องหยอดเมล็ดแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาก็จะเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยเครื่องฉีดพ่นวัชพืชหรือเครื่องฉีดพ่นให้ปุ๋ยแล้วก็เครื่องมือกำจัดวัชพืช นะครับครับสำหรับการบรรยายในภาคทฤษฎีของเราครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับและต่อไปนะครับเราจะไปในภาคปฏิบัติกันต่อนะครับเราก็จะได้รู้จักกับเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแทรกเตอร์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินของจริงนะครับเราก็จะไปภาคปฏิบัติกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนายวิเชียรดงศรีเสนและนายพิรุณชมศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรคณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครับเดี๋ยววันนี้หลังจากไปดูภาคทฤษฎีดูการสาธิตมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันว่าเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพดหรือว่าพืชต่างๆเนี่ยมีส่วนประกอบไงบ้างแล้วก็การดูแลรักษาต้องดูแลยังไงตั้งแต่การออกไปเตรียมตัวออกไปไถแล้วก็การดูแลรักษาหลังจากเตรียมดินเสร็จครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกก็คือเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นตัวฉุดลากเครื่องยนต์ต้นกำลังเนี่ยบางทีเราจะเรียกกันว่ารถแท็กเตอร์หน้าที่ของมันคือเป็นต้นกำลังในการฉุดลากเครื่องมือเตรียมดินต่างๆก็จะมีตั้งแต่เครื่องยนต์หลักๆที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนได้ก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทั่วไปใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบหรือ6สูบขึ้นอยู่กับขนาดกำลังของรถยนต์ครับคอยของรถแท็กเตอร์ครับการดูแลรักษาอันดับแรกก่อนที่เราจะออกไปเตรียมดินก็จะต้องมีดูเรื่องการเช็คน้ำกั่นเพื่อดูระดับน้ำกั่นให้ได้ระดับตามที่มีขีดบอกไว้มันจะมีขีดแสดง upper lower ไว้ถ้าน้ำกั่นต่ำกว่าระดับขีดต่ำสุดก็ให้เติมต่อมาคือระบบกรองเป็นตัวที่จะช่วยดักฝุ่นละอองในอากาศซึ่งการเตรียมดินของเรามันอยู่กับดินมันก็จะต้องมีฝุ่นเพราะฉะนั้นก่อนออกไปเตรียมดินทุกครั้งต้องดึงกรองออกมาเป่าจากด้านในออกด้านนอกเพื่อไล่ฝุ่นที่ออกเพื่อให้เครื่องจักรกลเครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลำดับต่อมาคือระดับน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นมีความสำคัญต่อการหล่อเย็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์ถ้าน้ำหล่อเย็นขาดอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจดูน้ำหล่อเย็นก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้งถ้าน้ำหล่อเย็นโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยพองจะไม่ค่อยลดระดับลงแต่เมื่อไหร่ที่เราเช็คทุกครั้งตอนเช้าแล้วน้ำหล่อเย็นลดลงทุกวันแสดงว่าระบบหล่อเย็นจะมีปัญหาเรื่องรั่วซึมก็ให้ช่างผู้ชำนาญการมาเป็นคนตรวจสอบละเอียดอีกทีนึงครับส่วนหลังจากส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีระบบถ่ายทอดกำลังและชุดควบคุมชุดควบคุมของเครื่องจักรกลเกษตรก็จะมาดูที่หน้าปัดครับก็มาดูชุดควบคุมของรถแท็กเตอร์ก็จะมีหน้าปัดแสดงสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันชั่วโมงการทำงานแล้วก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะเตรียมดินเราจะต้องสังเกตดูอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเป็นระยะถ้าโดยปกติแล้วเครื่องยนต์ทำงานน้ำหล่อเย็นจะอยู่ที่ระดับกึ่งกลางอุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็นจะอยู่ระดับกึ่งกลางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิสูงกว่าระดับกึ่งกลางขึ้นไปให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเครื่องยนต์กำลังมีปัญหาให้

ให้เรียกช่างที่มีความชำนาญเข้ามาดูให้แล้วก็ชั่วโมงการทำงานให้เช็คดูตลอดเพราะว่าเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวจะต้องมีการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานตลอดก็ดูตามคู่มือได้ครับว่าจะต้องบำรุงรักษาทุกๆกี่ชั่วโมงในการทำงานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดควบคุมต่างๆของเครื่องจักรกลเกษตรไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมใบตัดหน้าดินชุดควบคุมผ่านไถชุดควบคุมความเร็วความเร็วจะเลือกได้2ระดับคือความเร็วสูงกับความเร็วต่ำโลกับไฮแล้วก็เกียร์แล้วก็ระบบเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติตัวนี้จะทำหน้าที่คือคอยปรับรอบจะทำงานคงที่ชุดคัตเบรกคันเร่งต่อมาหลังจากดูเกี่ยวกับส่วนของรถแท็กเตอร์คร่าวๆไปก็จะมาอยู่ตรงช่วงที่สำคัญที่สุดของเครื่องจักรกลเกษตรก็คือจุดต่อพ่วงจุดต่อพ่วงตัวนี้จะทำหน้าที่คอยต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบลากดึงหรือว่าต่อพ่วงแบบ3จุดเครื่องมือเตรียมดินของเราโดยปกติแล้วจะใช้การต่อพ่วงแบบ3จุดเป็นหลักก็จะมีแขนกลางแขนยกแล้วก็แขนข้างเอาไว้สำหรับต่อพ่วงเครื่องจักรกลคราวนี้มาดูเครื่องมือเตรียมดินหลังจากที่ได้พูดไปในได้เห็นไปในสไลด์แล้วว่าเครื่องมือเตรียมดินมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่1หรือไถจานหรือบางทีเขาจะเรียกว่าไถบุกเบิกหลักการทำงานก็คือไถตรงนี้จะจิกลงไปในดินแล้วพอรถเคลื่อนที่ใบจานมันจะหมุนเพื่อพลิกกลับหน้าดินส่วนสำคัญของไถจานก็จะมี1จานไถล้อคัดท้ายแล้วก็โครงไถต่างๆสิ่งที่ต้องดูแลหรือว่าต้องคอยซ่อมบำรุงรักษาตลอดตั้งแต่หลังหรือว่าตั้งแต่ก่อนหรือว่าหลังการเตรียมดินก็คือก่อนที่จะเตรียมดินออกปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีการอัดจลบีในจุดหมุนเพื่อหล่อลื่นก็ในจุดหมุนต่างๆก็จะมีหัวอัดจลบีอยู่ตามจุดหมุนของจานไถจะมีหัวอัดจลบีให้อัดทุกครั้งก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดหมุนของล้อคัดท้ายแล้วก็ของล้อคัดท้ายอัดจลบีพอใช้งานเสร็จปฏิบัติงานเสร็จก็จะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บไถเข้าที่ครับต่อไปก็เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่2หลังจากเตรียมดินขั้น1ไปแล้วหรือว่าไถดะต่อมาก็จะเป็นเตรียมดินขั้นที่2ก็คือพรวนดินการไถพรวนดินหรือว่าการย่อยดินให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าปกติไถเตรียมดินขั้นแรกขี้ไถมันจะเป็นก้อนเราก็จะย่อยดินอีกครั้งนึงโดยเครื่องมือที่ใช้โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะใช้ไถพรวนจานพรวนจานเพื่อใช้ในการย่อยดินหรือบางทีเขาจะเรียกว่าฐาน7ลักษณะใบผานจะมีอยู่7ใบแล้วใบทั้ง7เนี่ยจะเรียงต่อกันมีด้วยแกนเผาแกนเดียวกันการเคลื่อนที่จะหมุนไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเกิดการสับหรือย่อยวัชพืชไปในตัวลักษณะการติดตั้งกับเครื่องจักรกลเกษตรก็จะเป็นการต่อพ่วงแบบ3จุดเหมือนไถจานปกติครับก็คือก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานก็เหมือนกับไถจานธรรมดาคือเราต้องดูแลจุดหมุนต่างๆเช็คดูใบไถว่ามีการแตกหักหรือบิ่นหรือเปล่าแล้วก็หล่อลื่นในจุดหมุนซึ่งแต่ละจุดในเครื่องมือเขาจะแจ้งอยู่แล้วว่าส่วนไหนจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ
ก็จะมีหัวอัจจรบีในจุดหมุนต่างๆหัวอัจจรบีก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งอยู่แล้วว่าอัดทุกวันแล้วก็พอหลังจากใช้งานเราก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดเหมือนกันส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากไถจานก็คือจะเป็นส่วนของใบมีดขูดดิน

0: ดอกจากจานไถถ้าเมื่อไหร่ที่ใบมีดขุดดินเริ่มสึกหรอเริ่มระยะห่างเริ่มมากขึ้นให้เราปรับระดับใบมีดขุดดินโดยขันน็อตคลายน็อต2ตัวนี้แล้วก็เลื่อนใบมีดขุดดินเข้าไปวัดระยะให้ได้ประมาณ 1-2 เซนแล้วก็ล็อกไว
1: ้ครับอันนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือผมถึงเรียกว่าเป็นไถอย่างแท้จริงที่เราเป็นฐานไถนะครับแต่ต่างจากควรก็คือเขาจะเป็นชุดไถชุดมันครับอันนี้เป็น3จานนะครับแยกออกจากกันข้อแตกต่างอีกแล้วอันที่2คือเขามีมุมเอียงของจานครับจานนี้จะมีมุมเอียงนิดนึงนะครับการที่เขามีมุมเอียงเนี่ยทำให้เขาสามารถพลิกกบได้การที่เขาแยกออกจากกันเนี่ยทำให้เขาไถลึกได้นะครับเราเห็นพวนเกษตรกรใช้พวนมาพวนดินที่มีหญ้ามันไม่ได้ผลดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเราใช้อุปกรณ์ไถพวกนี้นะครับสำหรับนาข้าวแล้วเราไม่จำเป็นต้องไถลึกมากนะครับอย่างที่เรียนว่าเราลึกประมาณสัก10ซมหรือ4นิ้วเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องกินแรงเดี๋ยวไปให้ไวกบวัชพืชก่อนจากนั้นค่อยจะใส่น้ำหมักเอาโรตารี่ตีหรือจะเอาพวนลงหรือจะต่อหรือจะเอาโรตารี่ตีซ้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนในการกบวัชพืชต่อสั่งเก่าเราต้องใช้ไถพวกนี้นะครับเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่พลิกกบไม่ดีเท่าไถหัวหมูหรือโมบอดพาวแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถทำงานได้ดีนะครับตัวแต่ละจัวก็จะไปนะครับไถก็จะกบเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีล้อคัดถ่ายครับตรงกบวัชพืชได้ครับเรามาดูครับว่าเขาทำงานยังไงครับแปลงนี้เห็นไหมครับก็จะดีกว่าการใช้พวนนะครับเราไม่ต้องทำลึกมากนะครับไถแต่ละจานก็ต้องปรับให้ลึกเท่ากันนะครับโดยปกติคนที่ปรับไม่เก่งเนี่ยจานแต่บางทีก็คว่ำหน้ามากเกินไปข้างหน้าก็กินลึกแต่ข้างหลังกินตื้นดินก็จะไม่เท่ากันเขาก็จะทำเลนลำบากนะครับตอนนี้เราต้องปรับที่ไถพวกนี้ต้องปรับให้เท่ากันนะครับจะเห็นว่าพวกไถก็คือจานไถเขาจะไถจะมองเห็นนะครับจานก็จะใช้ขอบเนี่ยตัดดินนะครับจะแตกต่างจากไถหัวหมูพื้นดินตรงนี้จะโค้งเห็นไหมครับพื้นดินตรงนี้จะโค้งเห็นไหมครับพื้นดินตรงนี้โค้งเนี่ยครับนะครับเป็นรูปจานเหมือนเราเอาเราขูดนะครับเพราะนั้นก็คือ3ลูกมันก็จะขูดขึ้นอย่างนี้ครับเป็นสามจังหวะนะครับถ้าเรามองด้านนี้จะมองเห็นว่าหญ้าก็จะขึ้นอย่างนี้ครับพลิกกบออกมาหญ้าก็จะขึ้นอย่างนี้พลิกกบออกมาบ้านขึ้นอย่างนี้พลิกกบมาถ้าเราหันมามองด้านนี้เราจะมองเห็นไถมันก็จะกบดินเป็นระยะนะครับถ้าปรับดีมันก็จะเรียบความยุ่งยากในการพวนความยุ่งยากในการตีเทือกก็จะลดลงแต่ถ้าไถไม่ดีทีนี้นะครับจะสเปะสปะหมดเตรียมดินทางต่อไปก็จะยากนะครับเพราะนั้นคนที่จะทำใช้ไถพวกนี้ทำนานะครับโดยเฉพาะนาหว่านน้ำต้มนาต่างๆต้องมีฝีมือแล้วอย่าลืมนะครับอย่าไถลึกเกินไปข้าวไม่ต้องการการไถลึกเราต้องการแทนถ่ายอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตื้นๆครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูครับว่าฐาน3จานถ่ายที่เป็น primary tillage ถ่ายกบทำงานยังไง

ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เตรียมดินขั้นที่2อีกตัวนึงที่จะใช้ย่อยดินได้เหมือนกันกับไถพรวนจานเมื่อกี้ครับก็คือเขาเรียกว่าจอบหมุนจอบหมุนตัวเนี้ยจะมีลักษณะเป็นจะมีใบติดอยู่ที่เผาลักษณะใบจะเป็นใบงอหลายๆใบวางเรียงกันอยู่ลักษณะการตีดินของจอบหมุนก็คือมันจะหมุนลงไปตีดินขับการขับเคลื่อนของใบจอบหมุนจะใช้เผาอำนวยกำลังเผาอำนวยกำลังไปต่ออยู่ที่ PTO ของรถแท็กเตอร์การต่อพ่วงจะเป็นต่อพ่วงแบบ3จุดเหมือนกับเครื่องมือเตรียมดินทั่วไปสิ่งที่ต่างออกมาคือจะมีเผาอำนวยกำลังคอยขับเคลื่อนใบ

0: ไอ้ใบมีดของจอมหมุนส่วนการดูแลรักษาของจอมหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วจอมหมุนก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นที่เผาของจอมหมุนการดูแลรักษาก็คือจะต้องเช็คระดับน้ำน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองของจอมหมุนครับพอหลังจากปฏิบัติงานเสร็จมันก็จะมีพวกเศษหญ้าเศษฟางอยู่ตามใบมีดจอมหมุนเราก็ทำความสะอาดปกติแล้วก็ดึงเอาเศษฟางเศษวัชพืชออกแล้วค่อยเอาไปเก็บเพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องมือยาวขึ้นครับ
1: L3608 นะครับกำลังจะหว่านข้าวนะครับนี่ใช้โรตารี540นะครับ

0: หัวทองร้อนนะครับ
1: ในส่วนของความปลอดภัยในการใช้รถแท็กเตอร์นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวรถจะสังเกตว่าตัวฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะเป็นช่องว่างที่มีช่องว่างเยอะกว่าฝั่งด้านขวาเนื่องจากทางด้านความปลอดภัยเรามักจะให้นักศึกษาเวลานำไปใช้งานเรามักจะขึ้นลงทางด้านซ้ายเสมอเพื่อป้องกันการเหยียบตรงจุดของคันเร่งเมื่อเราขึ้นไปใช้งานเราจะไม่ดึงตัวพวงมาลัยนะครับเพราะจะทำให้ตัวลูกปืนคอแตกดังนั้นเราจะจับอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นเมื่อขึ้นนั่งบนรถเสร็จที่ตัวรถก็จะมีตัวเซฟตี้เบลเราจะล็อกเบลเสมอเพื่อสร้างความปลอดภัยตัวเองเวลารถแท็กเตอร์เกิดการพลิกคว่ำในการนำไปใช้งานดับแรกเราก็ปรับเบลให้พอดีตัวครับแล้วก็นำเสียบเข้าไปนี้ก่อนเข้าเกียร์ทุกครั้งเราก็ต้องเหยียบคลัตช์ก่อนเพื่อเป็นการตัดระบบการส่งกำลังของแท็กเตอร์นะครับแล้วก็ดูเกียร์ว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ว่างหรือยังหลังจากนั้นเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็จึงทำการเข้าเกียร์ขับออกไปใช้งาน
2: หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์

ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกประมาณ30 psi
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น

ท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้ผมชื่ออาจารย์ประสงค์ดีไลทิจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมจะมาสอนเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วซึ่งอุปกรณ์ของมันที่ใช้เนี่ยผมจะขอแนะนำเป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะเพื่อให้ท่านเตรียมไว้นะครับตัวแรกนะครับไม้2ชิ้นนี้เราจะมาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อใช้เป็นรางลิ้นชักสำหรับเฟอร์นิเจอร์จิ๋วตัวนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับเสร็จแล้วส่วนนี้ไม้6ชิ้นนี้เราจะมานำมาเพาะต่อกันให้เป็นชิ้นเดียวกันเพื่อทำแผ่นหลังของตู้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้ว2ชิ้นนี้นะจะเป็นด้านข้างของตู้นะตัวนี้ที่เราทำแผ่นพื้นแล้วเราก็จะเดินบัวตามรูปนี้นะครับอันนี้เป็นไม้หนาหน่อยนะเราจะมาทำเป็นพื้นของโต๊ะนะครับเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดเลยแล้วเป็นงานยากตัวหนึ่งที่จะต้องใช้ความพยายามนะฮะก็คือการทำขาซึ่งจะมีงานใช้ฉลุนะโดยที่เราใช้เลื่อยฉลุนะครับเพื่อประกอบขึ้นมาแล้วตัด45มาเป็นส่วนขาครับอันนี้คือขาหน้าตัวนี้ด้านหลังจะเป็นลักษณะเว้าคือตัวนี้นะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเวลาเราทำงานเนี่ยบางครั้งก็จะมีจุดบกพร่องบ้างมีร่องมีรูบ้างฝุ่นผงที่เราเกิดจากการขัดที่อยู่ในนี้นะครับเราก็ยังสามารถเอามาใช้เพื่ออุดรูเหล่านั้นมันจะเป็นธรรมชาติดีกว่าที่เราจะไปใช้ฝุ่นแป้งนะครับอันนี้เป็นผงไม้สักของตัวมันเองครับอีกส่วนหนึ่งเวลาเราทำนะถ้าเกิดไม้มันเกินมาเยอะบางทีเราก็ใช้กบตัวเล็กๆเพื่อเก็บใสนะถ้าส่วนมันเกินมานิดเดียวเราก็จะมาใช้พวกกระดาษทรายซึ่งงานนี้หัวใจเลยตัวหลักเลยคือกระดาษทรายสีแดงนะครับที่เราจะใช้มากที่สุดในการขัดพวกนี้ครับที่ให้มันเรียบนะหลังจากที่เราประกอบออกมาแล้วมันอาจจะไม่เสมอเราก็ใช้กระดาษทรายสีแดงนะเบอร์ประมาณ120นะฮะ

0: เสร็จแล้วเมื่อขัดหยาบแล้วเราก็จะขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายนมนะตัวนี้สีขาวๆนี่ครับเบอร์ประมาณสัก240นะเป็นตัวขัดเพื่อให้มันลื่นลื่นแล้วเราประกอบเสร็จแล้วนี่ฮะไม้ที่ดิบๆจะเป็นสีลักษณะอย่างนี้ขาวๆนิดนึงเวลาเราไปใช้งานจริงไขมันเราอาจจะติดนะฮะสกปรกเราก็จะเคลือบสีให้สีเนี่ยเข้มขึ้นตามตัวอย่างที่เห็นนะครับเอาละโอกาสต่อไปเราก็มาเข้ารายการว่าเราจะทำกันยังไงนะครับพอดีนักศึกษา2คนเป็นนักศึกษาเก่าของเราซึ่งมีความรู้เรื่องแบบงั้นน่าจะแกะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับแบบตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแจกก่อนแจกไม้เป็นคนละ1ชุดนะครับลองแกะเลยแกะเลยนะครับแกะเลยครับพื้นสังเกตดูพื้นด้านบนนะครับจะเป็นไม้หนาๆ หนาที่สุดเลยลองจับดูซิเจอไหม เนื่องจากพื้นเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะเห็นจากด้านข้างเท่านั้นด้านล่างเนี่ยเราไม่ได้โชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเพาะไม้ชิ้นเล็กๆมาต่อกันก็ได้หรือว่าเอาเศษๆมาต่อกันก็ได้เพื่อให้มันเต็มเพราะส่วนที่โชว์เนี่ยคือด้านข้างเท่านั้น
1: อันนี้ต่อด้วยกาวร้อนหรออ
0: ันนี้ต่อด้วยกาวร้อนต่อไว้แล้วนะอ้าวเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเราก็คงจะเลือกเอาตามความหนาที่ของเรามีอยู่นะฮะอันนี้ก็ได้ครับ
2: ครับ
0: เอาสวยๆไปเลยฮะอันนี
1: ้
0: พื้นล่างมีชิ้นเดียวพื้นล่างอ้าวทีนี้ไม้เราได้ครบแล้วตอนนี้เทคนิคตัวหนึ่งที่เราใช้ที่บอกแล้วว่าเราจะใช้กาวร้อนนะฮะเป็นตัวเชื่อมงานตัวนี้ทั้งหมดซึ่งกาวร้อนเนี่ยจะมีเทคนิคการใช้ของมันอาจารย์จะแนะนำก่อนนะมีทำตัวอย่างให้ดูสองตัวนี้เราจะเชื่อมติดถ้าเป็นกาวทั่วไปเขาก็จะป้ายกาวแล้วก็เอามาติดกันนะฮะแต่เนื่องจากกาวร้อนตัวนี้เนี่ยมันแห้งเร็วมากแห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะจับให้มันได้ระดับก่อนผิวงานเนี่ยสมมติเราจับหัวท้ายให้มันเท่ากันจับนะฮะจับให้มันแนบให้มันเท่ากันก่อนแล้วเราก
2: ็
0: หยอดเดี๋ยวอันนี้มันนานแล้วหัวบางทีหัวมันจะแห้งนะก็ตัดหัวมันทิ้งไปโอ้ยกาวร้อนยิ่งใช้น้อยยิ่งแห้งเร็วนะยิ่งเยอะยิ่งช้า
1: คร
0: ับ
1: คือมันจะเป็นข้าวกาวทีหลังปะคะ
0: ใช่ใช่
1: เราขัดออกได้ปะคะ
0: ได้อย่างนี้ลักษณะนี้
1: แน่นเร
0: ็
1: วมาก
0: มันก็แห้งมันก็อยู่ละเดี๋ยวเราก็ทิ้งให้มันแห้งแล้วเราก็จะขัดตอนนี้เวลาติดอย่าให้มันสูงต่ำกันมากถ้าสูงต่ำกันมากเท่าไหร่เราก็ต้องออกแรงขัดมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันต่อกันได้สนิทเลยผิวไม่สูงต่ำกันเราก็จะทำงานง่ายและเร็วนะอ้าวตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีเศษไม้อยู่ในถาดเนี่ยครับให้เราเลือกเอาเองว่าเราจะเอาตัวไหนมาลองต่อกับตัวไหนลองต่อดูนะช่วงนี้เป็นการสอนเรื่องของการใช้กาวร้อนนะครับว่าเราจะติดไม้2ชิ้นให้ติดกันด้วยกาวร้อนที่จะต้องทำอย่างไรนะกาวร้อนตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติคือเมื่อติดแล้วจะแห้งทันทีติดทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดชิ้นงานเนี่ยเราจะจับชิ้นงานตัวนี้ให้สนิทใช้มือบีบไว้ก่อนถ้าต้องการให้หัวตัวนี้เนี่ยเสมอกันนะก็หาไม้หรือหาอะไรสักอย่างนึงที่ตรงๆมาเป็นตัวล็อกด้านหัวเพื่อให้มันเสมอกันนะเสร็จแล้วแล้วก็หยอดแต้มดูก่อนนิดนึงสัก2จุดนะครับเมื่อแต้มเสร็จป๊อปให้ขยับด้านล่างผมมีไม้เป็นตัวรองนะครับที่มันเรียบๆแล้วก็ไม่ให้กาวเนี่ยมาโดนโต๊ะส่วนอื่นทิ้งเราไม่ต้องการนะแต้มไป2จุดแล้วป๊อปแห้งแล้วมันอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเช็คดูว่าผิวงานที่เราได้เนี่ยมันได้ระดับมีสูงต่ำไหม

0: ชัวร์แล้วแน่ใจแล้วเราถึงจะมาหยอดต่อนะครับเดินเต็มต่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเวลาหยอดเราก็ทำให้มันเอียงๆนิดนึงเพื่อให้น้ำกาวเนี่ยมันไหลลงไปตามร่องถ้ามีน้ำอยู่เราสามารถเช็ดออกนะครับเพื่อให้คราบกาวที่อยู่บนนี้เนี่ยเกิดน้อยที่สุดนะเพราะว่าเวลาแห้งแล้วเนี่ยเราจะต้องขัดให้มันเรียบถ้ามีคราบกาวอยู่เราก็จะขัดยากนะฮะเสร็จแล้วเราจะใช้กระดาษทรายห่อไม้ถ้าส่วนนี้สูงต่ำกันไม่มากนะครับอย่างด้านนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะเรียบเรียบปุ๊บเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะ
1: เป็นกระดาษทรายอะไรครับ
0: ตัวนี้เป็นกระดาษทรายนม
1: กระดาษทรายนม
0: ซึ่งจะมีความละเอียดแตกต่างกันตัวนี้ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่240เบอร์240
1: อาจารย์ครับขอโทษนะครับแล้วอย่างเช่นพวกถ้าเกิดว่าเราต่อเนื้อไม้คนละทิศทางกันได้ไหมคร
0: ับ ได้ได้
1: ถ้าเกิดว่าอันนี้เราตั้งแนวนอนนี่ครับ
0: ได้ได้ได้ครับเพราะบางทีเราก็จะเอาหัวไม้มาต่อเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูนะครับ ด้านนี้เป็นหัวไม้ด้านนี้เป็นด้านตรงนะฮะแล้วโจทย์เราคือบอกว่าเรายังต้องการให้ตัวนี้เสมอกันนะเราก็จะหาอะไรมาดันไว
1: ้
0: ตรงกลางเสร็จแล้วนิ้วตัวนี้สองนิ้วนี้เราจะบีบเข้ามาเหมือนกับเป็นแคมป
1: ์
0: นะเหมือนกับเป็นแคมป์แล้วเราก็จับโอเคได้จุดป๊อปแต้มนะครับ สองจุดขยับนิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่ติดตัวนี้ตอนนี้อยู่แล้วเราเช็คดูแล้วลองดูซิว่า
2: ติดเร็วมาก
0: ทั้งสองฝั่งมันเสมอกันไหมมันมีเกยกันหรือเปล่า
1: อย่างสมูทแล้วครับ
0: โอเคแสดงว่าเราเชื่อมต่อได
1: ้มันมีผลกับความแข็งแรงของแผ่นเนื้อไม้ด้วยไหมครับอาจารย
0: ์กาวร้อนจะได้ความแข็งแรงระดับหนึ่งเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: คือประเภทสมมติเราต่อเสร็จแล้วถ้าเราจะมาหักมันเนี่ยมันก็หลุดก็หลุดนะแต่ในงานที่เราไม่ต้องใช้ความแข็งแรงอย่างเช่นงานโมเดลของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้มั่นใจได้นะอย่างที่ทำเป็นลิ้นชักเราก็สามารถดึงเข้าดึงออกแล้วก็ใส่ของก็ได้นะรับน้ำหนักลักษณะนั้นเนี่ยได้นะอันนี้ก็เรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วก็ขัดนะครับทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะพอขัดปุ๊บมันจะเรียบละตอนนี้กรณีที่ผิวด้านนี้มันสูงต่ำเยอะหน่อยถ้าเยอะหน่อยผมก็จะใช้กระดาษทรายสีแดงนะเป็นกระดาษทรายที่เขาขัดปาเก้หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือถ้าในบางโพก็มีเยอะนะครับก็มีหลายเบอร์เนื่องจากไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็นิ่มไม่แข็งมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้เบอร์ละเอียดก็ใช้ได้นะครับตอนนี้มันสูงต่ำกันเยอะหน่อยผมไม้ชิ้นนี้ผมทำไว้มี2เบอร์ด้วยกันคือเบอร์ละเอียดและหยาบละเอียดนี่ก็อยู่ที่120ถ้าหยาบ80นะฮะเหมือนกับเอาเบอร์หยาบเอาไว้ลุยก่อนนะเอาไว้ลุยก่อน
1: ยิ่งเบอร์สูงมากยิ่งละเอียดมาก
0: ยิ่งเบอร์สูงยิ่งละเอียดมาก
1: แล้วขอโทษนะครับอาจารย์แล้วกระดาษทรายสีแดงกับกระดาษทรายสีเทาสีดำๆที่เราเห็นต่างกันไหมครับ
0: สีเทาน่าจะเป็นกระดาษทรายน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือกระดาษทรายน
1: ม
0: นะกระดาษทรายนมตัวนี้เขาจะไว้ขัดกับพวกสียูนิเทนคือมีความคมนะแต่เราก็มาใช้กับงานไม้ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมขัดเนี่ยใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบขัดละมันจะได้ละเอียดระดับนึงละเสร็จแล้วก็ใช้ตัวรองลงมาคือเบอร์120ขัดอีกทีใช่ใช่ปรับผิวให้มันเท่ากันแล้วก็เอาคราบกาวที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยออกไปนะสังเกตดูมันจะหายไปละนะแสดงว่ามันละเอียดละแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายละเอียดตัวนี้ขัดอีกทีเพื่อให้มันลื่น
1: คร
0: ับ

เราก็จะได้ไม้สวยๆนะครับถึงแม้เป็นไม้ชิ้นเล็กๆมาต่อกันแต่ก็สามารถทำให้เป็นชิ้นใหญ่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวสองคนลุยลองลองทดลองต่อของตัวเองดูก่อนนะเอาชิ้นทดลองไปต่อก่อนที่จะต่อตัวใหญ่ไปเลย

0: อย่างผมมันไม่เสมอกันอย่างนี้แล้วแต่ว่าผมแต้มไป2จุดแล้วผมยังไง
1: ต้องดูด้านหลัง
0: ครับ
1: ด้านหลังมันเสมอไหมเพราะว่าเราวางอย่างนี้แนบกับพื้นใช่ไหมข้างหลังมันต้องเสม
0: อ
1: เป้าหมายเราก็โอ้ถ้าสมมติว่าเราต้องการข้างหลังให้เสมอเราก็ดูข้างหลังว่าโอเคไหม
0: ครับแต่ถ้าข้างหน้าก็ฝน
1: แล้วก็เดี๋ยวก็มาขัดออก
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็โอเคนิดเดียวก็ใช้ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ผม
1: ก็เดินยาวเลยนะฮะเดินยาวเลยโอเค
2: บีบไปตอนหยอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ก่อนจะหยอดต้องบีบก่อนเพื่อให้มันสนิทกันก่อนเสร็จแล้วเราก็ดูสมบูรณ์ไหมสภาพมันสมบูรณ์หรือเปล่าต้องแก้ไขอะไรไหมนะถ้าไม่มีแล้วก็สองฝั่งด้านหลังสวยใช้ได้เรียบเสร็จแล้วเราก็เดินยาวช่วงที่เราเดินยาวเนี่ยเราถือไม้ให้มันเอียงนะแล้วเราหยอดเพื่อน้ำกาวมันจะได้ไหลย้อยลงมาตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องมาติดทีละอันคือบางทีเราหยอดจุดเดียวแล้วมันซึมลงมานะมันจะซึมลงมามันจะได้ประหยัดด้วยแล้วก็เร็วด้วยได้หรือยัง
2: ได
1: ้แล้วเอาขัดดูซิขัดให้เรียบเลยเอาด้านเดียวก่อนเอาด้านที่ดีที่สุดก่อนเอาด้านที่ดีที่สุดขัดให้เร็วที่สุดว่าเราจะใช้ความเร็วแค่ไหนในการขัด
0: เราเริ่มจากฝั่งหยาบก่อนใช่ไหมคร
1: ับ
0: อาจารย์
1: ฝั่งหยาบก่อนแต่ดูก่อนนะถ้างานเรามันสนิทกันเหมือนอย่างเงี้ยสนิทกันมากเลยเราก็ข้ามไปเลยฮะไอ้หยาบเราข้ามไปเลยเราสามารถมาใช้ตัวละเอียดตัวนี้ได้เลย
0: ครับผม
1: เราจะใช้กรณีที่มันสูงต่ำเราถึงจะเอากระดาษทรายสีแดงหยาบๆมาขัด
0: ครับอย่างถ้าเกิดว่าผมมีเศษทิชช
1: ู่โอ้อย่างนั้นต้องสีแดงเลย
0: 80เลยป่ะครับอาจารย์
1: ก็80เลยก็ได้สัก2ทีไม่ต้องเยอะนะ
2: ไปตามลายไม้หรือ
1: ขวางก็ได้ครับช่วงนี้แต่อย่าขวางเยอะ

0: 아, 이렇게. เอาพวกขี้กาวออกใช่ไหมเอาพวกสูงต่ำให้มันออกให้มันเรียบพอสมควรเสร็จแล้วเราก็จะไปใช้ตัวละเอียดมากขึ้น
1: เหมือนมันโดนอันเดียวเลยค่ะ
0: ดูดิไอ้นี่มันเสมอกันแล้วล่ะเราเอาตัวละเอียดลงได้ละ
1: ตัวนี้

0: แล้วพอมันลงไปได้พอสมควรแล้วเราก็เริ่มขัดตามเนื้อไม้เราหันทิศทาง
1: ขัดอย่างอันนี้ก็ยังเหลือรอยยังไม่ถึงอยู
0: ่อันนี้เวลาเราขัดเราต้องกดนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ตัวนี้ละเอียดใช่ไหม

0: แล้วลงกระดาษทรายตัวนี้ลงให้มันเต็มหน้าของชิ้นงานอย่าไปลงนิดเดียวหรือว่าลงเฉพาะข้างๆนะอาจารย์จะให้ดูงานชิ้นหนึ่ง
1: ครับอาจารย์
0: เห็นไหมตรงกลางนี่หนาแต่ว่าขอบเนี่ยบาง
1: ครับผม
0: ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เขาขัดเขาอย่างเงี้ย
1: อ๋อเฉียง
0: ไม่ได้ดูคือไม่ได้ลงระนาบลงให้มันได้ระนาบให้มันได้ระนาบใช่ไหมต้องระวังด้วยว่าขอบมันอย่าเอียงด้วยเช่นเวลาเราขัดอาจจะมาทางนี
1: ้ตรงๆใช่ไหมคร
0: ับ เพื่อให้มันกินตรงกลางด้วย
1: อ๋อครับไม่ใช่ไปมุมอย่างเดียว
0: นะแล้วก็ตามไม
1: ้อืมครับ
0: นะ
1: แรงไปมันจะหลุดการร้อนเอาอยู่อยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อยู่ไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้ว
1: อันนี้ผม
0: ต้องตามไม้ตามไม้ในขั้นตอนการขัดเนี่ยถ้าเรายืนน้ำหนักตัวเราจะทิ้งลงมาจะได้น้ำหนักแล้วก็จะเร็วกว่าอ้าวโอ้ยถนัดขึ้นเยอะเลยฮะดู

0: วยไม่สวยอยู่ที่ขั้นตอนนี้
1: โอ้ยคร
0: ับ
1: เพราะมันจะเนียนไปเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่มันจะเหมือนกับเป็นไม้ท่อนเดียวกันเลย
1: เหมือนจะเนียนเลย
2: ของเรายังเลย
0: เสมอแล้วมั้ง
2: คร
0: ับ ตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงเวลาที่เราจะดูว่ามันสูงต่ำหรือเปล่าเนี่ยเราก็ใช้นิ้วมือนะครับสัมผัสเหมือนทำงานเหมือนคนที่ตาบอดมองไม่เห็นนะแต่จะใช้นิ้วสัมผัสปั๊บจะรู้เลยว่าโอ๊ยได้ละหรือว่ายังไม่ได
2: ้
0: เพราะบางทีมันละเอียดเกินไปตามองไม่เห็นนะเอาด้านเดียวเนาะเอาด้านเดียวก่อนอ๋อนี่ได้ละ

0: เยอะนะต้องระวังนะคือถ้าเยอะไปบางทีเดี๋ยวมันบางไม้มันบางเลยพอมันได้ปุ๊บเราก็ต้องหยุดละ
1: ครับอาจารย์เริ่มยุบแล้วครับ
0: ได้แล้วลงกระดาษทรายนมได้แล้ว
1: ครับ
0: สังเกตดูว่ามันจะไม่มีพวกสีเข้มๆหรือเงาๆของคาบกาวใช่ไหมมันจะด้านๆหมดถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันทั่วละ
1: ลายนมก็ตามลายไม
0: ้ตามลายไม้เลยการขัดขวางเนี่ยเราจะยอมให้ในกรณีที่แรกๆที่มันสูงต่ำกันเยอะๆเราจะยอมตัวนั้นอย่างเดียวเพราะว่าถ้าขัดขวางเนี่ยมันจะกินได้ดีแต่มันก็จะเกิดรอยขวาง
2: ก็ไม่สวย
0: ไม่สวยเพราะงั้นเมื่อเราขัดไอ้ที่มันสูงต่ำกันเยอะๆออกไปหมดแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาที่เดิมคือต้องขัดตามลายไม้ละเมื่อสักครู่นี้นักศึกษาได้ทำชิ้นตัวอย่างฝึกการใช้กาวแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าผลงานที่เราทำเนี่ยอยู่ในขั้นที่ใช้ได้หรือเปล่านะวิธีทดสอบง่ายๆเลยครับเราเอาไม้ที่ของเราตรงๆนะจิบแถวนี้แล้วก็หยิบมาเลยนะครับเอาสันของมันลองทาบดูนะครับถ้ามันตรงแสดงว่ามันก็จะสนิทกันหมดไม่โบไปโบมาใช่ไหมไม่มีช่องว่างแสงไม่ลอดผ่านนะนักศึกษาอยู่ที่บ้านสังเกตดูเนี่ยนะครับเวลาทำเองนะขัดเสร็จแล้วลองหาอะไรที่ตรงๆนะครับลองทาบดูว่ามันได้ระดับไหมคือแสงไม่ลอดนะให้มันเท่าๆกันถ้ามีแสงลอดแสดงว่ามันยังไม่เรียบเราก็สามารถขัดต่อนะอันนี้อาจารย์ทดสอบแล้วโอเคใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเข้างานจริงนะครับโดยเริ่มให้ทำที่แผ่นหลังของตู้ตัวนี้ก่อนเพราะแผ่นหลังเนี่ยเป็นส่วนที่โชว์น้อยที่สุดนะในขั้นตัวนี้มันก็เหมือนกับแบบฝึกหัดชิ้นที่สองนะเพื่อซ้อมมือก่อนตอนนี้งานของจากตัวนี้เนี่ยเรากำหนดให้มีไม้ด้วยกันอยู่6ชิ้นเราจะเอาไม้ทั้งหมดมาเพาะต่อกันให้เป็นไม้ชิ้นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เน้นแต่เราก็อยากให้มันสวยที่สุดนะเพราะงั้นไม้ที่เราได้มาเนี่ยสีจะเหมือนกันลายหรือไม่เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามคัดเพื่อให้ลายเนี่ยมันกลมกลืนเน้นกลมกลืนนะไม่ได้เน้นให้มันขัดแย้งกันว่าสีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนเราเน้นกลมกลืนแล้วก็เรื่องลายให้มันสม่ำเสมอซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้เลือกมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็เราก็ทำสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะเพื่อว่าเวลาเราต่อเนี่ยเราจะได้ไม่สลับมั่วกันมันก็จะผิดจากที่เราเลือกเอาไว้เพราะงั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นการมาร์กไว้ก่อนเซตตำแหน่งไว้ก่อนว่าตัวไหนอยู่ตัวที่1 2 3 4นะตัวนู้นมีหรือเปล่า
3: ไม่มี
0: งั้นเราก็ต้องเลือกเองนะว่า6ตัวนี้จะเรียงแบบไหนถึงสวยที่สุดนะใช้จากที่เรามีอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ใส่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมลักษณะนี้นะเอาดินสอขีดไว้ดินสอมีมั้ยเราหลบได้คือเอาด้านหน้าเนี่ยให้สวยๆอันไหนขี้เลมีตำหนิเราซ่อนไว้ด้านหลังเลยนะตัวนี้ที่

รอเห็นไหมตัวนี้ที่ไม่ตรงมันมีขี้กาวอยู่จับให้แม่นๆให้นั่งให้หนักๆนะให้โอเคลองดูใช่ไหมสนิทแล้วกาวร้อนถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางทียอดมันจะแห้งและตันทำให้มันออกไม่ได้นะถ้าเจออย่างนั้นเราก็ตัดยอดเอานี่ตั้งเข้ามาข้างในเดี๋ยวหล่นโอเคไหมดูเรียบร้อยแล้วก็หยอดยาวได้อย่าลืมหยอดยาวก็ตั้งให้เอียงๆนะเพื่อให้น้ำกาวมันไหลแล้วก็ซึมเข้าไปในร่องเราวางไว้ก่อนเช็ดเลยเช็ดเลยแล้วระหว่างที่มันไม่แห้งเราทำคู่ที่สองต่อก็ได้อันนี้พักไว้ก่อนด้านหลังหยอดเลยแล้วเราก็ทิ้งไว้ก่อนให้มันเซตตัวนิดนึงความจริงมันก็อยู่แล้วล่ะพอพอชิ้นหลังๆนี่เราจะเริ่มคล่องแคล่วแล้วก็ชำนาญแล้วก็จะเร็วขึ้น

0: ได้3คู่แล้วก็เอาคู่ที่1คู่ที่2มาติดกันนะฮะไม้ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นไม้สักนะฮะความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4มิลนะฮะคือเราเอาแบบตัวนั้นมาขยายออกมาแล้วเนี่ยเราวัดดูแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคือถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์จริงๆเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ไม้อัดถ้าเป็นตู้สมัยใหม่นะแต่ถ้าสมัยก่อนสมัยโบราณเขาก็จะใช้ไม้จริงก็หนาประมาณเซนนึงนะถ้าใช้ไม้สักก็หนาประมาณเซนนึง
1: ใหญ่มากครับใช้ไม้อัดตัวนี้คร
0: ับ ใช่ถ้าอย่างนี้เรียกไม้อัดถ้าสมัยนี้เราก็จะใช้ไม้อัดตอนที่เราเพาะนะครับนักศึกษาทางบ้านหรือท่านที่ดูอยู่นะครับเราจะหาไม้อัดมาลองนะครับแล้วไม้อัดแผ่นนี้ควรจะเป็นไม้ที่ได้ระดับคือไม่บิดนะฮะเพราะถ้าบิดป๊อปเวลาเราเพาะขึ้นมาเราได้เนี่ยมันจะบิดตามแผ่นไม้อัดที่เราลองอยู่เพราะฉะนั้นหาตัวที่มันได้ระดับนะฮะให้มันเรียบๆตอนนี้ระหว่างนี้ก็ปล่อยให้มันแห้งให้ได้ 100% แล้วก็เอางานชิ้นอื่นที่เราจะต้องมาเพาะต่อกันเนี่ยมาทำต่อตรงนี้จะมีรูอยู่นิดนึงถ้าแค่นี้เนี่ยนิดนึงเดี๋ยวเราเสร็จแล้วตอนที่เราขัดเราใส่กาวร้อนแล้วก็เอาไอ้ผงอ่ะใส่เข้าไปออกมาเนียนเลยนะตัวนี้ไม่เป็นไรที่กำลังทำอยู่ตัวนี้เป็นแผ่นข้างนะครับเป็นแผ่นข้างของตู้เราใช้ไม้หน้าใหญ่เพื่อให้มันได้เป็น2ตัวความจริงเราอยากได้ชิ้นเดียวอ่ะแต่ถ้าไม้ชิ้นเดียวบางแค่นี้เนี่ยไม้มันจะงอจะห่องั้นเราก็ใช้ชิ้นเล็กต่อเอาตู้ใบนี้จะสวยมากออกมาลักษณะลายลักษณะนี้เนี่ยภาษาช่างนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นลายภูเขานะลักษณะนี้เราจะเรียกว่าลายภูเขาเพราะไม้บางตัวมันจะเป็นเส้นตรงเราก็เรียกง่ายๆเลยลายเส้นตรงนะภาษาช่างเขาคิดศัพท์แบบง่ายๆอ่ะ
2: คร
0: ับ
2: ลายภ
0: ู
2: เขาหนวดกุ้งนี่มันทำง่ายขึ้นเยอะใช่ไหม
0: มันจะทำให้น้ำออกมาไม่เยอะออกมาน้อยพอบอกแล้วเราต้องการน้อยๆเราไม่ต้องการเยอะๆเพราะเยอะๆบางทีมันร้อนแล้วสกปรกแล้วเทอะทำงานยากแล้วก็เปลืองด้วยครับเนี่ยไม้ชิ้นนี้มีตำหนิช่วงนี้มีรอยต่อแต่ด้านนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่สวยเราก็จะเอาด้านนี้โชว์นะฮะเสร็จแล้วด้านนี้โชว์ป๊อปเราก็จะหาว่าเราจะเอาข้างนี้มาคู่กันสวยไหมหรือจะเอาข้างนี้มาคู่กันถึงจะสวยนะเราสามารถสลับได้หมดว่าอันไหนจะสวยที่สุดนะแล้วแต่เราแต่ตัวนี้มันเหมือนจะมีตำหนิที่ลึกลงไปนะงั้นตรงนี้เราก็หลีกเลี่ยงให้มันไปอยู่ด้านในนะอันนี้เลยไหม
2: อันนี้เลยค่ะ
0: ใส่สัญลักษณ์ด้วยเผื่อเวลาเราจับไปจับมาแล้ว

0: แล้วผิดพลาดลืมไปแล้วติดผิดด้านแล้วเดี๋ยวจะเสียใจต้องมาแก้ใหม
1: ่สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมเข้มๆหน่อยฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสกปรกเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขัดอยู่ดีเสร็จแล้วเราจะเอาแผ่นแรกที่เราทำอะไรต่อครับ
2: ขัด
0: ขัดถูกต้องขัดเลยครับ
1: ยังไม
0: ่ตัดทีหลังเลยขัดอย่างเดียวเราจะยืนก็ได้นะเพื่อให้มีน้ำหนักเวลาเรายืนเราจะได้น้ำหนักกดนะแล้วก็เราขัดช้าๆแต่ให้ลงน้ำหนักเยอะหน่อยนะไม่ต้องเร็วถ้าเร็วแล้วมันจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะทำได้ไม่นานถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องลองละเราสามารถนี่ได้เลย

0: นะคะด้านนี้มันได้กลายเป็นด้านหลังได้
1: ใช่ใช่ไหมด้านหลังสวยกว่าบอกแล้วด้านเมื่อกี้จับแล้วด้านหลังน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าเลยก็ขัดอันนี้ขัดลื่นได้แล้ว
0: ขัดลื่นได้แล้ว
1: ขัดลื่นได้แล้วเอาตัวเนี้ยไอตัวกระดาษทรายนม
2: ไม่มี
3: มันเป็นรอยถลอมแบบขัดขวางมากครับ

0: ัญลักษณ
1: ์
0: ให้รู้ว่าอันนี้คือด้านโชว
1: ์นะครับผม
0: ด้านนี้อยู่ด้านโอเคถ้าเราจะขัดให้มันเรียบก็โอเคแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มองไม่เห็น
1: ครับผม
0: แล้วแต่
1: ผมขัดตีบเลย

เราจะเอาพวกนี้บี้เข้าไปก็ได้เสร็จแล้วเอากาวช่วยเช็ดหน่อยหนึ่งขัดเลยเดี๋ยวมันจะหายไปละขัด

0: โอ้ยหายไปจริงๆสุดยอด
1: โอเคได้ละหนึ่งด้านด้านนี้เป็นด้านสวยผมใส่สัญลักษณ์ตัว S ลงไปนะฮะอันนี้ผมจะเป็นด้านในก็สัก 80% พอก็จะจบเพียงแค่นี้นะขัดระวังนะระวังที่บอกว่าขอบมันจะบางนะแล้วตรงกลางหนาต้องระวังเพราะฉะนั้นเวลากดน้ำหนักมือให้กดให้สม่ำเสมออย่ามาลงที่ขอบนะต้องระวังด้วยครับเวลาตัวนี้นะให้ระวังถ้าขัดไม่ระวังตรงกลางจะหนาแล้วปลายจะบางนะถ้าอย่างนี้งานจะเสียออกมาจะไม่สวย
2: ครับอาจารย์
1: นะ
0: เชื่อราคาอาจารย
1: ์ตัวนี้เดี๋ยวต้องแก
0: ้ทำไมคะ
1: ไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับ
2: ครับ
1: สังเกตดูนะครับเราจะเห็นรอยขัดกระดาษทรายตามทิศทางนี้อยู่เห็นไหม
2: ขวางใช่ไหมคร
1: ับ มันเป็นรอยขวางนะแสดงว่าเรายังกัดขัดแก้ให้มันในทิศทางตรงเนี่ยยังไม่หมด
2: ยังน้อยไปอยู
1: ่ยังน้อยไปแล้วยิ่งเรากำหนดว่าด้านนี้คือด้านหน้า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องให้ใสสะอาดงั้นก็ให้ขัดใหม่

ผมจะแนะนำไม้ที่เราใช้ในงานทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วตัวนี้นะครับเราจะใช้ไม้โครงที่เป็นไม้สักซึ่งมีรอยต่ออย่างเงี้ยครับมาแปรรูปอีกทีนึงให้เป็นไม้ชิ้นเล็กๆที่จะไปทำขาทำตู้ทำอะไรนะครับสาเหตุที่เราใช้ไม้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไม้สักที่มีราคาถูกหน่อยเพราะมันเป็นไม้จอยนะเดี๋ยวผมจะโชว์การซอยแปรรูปไม้ตัวนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ

เดี๋ยวเราจะซอยอีกทีหนึ่งขาที่เราจะใช้เนี่ยหน้าตาจะเท่านี้ฉะนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งไม้ท่อนนี้เป็น2ท่อนนะผ่าครึ่งให้เท่าๆกัน

เราจะได้ไซส์ที่เราจะมาทำขาละตัวนี้นะครับใกล้เคียงละในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำบัวนะครับให้มีส่วนโค้งตามที่เราต้องการโดยใช้เครื่องเราเตอร์

0: ส่วนโค้งตรงนี้ได้ทำการขัดให้มันกลมแล้วนะผมขัดเป็นตัวอย่างให้ดูช่วงนี้ซึ่งเราจะต้องขัดออกไปหมดทั้งตัวนะครับตอนนี้เราได้บัวที่เราตีจากเราเตอร์2ร่องแล้วนะฮะขัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาตัดนะให้ได้ไซส์ตามนี้แล้วก็ตัด45นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพราะฉะนั้นผมจะตัด2ฝั่งนะฮะครับตอนนี้เราตั้ง45ล็อกนะครับเฉพาะส่วนที่มีบัวใน1ตัวเนี่ยจะใช้ชิ้นส่วนอยู่เท่านี้ครับ1 2 3 4 5 6มี45 4ชิ้นนะแล้วก็เป็นมุม90 2ชิ้นหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราไปทำงานกับเครื่องจักรนะครับได้ยินเสียงเครื่องจักรหนวกหูไปพอสมควรเราก็ได้ชิ้นงานนะออกมาเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะมาทำขาในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมาฉลุให้ได้รูปทรงเป็นตัวนี้นะครับจากตัวนี้เต็มๆนะฮะจะมาฉลุจากแบบของเราตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ของอาจารย์เข้าสเกลมาแล้วเป็น1ต่อ1เลยนะเราก็จะตัดกระดาษตรงนี้เอามาแปะที่ไม้แล้วก็เจาะตามแบบนะเจาะเพื่อที่จะขึ้นรูปตัวนี้เพื่อเราจะได้เอาตัวนี้เนี่ยเป็นต้นแบบในการไปถ่ายเส้นลงที่ชิ้นงานของเราซึ่งเราจะได้มั่นใจว่าใน6ขาของเราเนี่ยจะมีส่วนโค้งช่วงนี้เนี่ยเท่ากันหมดนะโดยใช้แบบตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรจะทำตัวนี้ขึ้นมาทุกคนนะอย่างน้อยก็เก็บเอาไว้เป็นต้นแบบของเราเวลาเราจะทำชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4เราก็จะได้มีชิ้นนี้ใช้ตลอดไปนะอาจจะรู้สึกว่าเราเสียเวลากับการทำชิ้นแรกหรือเปล่าไม่เลยเพราะมันจะช่วยทำให้เราชิ้นทำชิ้นต่อๆไปเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นมันไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่ง
1: เหมือนเลี่ยมพระแถวท่าพระจันทร์นะครับ
0: ไม้สักนิ่มทำงานง่าย
1: คร
0: ับได้แล้วเสร็จแล้วแต่งอีกนิดหน่อย

0: ก็ทําไปส่วนที่เราต้องฉลุคือด้านนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: นะถ้ามองอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราจะเอาแบบตัวนี้เนี่ยมาทาบไอ้ตัวเนี้ยมันจะโค้งๆมันจะเขียนเส้นจะลอกเส้นลงไปลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เอามาซ้อนอยู่ด้านหลังนะซ้อนด้านหลังพลิกกลับมาครับพลิกกลับมาเสร็จแล้วเราจับปลายตัวนี้ให้มันชนขอบข้างหลังเขียนนี่ถ่ายก็จะได้ลายที่เราต้องการนะจำไว้ว่าเราจะด้านหลังในทำนองเดียวกันสังเกตดูว่านี่คือชุดของมันนะพอมาด้านนี้ลายฉลุมันต้องอยู่ฝั่งนี
1: ้มิเลอร์ก
0: ัน สังเกตดูว่าไอ้ลายฝั่งนี้มันจะอยู่ตรงนี้คือกระดาษสีขาวขึ้นแต่พอมาฝั่งนี้มันจะเป็นไม้ขึ้นเพราะมันจะตรงข้ามกัน
2: คร
0: ับ แล้วก็ซ้อนกลับเข้ามา
2: คร
0: ับก็เป็นอย่างนี้วิธีเลื่อยนะจะแนะนำก่อนเลื่อยตัวนี้พยายามให้มันได้ฉากแล้วเราอย่าไปถืออย่างนี้ให้เราพลิกเลยเดี๋ยวกดก่อนนะ
1: อย่าแป๊บนึงเดี๋ยวมันขาด
0: ไม่ค้างอยู่งั้นเลยค้างอยู่งั้นเลยยกออกมาทั้งไม้เลย
1: ยกออกมา
0: คือเราอย่าไปจับอย่างนี้เพราะถ้าจับอย่างนี้ปุ๊บมันจะบังคับให้เราตัวนี้เราจะต้องจับเอียงใช่ไหมซึ่งมันไม่ถูกเวลาเลื่อยออกมาแล้วจะเสียไม้มันจะเฉียงให้เราเปลี่ยนใหม่จับอย่างนี้พอจับงี้ปุ๊บมันทําให้เราเลื่อยได้ตรงขึ้น
2: จ
1: ับ
2: อย่างน
1: ี้
2: เหรอคร
1: ับ เอียงไป
0: จับเอียงนิดนึงพอจับเอียงนิดนึงมันจะไม่บังคับข้อมือเราลองดู
1: อย
0: ่
1: าง
0: นี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ขึ้นลงช้าๆนะค่อยๆไป
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าต้องเอียง
0: แต่ตอนนี้มันเรานอกจากตรงนี้เอียงแล้วเราล้มไปข้างหน้าแล้ว
1: ต้องตั้ง
0: เนี่ยใบเลื่อยของเราตอนนี้มันเอียงอย่างเงี้ยเราต้องครับให้มันดิ่งได้ทั้งสองแกนเลย
1: ต้องทรงคน
2: ดีทำไมต้องยากนะ
1: ยาก
0: เปลี่ยนเลยได้ไหมเปลี่ยนเลยให้คมมันลงนะ
2: คร
0: ับ รูปดูด้วยว่าคมมันกินทางไหนนะมันมีรูปดูรูปใบเลื่อยดู
2: ครับ
0: นั่นแหละพอเราจับงั้นปั๊บเราจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาได้หมดไงแต่ถ้าเราจับตรงๆมันจะถูกหนีไปด้วยขยับเวลาจะเลี้ยวต้องขยับต้องขยับอยู่ตลอดอย่าเพิ่งหมุนเราขยับไปเรื่อยๆก่อนขยับขึ้นลงแล้วก็ค่อยเลี้ยวขยับไปเรื่อย
1: ๆดังมากเก่งมากโอ้โห
0: ขยับไปเรื่อยๆอันนี้เครื่องมือที่เราจะขัดนะเราก็จะสร้างเครื่องมือตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเองเราก็ทำให้มันหลวมกว่าแบบเรานิดนึงนะครับโดยที่เหลาไม้แล้วให้รวมกระดาษทรายแล้วให้มันหลวมกว่านิดนึงนะฮะลักษณะวงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นวงกลมมันจะเป็นวงรีเพราะงานของเราเนี่ยมันจะเป็นรีๆแล้วเวลาเราขัดเพราะเราจะขยับมันเป็นอย่างนี้ฮะปุ๊บมันก็จะกินด้านบนกินด้านบนด้วยแล้วก็ด้านล่างด้วยนะอย่างเงี้ยนะส่วนทางนี้เราก็จะใช้ไอ้โค้งๆตัวนี้เป็นตัวขัดไม่ต้องเลยตัวนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนี่ยเหมือนท่อนี้อาจารย์ปล่อยเอาไว้เป็นมือจับเอาไว้เป็นที่จับเพราะงานเราทำแค่นี้อันนี้ขัดอย่างนี้นะดูก่อนนะวิธีขัดคือตรงนี้ก็ใช้ไอ้หลังที่โค้งๆเนี่ยเป็นตัวขัดพอถึงช่วงโค้งนอกเราใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นแบนเครื่องมือที่เป็นตัวแบนๆเนี่ยเป็นตัวขัดออกนะงั้นมันจะมีโค้งในกับโค้งนอกอย่างตรงนี้ก็เป็นโค้งนอกใช่ไหมเราก็ขัดลงนะศึกษาดูนะครับที่บ้านดูด้วยอันนี้คือขัดโค้งนอกนะจะใช้กระดาษทรายตัวแบนเป็นตัวขัดโค้งนอกอย่างเช่นตัวนี้เราก็ใช้อันนี้ขัดแล้วบางคนก็ถนัดอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าเวลาขัดคุณต้องขยับให้มันเดินหน้าถอยหลัง
2: มีการแบน
0: นะเสร็จแล้วไอ้ตรงที่เราย่อตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวแบน

0: กดลงไป
1: ครับ
0: เพื่อให้มันเป็นบ่าลักษณะนี
1: ้ครับ
0: สรุปก็คือโค้งในเราจะใช้ตัวที่มันเป็นรูปไข่นะฮะซึ่งอาจารย์ทำไว้มันมีใหญ่มีเล็กหลายอันแรกๆเราก็คงใช้ตัวเล็กก่อนเปิดรูมันก่อนถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเราก็ใช้อันใหญ่เนี่ยเห็นไหมมันจะพอดีเลยมันอยู่ที่เราทำตัวนี้เพราะงั้นถ้าเราจะทำตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการช่วยก็คือตัวนี้ขั้นตอนช่วงนี้จะเป็นการทำพื้นด้านบนนะครับโดยที่นักศึกษาเขาได้ขัดเรียบมาแล้วทั้งสองฝั่งนะทั้งพื้นบนพื้นล่างนะเพราะเราก็จะมีพื้นบนที่ทำอยู่2ชิ้นและพื้นล่างอยู่2ชิ้นขั้นต้นเนี่ยเราจะตัดหัวและท้ายของทั้ง4ชิ้นเนี่ยให้มีขนาดเท่าๆกันนะ

ตอนนี้ผมตัดหัวข้างหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดขนาดให้เท่ากันทั้ง4ชิ้นโดยตอนนี้ผมจะเลือกตัวที่สั้นที่สุดมาเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็จะตั้งขนาดล็อกไว้เพื่อให้ทุกตัวเท่าๆกัน

ตอนนี้เราจะได้ขนาดเท่ากันหมดแล้วนะเราจะไปตีบัวแล้วช่วงนี้นะครับนักศึกษาเราจะทำกรอบตัวนี้นะกรอบตัวนี้ทำหน้าที่เป็นรางลิ้นชักให้กับตู้ใบนี้นะครับก็ตามรูปตัวนี้นะครับนี่นะซึ่งกรอบตัวนี้จะวิ่งเข้าไปถึงข้างในด้านข้างของมันทำหน้าที่รับกล่องลิ้นชักที่จะวิ่งอยู่ข้างในนะครับคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นความสำคัญของมันก็คือว่าพื้นเมื่อเราประกอบแล้วช่วงนี้เนี่ยถ้ามันมีการสูงต่ำนะครับเราก็จะให้เรียบอย่างน้อยก็เอาหนึ่งด้านนะครับเอาด้านนี้ซึ่งด้านนี้ถ้าขัดแล้วเนี่ยเวลาเราประกอบเราจะเอาด้านนี้ไว้ข้างบนนะเพื่อให้รางลิ้นชักตัวนี้วิ่งไปแบบราบลื่นไม่สะดุดนะถ้าเกิดว่ามันสูงต่ำเวลาลิ้นชักเราเข้าไปตรงนี้มันจะติดมันจะสะดุดนะซึ่งเราโอเคอนุโลมว่าถ้ามันไม่ได้เราก็ไว้ข้างล่างเอาหนึ่งด้านให้สนิทนะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการทำนะครับโอเคปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเราขัดหน่อยหนึ่ง

0: ยัง
1: ข้ามไปตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเช็คความลึกของหน้าลิ้นชักว่าพอดีหรือเปล่าเกินอยู่นิดนึงเราจะเอาพื้นแต่ละส่วนมาทำขอบลิ้นชักเราจะใส่ตรงนี้โอ้ด้านนี้เกินไปเยอะเลยเราจะเอาด้านหน้าเสมอเราใช้ตัวนี้เดี๋ยวหยอดกาวด้านในโอเค2 จุด
0: ตรงน
1: ี้2 จุด

เรียบตรงนี้ถือโอกาสขัดเลยเนี่ยเกินอยู่นะเวลาขัดถั่วนี้วางบนบ่าตัวนี้แล้วก็ลากไป

0: ตอนนี้เรากำลังเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนอยู่ข้างหน้าที่มันสัมพันธ์กับหน้าลิ้นชักเรามากที่สุดก็รู้สึกจะเป็นตัวนี
1: ้
0: สัมพันธ์กว่าละมันต้องติดในตำแหน่งนี
1: ้ก็คือให้หน้าเรียบไปเลย
0: ให้หน้าเรียบกับตัวนี
1: ้
0: เดี๋ยวเราจะขัดร่วมกันคือเราใส่ลิ้นชักลงไปเต็มทั้ง4อันแล้วก็ขัดพร้อมกันเลยเมื่อสักครู่นี้ลิ้นชักตัวที่4เราเสร็จตัวหนึ่งละตอนนี้อีก3ตัวเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะฮะ2นะทุกตัวที่เรามีเขียนเบอร์ไว้จะได้ไม่ผิดพลาดนะฮะ4อันเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะตีเส้นเพื่อที่จะไปเจาะรูใส่มือจับนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งเลย8 7ใช่ไหม7อยู่ตรงนี้6 7ครับแล้วก็เอาประมาณครึ่งหนึ่งของหน้าลิ้นชักนะอาจารย์กะกะเลยก็ได
1: ้
0: ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจาะด้วยสว่านแท่นนะครับแต่ถ้าใครมีสว่านมือก็ใช้สว่านมือสว่านไฟฟ้าก็ได้นะเราจะมาเตรียมตัวที่จะเจาะรูที่ลิ้นชักนะฮะเพื่อใส่มือจับนะครับเดี๋ยวดูเลยนะฮะเส้นผมตีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะต้องเล็งให้ตรงนะครับให้ตรงตามเส้นที่เราขีดไว้ด้วยละเราได้4รูละเราเจาะเสร็จแล้วนะครับเส้นดินสอที่ค้างอยู่เนี่ยเราจะต้องขัดออกนะฮะกระดาษทรายที่ใช้เป็นกระดาษทรายนมนะฮะเบอร์ตอนนี้ผมใช้เบอร์240นะแล้วก็เวลาเราขัดเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าเราจะพับกระดาษทรายให้เป็นรูปนี้นะครับเพื่อเวลาเราจับเนี่ยกระดาษทรายจะมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้สะดวกเดี๋ยวน้ำช่วย

ตอนนี้เนี่ยงานเราในส่วนการต่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสีไม้สีเนื้อไม้เดิมนะมันจะออกขาวๆลักษณะนี้แล้วก็เวลาเราใช้งานหรือเวลาเราไปจับมันเนี่ยพวกเหงื่อจากตัวเราไปจับพวกเหงื่อเราก็จะติดอยู่ตรงนี้บางทีก็จะเป็นคราบมันๆซึ่งจะติดยากนะครับก็แนะนำว่าเราจะลองสีรองพื้นนะเป็นสีซิลเลอร์ที่ใช้รองพื้นเราจะทำด้วยวิธีเช็ดนะจุ่มแล้วเช็ดง่ายๆไม่ได้ใช้แปรงนะฮะทินเนอร์ซิลเลอร์ก็ผสมกับทินเนอร์มันจะคล้ายๆกับพวกแร็กเกอร์นะครับเนี่ยครับเช็ดลงไปว่าสีมันจะขึ้นมาเลยเป็นสีที่ช่างเฟอร์นิเจอร์เขาก็ใช้กันนะครับเป็นสีรองพื้นถ้าเราใช้แร็กเกอร์เลยเนี่ยบางทีมันใส่แล้วบางทีมันจะเหนียวขัดลำบากนะฮะอันนี้ต้องการเคลือบเพื่อไม่ให้สกปรกแล้วก็ให้สี

พวกซอกเล็กๆถ้าเราไปใช้แปรงทาสีโอกาสที่จะย้อยก็มีเยอะนะงั้นเราก็ลดความเสี่ยงโดยการเช็ดเอาถ้าพ่นก็เหมือนกันนะครับงานเล็กๆพ่นก็ตามซอกตามมุมเนี่ยมันก็พ่นยากนะแล้วบางทีเราอาจจะไม่มีเครื่องพ่นก็แนะนำวิธีอย่างเงี้ยง่ายๆเสร็จไปหนึ่งรอบครับสีจะเข้มขึ้นนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเฉพาะส่วนที่มองเห็นอีกสักรอบหนึ่งเรียบร้อยครับก็เราก็ได้ตู้ตามที่เราต้องการแล้วนะฮะเวลาใช้งานก็ดึงเข้าดึงออกนะฮะคงใช้มือเดียวครับนะโอเคเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเฟอร์นิเจอร์จิ๋วเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านผู้ชมนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านคงได้รับความรู้นะครับสามารถเอาไปใช้งานลองประกอบเล่นๆดูครับตัวแรกลองทำดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรนะทำสักตัวที่สองรับรองว่าจะเร็วขึ้นนะง่ายขึ้นหัวใจหลักของการทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตัวใหญ่ๆทั่วๆไปคืองานต้องเรียบนะครับผิวต้องเรียบได้ดิ่งได้ฉากนะอย่าให้มีช่องว่างเกิดขึ้นนะมีรูโบ๋แล้วบอกว่าจะมาอุดทีหลังนะเราต้องเก็บงานให้สนิทตั้งแต่ตอนที่เราทำนะนั่นคือหัวใจสำคัญของงานเฟอร์นิเจอร์นะทั้งหมดนี้เราสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.archive.channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะแล้วข้างหน้าเรามาเจอกันอีกครับยังมีเรื่องต่อพบกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูวุฒิชัยวิเชียรศรีนะครับหัวหน้าแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับในรายวิชางานสลักดุลขนบ3ตัวนะครับหรือวิชางานสลักดุลพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนในสาขาวิชางานช่างทองหลวงนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มปฏิบัติงานจริงนะครับวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติงานกันจริงๆนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงจากเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีเรื่องของค้อนนะครับค้อนสลักดุลนะครับค้อนสลักดุลอันนี้ตามร้านทองทั่วไปมีขายเขาเรียกว่าค้อนเบอร์3นะครับค้อนเบอร์3นะครับไอ้นี้เราจะใช้ในการสลักดุลนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับเมื่อวานนะครับเรื่องสิวนะครับนี่เป็นสิวเส้นตรงนะครับเป็นเรื่องของสิวเส้นตรงเส้นโค้งสิวดุลนะครับสิวดุลดุลเล็กดุลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับเมื่อวานอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องของแผ่นชันนะครับแผ่นชันเป็นกระบาดชันไอ้นี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในช่วงต่อไปนะครับว่าวิธีการเคี่ยวชันนั้นเราจะเคี่ยวกันยังไงนะครับให้มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของแผ่นชันแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือที่เราจะใช้นะครับเรื่องของแบบนะครับเรื่องของแบบนะครับแบบลวดลายที่เราจะมาใช้ในงานสลักดุลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงเราจะตัดขนาดให้พอดีนะครับความหนาที่เราใช้นะครับในการเรียนสลักดุลพื้นฐานในครั้งนี้นะครับเราใช้ขนาดเบอร์ 0.6 นะครับทีนี้เสร็จจากแผ่นทองแดงทีนี้เราจะติดแบบได้ก็เราต้องใช้เรื่องของกาวนะครับกาวนี้ก็เป็นกาวลาเท็กซ์ทั่วไปนะครับไอ้นี้เราก็จะใช้มาติดแบบนะครับพอติดแบบในช่วงการทำงานนะครับการทำงานทั่วไปแล้วก็การทำความสะอาดนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นกรดกรรมฐานนะครับซึ่งไอ้นี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของกรดนะครับก็จะเป็นใส่ขวดแก้วในลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของกฎกรรมฐาน ไว้สำหรับล้างชิ้นงานนะครับล้างชิ้นงานให้สะอาดนะครับล้างชิ้นงานนะครับให้สะอาดแล้วก็พอล้างชิ้นงานให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการรมดำนะครับไอ้นี้จะเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะครับเราจะสั่งซื้อเป็นเรื่องของวัสดุน้ำยารมดำนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำทองแดงจะมีลักษณะอย่างนี้มาเลยนะครับ เราก็จะเอาไปผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของหัวตะเกียงนะครับชุดตะเกียงเป่าเล่นซึ่งจะให้ความร้อนนะครับแผ่นชันให้ละลายแล้วก็เผาแผ่นทองแดงนะครับเผาแผ่นทองแดงให้เกิดความนิ่มนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันนะครับในขั้นตอนที่จะขั้นตอนแรกนะครับในการทำงานฉลักดุลนะครับก็คือเรื่องของการเขียนลวดลายนะครับวันนี้เราจะมาเขียนลายกันนะครับเรียกว่าลายกนก3ตัวนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลายกนก3ตัวนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีไส้มีปากลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะครับก็เริ่มจากเราฝึกลากเส้นในการเรียนงานสลักดุลพื้นฐานนะครับเราใช้วิธีการลอกลายนะครับก็คือการที่เราเขียนนะครับซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับในลวดลายเดิมๆเพื่อให้นักเรียนมีความเคยชินและก็เ
เข้าใจในเรื่องของลวดลายด้วยนะครับเวลาเราไปสลักแล้วก็ปฏิบัติงานจริงนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจเรื่องของลวดลายนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีการบากลายที่แตกต่างกันแล้วก็มีเรื่องของยอดลายนะครับมีเรื่องของยอดลายซึ่งจะมียอดลายที่มันแหลมนะครับแล้วก็เสน่ห์ของงานเรื่องของลวดลายนะครับก็คือเรื่องของยอดหางไหลนะครับหางไหลที่นักเรียนเขียนนะครับก็จะเป็นยอดที่พลิ้วนะครับตามงานศิลปะไทยนะครับงานศิลปะไทยนะครับมันจะมีลวดลายที่ประกอบไว้แบบนี้อยู่แล้วเป็นหลักที่ตายตัวนะครับการที่เราจะออกลวดลายที่มากเพิ่มขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกับการเขียนกระหนก3ตัวทั้งสิ้นนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องตัวลายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปติดแผ่นทองแดงกันเริ่มทำงานกันนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่เราเขียนแบบแล้วนะครับการเขียนแบบก็เราต้องไปฝึกให้มีความชำนาญนะครับเราเขียนแบบเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อเลยนะครับเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับหลังจากที่เราตัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเผาแผ่นทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งก็คือการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือการเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มเพื่อการยืดหยุ่นในการทำงานสลักดุลนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยจากการจุดตะเกียงนะครับเราก็จุดตะเกียงนะครับให้ไฟมันคู่นะครับให้เป็นไฟกว้างนะครับเราก็เผาไปเลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นเงาเงาที่มันเปลี่ยนสีมันจะเป็นคนละสีกันนะครับอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่มันสุกนะครับเขาเรียกว่าแผ่นทองแดงสุกนะครับตามภาษาช่างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเงามันจะเป็นคนละสีนะครับกับแผ่นทองแดงปกติที่เรายังไม่เผาแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเวลาเราหลบไฟเลยไปแล้วนะครับแผ่นทองแดงเราก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นทองแดงที่สุกแล้วนะครับอันนี้เราสังเกตว่ามันจะมีแผ่นนะครับจะเป็นสีดำทั้งแผ่นนะครับนักเรียนดูนะครับว่าในแผ่นเนี้ยอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่สุกเวลาเราทำงานนะครับแต่ละครั้งเราก็ต้องเผาแผ่นทองแดงให้สุกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับในการทำงานเราไม่ต้องกลัวว่าแผ่นทองแดงจะละลายเพราะว่าความร้อนไม่ถึงกับจุดหลอมเหลวของแผ่นทองแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นทองแดงไปแช่กรดกันนะครับนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราไปแช่กรดแล้วก็เราล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับก็ล้างหลายๆรอบล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะมานะครับเอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับที่หยาบหน่อยนะครับมาขัดผิวนะครับขัดผิวแผ่นทองแดงอาจจะมีไขมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะมาขัดไปทั่วนะครับขัดไปทั่วนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับขัดให้เงานะครับก็ขัดแค่ขัดให้รอบๆเพื่อลดการมีไขมันที่แผ่นนะครับเราก็จะมาใช้กาวนะครับกาวลาเท็กนะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับมาทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นให้ทั่วนะครับ

เราก็ทาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะครับล้างออกได้นะครับนักเรียนอันนี้เราทาให้ค่อนข้างจะชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะมาวางนะครับวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นแล้วก็เรานําแบบนะครับนําแบบนะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีนะครับแล้วก็เรามาวางที่แผ่นทองแดงนะครับให้เข้ากลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราผสมน้ำนะครับให้ทำให้แผ่นแบบเราสามารถจะขยับได้นะครับในการที่เราแปะนะครับจะขยับได้นิดหน่อยนะครับก่อนจะที่จะเราติดจริงแล้วก็เราก็จะรูดไล่ฟองอากาศนะครับทั้งหมดนะครับจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เราจะเอาไปแปะแผ่นชั้นต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราติดแบบแล้วก็รอแบบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเอานำแผ่นทองแดงไปติดบนชั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ทำไมเราถึงติดแบบก่อนนะครับถึงติดแบบก่อนถึงไปติดแผ่นชั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้แบบเข้าอยู่กึ่งกลางของแผ่นทองแดงพอดีนะครับมันจะได้อยู่กึ่งกลางนะครับเวลาเราไปแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าลวดลายที่เราใช้นะครับเข้ากึ่งกลางพอดีนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราไปติดแผ่นทองแดงกับชั้นก่อนแล้วก็ไปติดแบบทีหลังเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแบบจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่าชั้นมันก็จะไหลมาติดที่แผ่นทองแดงด้วยนะครับอ่ะเรามาเผาแผ่นชั้นกันนะครับนะครับในการเผาแผ่นชั้นนะครับเราก็ใช้ไฟฟู่ฟู่ก็เรียกว่าไฟฟู่นะครับก็คือไฟที่ไม่แหลมนะครับนะครับเราก็เผาที่สำคัญก็คืออย่างหนึ่งนะครับในการกวนชั้นนะครับเราให้ใช้เหล็กอันนี้ประดิษฐ์เองนะครับเหล็กแล้วก็เราค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับเราอย่าดึงมาหาตัวเราถ้าชั้นมันละลายแล้วก็มันกระเด็นนะครับมันก็จะโดนตัวเรานะครับที่สำคัญเราพยายามดันไปข้างหน้านะครับเราค่อยๆนะครับก็ใช้ไฟฟู่ฟู่แล้วก็ค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับดันไปนะครับไม่เป็นร่องแล้วก็ชั้นก็จะได้ละลายได้ทั่วนะครับเราก็ค่อยๆกวนนะครับค่อยๆกวนเขาเรียกการกวนนะครับอันนี้กวนชั้นในแผ่นนะครับเราก็หลังจากที่เราใช้เหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการรมนะครับรมชั้นให้ผิวหน้ามันเรียบนะครับก่อนที่เราจะติดแผ่นทองแดงนะครับเราก็รมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเราติดแผ่นไม่ดีนะครับหรือหน้าของแผ่นชั้นไม่เรียบนะครับก็จะทำให้แผ่นเราหลุดได้นะครับเราเผาหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแผ่นนะครับแผ่นทองแดงนะครับก็มาแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็มาแปะเลยนะครับเราวัดขนาดมาแล้วนะครับปึ๊บจะลงพอดีนะครับแล้วก็เราก็ใช้ค้อนนะครับค่อยๆกดไปนะครับให้รอบทั้งแผ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้ชั้นเย็นแล้วเราก็จะไปสลักลวดลายกันนะครับนะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มสลักลวดลายกันนะครับหลังจากที่เราติดแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับบนแผ่นทองแดงแล้วก็แผ่นทองแดงติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสลักเส้นกันนะครับเพราะฉะนั้นในลวดลายมันจะมีเส้นโค้งเส้นตรงนะ

เราก็มาเริ่มกันนะครับนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ตัวข้างล่างก่อนนะครับเราค่อยสลักไปทีละตัวนะครับเรามาเริ่มกันนะครับโดยใช้ซิลเส้นตรงก่อนนะครับในช่วงกว้างๆเราจะใช้ซิลเส้นตรงได้นะครับและที่สำคัญนะครับการจับซิลนะครับการจับซิลนี้ก็มีความสำคัญก็คือใช้นิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายนิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายซิลนะครับแล้วก็หัวแม่มือกับนิ้วกลางนะครับเป็นตัวจับซิลแล้วก็นิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่ประคองซิลเอาไว้นะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้เป็นทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการจับซิลนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกนะครับได้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับอันนี้ก็เราก็ตักไปนะครับส่วนตัวบากเราก็ใช้ซิลโค้งนะครับซิลโค้งโค้งใหญ่โค้งเล็กนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็นะครับเราก็จะสลับซิลไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสลับซิลไปเรื่อยๆนะครับซิลตัวกลางบ้างตัวเล็กบ้างนะครับก็ซิลพื้นฐานที่เราใช้มาในเรื่องของทำงานสลักดุลนะครับเราก็ถ้าไม่ถนัดนะครับเราสามารถจะหมุนแผ่นชั้นได้นะครับนะครับการสลักลายนะครับเราต้องสลักให้ลวดลายนะครับต้องสลักให้ครบทุกลวดลายนะครับมีทั้งตัวไส้ลายนะครับตัวบากลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่มีความโค้งเยอะๆนะครับเราก็สามารถจะใช้ซิลเส้นตรงในการสลักได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้ซิลโค้งทีเดียวนะครับเราก็สลักไปนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของตัวหางไหลนะครับหางไหลซึ่งมีความโค้งเยอะๆนะครับเราต้องพยายามนะครับสลักอย่าให้ยอดลายมันขาดนะครับเขาเรียกว่ายอดลายขาดหรือยอดลายมันจะด้วนนะครับมันก็ไม่เพราะฉะนั้นในการสลักนี้นะครับเราก็จะสลักหมดทั้งแผ่นนะครับหมดทั้งแผ่นนี้เลยหมดลวดลายนะครับครบถ้วนทั้งบากใบทั้งตัวไส้ลายนะครับเราก็จะสลักทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักลวดลายได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำธรรมดานะครับเพื่อให้กระดาษแบบของเราที่ติดอยู่มันหลุดออกนะครับเราก็จะล้างให้ทั่วเลยนะครับขัดๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับผ้านี้เช็ดให้หมดนะครับแล้วก็เช็ดแห้งเพื่อเราจะได้มาเช็คตัวลายว่าตัวลายจะมีตัวลายตัวไหนบ้างที่ขาดนะครับที่ขาดหรือไม่ครบของตัวลายนะครับเราก็จะได้ทำการสลักลวดลายนั้นเพิ่มเติมให้ครบทุกรายละเอียดของตัวลายนะครับแล้วก็เราก็จะเอาแผ่นนี้นะครับไปเผานะครับไปเผาให้สุกแล้วก็ทำความสะอาดด้วยกรดกรรมฐานนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานำชิ้นงานนะครับไปเผาด้วยเผาให้สุกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับด้วยกรดกรรมฐานแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะได้รูปแบบลวดลายที่ชัดเจนนะครับข้างหน้า

แล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็จะพลิกเอาด้านหลังนะครับที่จะมาใช้งานก็คือเอาด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับเอาส่วนด้านหน้าที่เราฉลักไว้ข้างหน้าเพื่อไว้กับดินน้ำมันนะครับเราก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่เป็นตัวรองในการฉลักดุลนะครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการฉลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับสิวที่ใช้ก็จะเป็นสิวดุลนะครับก็จะมีสิวดุลเส้นตรงสิวดุลเส้นโค้งนะครับที่จะใช้นะครับในขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการสลักนะครับแต่ว่าเราใช้สิวดุลนะครับในการสลักซึ่งในสลักเราก็สลักในช่วงในเส้นของลวดลายนะครับเส้นของลวดลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็จะสังเกตว่าในการดุลหรือในขั้นตอนเนี้ยเวลาเราสลักลงไปนะครับทำให้แผ่นทองแดงมันยุบตัวลงนะครับก็เรียกว่าเป็นกระบวนการดุลนะครับเป็นกระบวนการดุลแต่ขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการเดินเส้นดุลนะครับเราก็สลักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินน้ำมันจะมีความนิ่มและก็ทำให้แผ่นทองแดงซึ่งเราเผาแล้วมันมีการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับทำให้มันก็จะยืดลงไปนะครับมันก็จะยืดลวดลายลงไปนะครับนี่เราก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวตัวลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวมนนะครับเดินลงไปเพื่อให้มันมีความสูงในขั้นตอนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายและเรื่องของตัวลายนะครับเราต้องสลักให้ครบถ้วนนะครับทั้งรายละเอียดของตัวลายนะครับเขาเรียกว่าการสลักให้ครบถ้วนนะครับมีทั้งยอดลายนะครับมียอดลายมีตัวบากลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ที่เราใช้สิวดุลนะครับเราให้ชิดเส้นที่เราสลักด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะทำไปตลอดทั้งแผ่นนะครับไปตลอดทั้งลวดลายนะครับงานชิ้นนี้นะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราฉลักเมื่อกี้เราฉลักแล้วก็มีความนูนนะครับของแผ่นทองแดงซึ่งนูนไปข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใช้สิวดุลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการดุลด้วยสิดินน้ำมันนะครับโดยที่เราใช้สิวหัวร่มนะครับจะมีหัวร่ม แล้วก็สิวหัวน็อตนะครับในการดุลนะครับเราก็ทำวิธีการดุลนะครับเราดุลให้มันนูนขึ้นนะครับนูนนะครับนูนขึ้นแล้วก็เราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับ สิวรูปลายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาลูบลวดลายนะครับเบาๆนะครับเพื่อให้แยกมิติของตัวลายนะขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มแยกมิติแล้วนะครับแยกมิติของตัวลายนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะทำให้ทั่วทั้งแผ่นของตัวลายเราจะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะไปเผาทำความสะอาดแล้วก็เราก็จะเอาไปติดชันนะครับทำในขั้นตอนต่อไปนะครับ

นะครับนักเรียนหลังจากที่เราไปเผาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปติดแผ่นชันนะครับติดแผ่นชันเรียบร้อยนะครับทำไมเราดุลด้วยดินน้ำมันแล้วทำไมเราถึงมาติดชันอีกนะครับไอ้นี้ก็คือในเมื่อเราดุลด้วยดินน้ำมันนะครับทำให้การยืดตัวมันก็ยืดโดยภาพรวมนะครับยืดยืดยืดแล้วก็มีความนูนนะครับที่ไม่ค่อยคมชัดนะครับเราก็เลยต้องเอามาติดชันนะครับมาติดชันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาเดินเส้นแล้วก็รูปลายเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายมันจะนิ่งจะคงที่จะมีความคมชัดมากขึ้นอ่ะเรามาทำกันเลยนะครับซิลที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นซิลดุลเหมือนกันนะครับซิลดุลเหมือนกันเราก็จะเดินเส้นนะครับตามขอบมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินเส้นตามขอบนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวยอดลายนะครับตัวหางไหลนะครับเพราะฉะนั้นหางไหลมันจะมีความเล็กความเรียวความปลิ้วที่มันมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องนะครับก็เรียกว่าต้องขยายใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายมันเขาเรียกว่าลวดลายมันบวมกว่าเดิมนิดนึงเพื่อเวลาเราไปทำในขั้นตอนต่อไปเวลาเราลูบลายนะครับมันก็จะเห็นจะได้มีความทิวมากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้สิวหัวมนตัวเล็กนะครับเรามาจิกตรงช่วงปลายลายนะครับช่วงปลายลายนะครับอ่ะเราก็จะมาจิกช่วงปลายลายเพื่อให้มีความนูนนะครับตามยอดลายนะครับตัวบากลายนะครับเพื่อมีความนูนตรงนี้พอมันนูนข้างหน้านะครับเวลาเราลูบลายด้านหน้านะครับมันก็จะทำให้ยอดลายดันสูงขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้ลวดลายนะครับเราก็จะเดินแล้วก็จะลูบแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเช็คความสูงต่ำของตัวลายนะครับเราใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะที่ใช้นะครับจะใช้เป็นดินน้ำมันสีดำนะครับในการกดลวดลายเพราะว่าสีอื่นจริงแล้วสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีดำนะครับเราก็จะมองเห็นชัดเจนมากกว่าสีอื่นนะครับเราก็กดไปนะครับเวลาเราดุลไปนะครับเราก็จะกดดูลวดลายนะครับลวดลายว่ามีความชัดเจนไหมยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะมองดูจากด้านหน้าได้นะครับเราก็จะดูตัวลายที่ดินน้ำมันนะครับอันนี้คือการเช็คถ้าลวดลายที่เราดุลแล้วสมบูรณ์นะครับเราก็ไปเผานะครับก็เผานะครับเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาชันนะครับหยอดลงบนร่องนะครับตัวลายด้านหลังนะครับให้เต็มนะครับหยอดให้เต็มแล้วก็เราก็จะได้ไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลูบลายนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราดุลด้านหลังเสร็จแล้วด้วยชันนะครับเราก็ไปเผาความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เราหยอดชันด้านหลังแล้วก็แปะเหมือนชันเหมือนเดิมเพื่อจะใช้ในการรูปลายนะครับเราหลังจากที่เรารอให้ชันมันเย็นนะครับในขั้นตอนการรูปลายก็คือเราต้องรอให้ชันเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นชันอุ่นๆเวลาเราไปตกแต่งตัวลายหรือเราไปรูปลายทำให้ลวดลายเรายุบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เย็นสนิทเลยนะครับในการ
รูปลายอ่ะเราไปรูปลายกันนะครับสิวในรูปลายนะครับเราก็จะใช้สิวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็สิวหัวมนนะครับเรามาดูว่าเราทำไมถึงเราใช้สิวหัวมนนี้นะครับเพราะสิวหัวมนนี้ในการตกแต่งลวดลายนะครับของยอดหางไหลให้มีความพริ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหางไหลที่เราว่าพริ้วมันจะพริ้วขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของยอดหางไหลนี้นะครับนะครับจริงแล้วมันเป็นเทคนิคการที่ทำได้ง่ายๆนะครับโดยใช้สิวหัวมนนะครับเราก็ลูบเข้าไปตามร่องตามโค้งของตัวลายอยู่แล้วนะครับเราก็นะครับเราก็ความโค้งของตัวลายนะครับด้วยความถนัดเราก็พลิกข้างไปนะครับเราจะดูว่าโครงสร้างหรือเส้นของการสะบัดของยอดหางไหลนะครับแนวเส้นมันจะโค้งนะครับโค้งพลิ้วนะครับเราก็จะเก็บลวดลายไปนะครับแล้วก็ใช้สิวรูปนะครับเราก็ใช้สิวรูปเราจะเห็นว่าไอ้สิวหัวมนตัวเล็กที่เราดุลนะครับมันจะเป็นตุ่มตรงปลายลายนะครับเป็นตรงปลายลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวร่มนะครับก็กดไปก่อนนะครับเพื่อตกแต่งตัวลายให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับยอดตัวลายมันก็จะนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามในการลายตัวนี้เราก็จะต้องนะครับแยกสัดส่วนนะครับสูงต่ำแยกระดับบนล่างนะครับของตัวลายด้วยนะครับแยกเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของงานสลักดุลนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งพื้นผิวนะครับเราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับรูปลายทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราลูบลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปเผาให้สุกแล้วก็ไปล้างด้วยกรดกำมะถันนะครับล้างด้วยกรดกำมะถันเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถจะเอาชิ้นงานชิ้นนี้นะครับมาที่มีความสวยงามของเรานะครับเอาไปรมดำนะครับทำสีผิวนะครับรมดำแล้วก็ไปทำสีต่างๆได้หรือเราจะเอาไปชุบหรือเราจะเอาไปประกอบตกแต่งกับงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับทีนี้กระบวนการรมดำนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น เราก็สามารถจะไปดูได้นะครับในวิธีการรมดำนะครับแล้วก็วิชานี้นะครับเป็นงานสลักดุลพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานหลักๆเลยนะครับในการที่จะสร้างงานเครื่องโลหะรูปพรรณหรืองานช่างทองหลวงซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดและก็สร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ในงานพุทธศิลป์ในงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในงานแค่งานพุทธศิลป์อย่างเดียวนะครับก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างอย่างเช่นตกแต่งเครื่องทรงพระนะครับเครื่องเสียนพระงาน
ตกแต่งลวดลายตามผนังนะครับกรอบประตูหน้าต่างกรอบกระจกนะครับแล้วก็งานที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างงานการสร้างอาชีพนะครับด้วยงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนักเรียนก่อนจะจบงานสลักดุล

ฝนนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราอย่าลืมพื้นฐานเราอย่าลืมรากหญ้าเราอย่าลืมเทคนิคต่างๆที่เป็นพื้นฐานตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพื้นฐานส่วนนักเรียนจะไปดัดแปลงหรือจะไปพลิกแพลงในการทำงานก็แล้วแต่ของนักเรียนแต่ที่สำคัญการฝึกฝนนะครับสำคัญที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นจงร่วมกันอนุรักษ์งานสลักดุลให้คงอยู่ต่อไปนะครับต้องช่วยกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

มามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: มาแล้วทุกอย่างก็จะเป็นผิดมาเลยครับ
1: ลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มแล้วถึงครับไม่ได้ครับ

ในตัวครับในตัวซิมโบส

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแต่เป็นแค่ตรงนั้นเติมแต่พอเราพอดูเยอะเกี่ยวแล้วเยอะต่างเยอะแ
1: ต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้
2: ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
3: อย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับ

0: ากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ดีค่ะพบกับครูไหมนะขวัญจันจำรัด EP 2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP แรกในการทำพอร์ตโฟลิโอได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ครูไหมสอนไปบ้างหรือยังคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกับ EP 2นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะคือการตกแต่งรูปตัวเองนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือการตกแต่งรูปตัวเองเพื่อใช้ในการเป็นพอร์ตงานเพื่อใช้ในการลง Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความแตกต่างจากรูปถ่ายปกติทั่วไปนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเลือกรูปซึ่งของครูไหมได้เลือกรูปนี้ไว้นะคะแต่นักเรียนอาจจะไปเลือกรูปของตัวเองได้นะคะเป็นรูปภาพของตัวเองที่จะใช้ในการตกแต่งเมื่อเลือกรูปได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกรูปสไตล์ไหนก็ได้อาจจะเป็นรูปหน้าตรงรูปข้างหรือว่ารูปถ่ายเต็มตัวก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นเช่นเดิมค่ะเราไปกดที่เลเยอร์นะคะจะสังเกตเห็นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เลเยอร์เป็นเลเยอร์แบ็กกราวด์เหมือนกับที่เป็นตอนใน EP 1นะคะดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานเลเยอร์ได้ปกตินะคะใน EP ที่1ครูไหมสอนวิธีการใช้งานด้วยเพนนะคะใน EP นี้เราจะใช้งานด้วยตัวเมจิกค่ะใช้เมจิกนะคะในการคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นด้านบนตรงนี้นะคะด้านบน select subject นะคะคลิกเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือก select ในส่วนของตัวหุ่นที่เรานำมาใช้ในการ die cut นะคะจะมีความแตกต่างจาก EP แรกตรง EP แรกเราจะต้องนั่งคลิกทีละชิ้นส่วนนะคะส่วน EP นี้จะเป็นการคลิกครั้งเดียวแล้วรอให้โปรแกรมทำงานซึ่งก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะผลสำเร็จออกมาแล้วนะคะจะคลิกตรงส่วนที่เราเลือกก็คือส่วนของคนนะคะความละเอียดของงานจะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะทุกคนกด Ctrl J ค่ะเพื่อเป็นการ copy layer เรียบร้อยนะคะครูไหมลองปิดตาหนึ่งข้างสำหรับ layer ที่เป็น background นะคะนี่คือ layer ที่เราได้คัดเมื่อกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้คัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำ layer background ค่ะด้วยการกด Ctrl J นะคะcopy แล้ว select ค่ะในส่วนของตัวคนนะคะตอนนี้เราสิ่งที่กำลังจะทำคือการลบส่วนของคนออกไปจากเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fill นะคะเลือก content away ค่ะcontain away ก็คือเราจะเลือกพื้นที่ด้านข้างๆเพื่อที่จะมาลบคนออกจาก background นะคะ

รอการทำงานนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คือคนจะหายไปนะคะเหลือเฉพาะพื้นที่แบ็กกราวด์ลองเปิดคนขึ้นมาดูค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เรามีคือแบ็กกราวด์ที่ไม่มีตัวคนนะคะจะแยกชิ้นส่วนเลเยอร์กันเป็น2ชิ้นส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้น Copy ตัวที่เป็นคนไว้1ตัวค่ะปิดตา1ข้างนะคะปิดตาไว้เลเยอร์ล่างปิดตานะคะหลังจากนั้นเราลองปรับลดให้รู้สึกว่าพอดีกับกระดาษที่เราเลือกนะคะเราจะวางวัตถุไว้ประมาณกลางๆนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการไดคัตด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างสมมุติว่าเราใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราไม่ไดคัตหรือว่าไม่ตกแต่งส่วนด้านล่างจะทำให้วัตถุดูลอยนะคะไม่เหมือนกับแบบนี้นะคะความรู้สึกเวลาที่เรามองกันเวลาที่เรามองภาพอันนี้จะรู้สึกลอยขึ้นมานะคะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะปิดด้านล่างในเราก็จะใช้ลักษณะของหยดน้ำผึ้งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปปิดด้านล่างลากวัตถุมาวางนะคะหลังจากนั้นขยายค่ะเราต้องการในเชฟของหยดน้ำแบบนี้นะคะเราต้องการเชฟสีดำฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดออกคือส่วนสีขาวค่ะใช้เมจิกนะคะใช้เมจิกในการคลิก1ครั้งหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Delete ที่คีย์บอร์ดค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัว Select รอบๆกด Ctrl D ค่ะเพื่อเอาตัว Selection ออกนะคะแล้วขยับสิ่งที่เราต้องการจากหยดน้ำคือเราต้องการตัดวัตถุคนนะคะตรงเสื้อให้กลายเป็นรูปหยดน้ำฉะนั้นเวลาที่วางนะคะจะต้องวางให้อยู่ในระดับที่ตัดแล้วพอดีสวยงามนะคะถ้าวางแบบนี้ตอนที่ตัดก็จะเหลือแค่ส่วนด้านบนฉะนั้นวางให้เต็มพื้นที่ของเสื้อนะคะขยับให้เต็มพื้นที่ของเสื้อเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนการตัดในส่วนของเสื้อที่เราไม่ต้องการออกนะคะใช้ตัวคอนโทรลค่ะเอาเมาส์นะคะไปจิ้มที่เลเยอร์2ก็คือเลเยอร์ของหยดน้ำผึ้งหลังจากนั้นคลิกคอนโทรลค่ะจะเกิดตัว selection ขึ้นมานะคะใช้เมาส์คลิกวัตถุที่เราต้องการลบในที่นี้เราต้องการที่จะลบเสื้อนะคะเราต้องการที่จะลบเสื้อใช้วัตถุใช้เมาส์คลิกเสื้อนะคะอาจจะปิดในส่วนของเลเยอร์หยดน้ำผึ้งที่อยู่ด้านบนได้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I ค่ะใช้ยางลบในการลบได้เลยนะคะลบแบบนี้ได้เลยนะคะลบไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการทำให้เสื้อกลายเป็นหยดน้ำผึ้งค่ะลบให้เกลี้ยงเลยนะคะในส่วนที่เหลือออกมาจากหยดน้ำผึ้งหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกด Ctrl D ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเสื้อที่พร้อมที่จะใช้งานต่อแล้วนะคะหลังจากนั้นให้ซูมไปที่เสื้อนะคะแล้วไปกดเอฟเฟกต์เพื่อที่จะใส่เงาให้นิดหน่อยค่ะไปกดที่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเยอร์หน้าคนนะคะไปกด FX ค่ะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะดรอปชาโดว์ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นปรับดรอปชาโดว์ค่ะใส่เงาให้รู้สึกว่าวัตถุดูนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ

เข้มข้นความเข้มความอ่อนของเงานะคะยิ่งตัวเลขเยอะลักษณะแบบนี้นะคะยิ่งตัวเลขเยอะเงาจะเข้มตัวเลขน้อยเงาจะจางลงนะคะปรับให้เห็นความเงาและนูนนิดนึงหลังจากที่รู้สึกว่าปรับแล้วโอเคกดโอเคค่ะตอนนี้เราได้ตัวคนที่มีลักษณะนูนขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่บลัดนิดหน่อยด้านหลังนะคะเพื่อให้ดูมีอะไรฟุ้งๆอยู่ด้านหลังนะคะวิธีการคือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะกดตัวนี้นะคะ create a new layer คลิก1ครั้งค่ะจะปรากฏพื้นที่ว่างสีขาวเลเยอร์เปล่านะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่บลัดค่ะตัวนี้นะคะเอาเมาส์คลิกที่บัตรทูลนะคะใช้บัตรทูลตัวแรกหลังจากนั้นไปเลือกบลัดค่ะคลิกด้านบนนะคะในการเลือกบัตรนะคะให้เลือกบัตรที่มีลักษณะความฟุ้งนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะปรับหัวบัตรได้นี่คือหัวบัตร155นะคะถ้าสมมุติเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นสามารถปรับได้สามารถปรับได้นะคะขณะที่ปรับหัวบัตรนะคะเราสามารถที่จะนำบัตรมาวางเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าสมมุติเราใช้บัตรตัวนี้ค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรด้านหลังสิ่งที่ได้จะออกมาประมาณไหนนี่คือสิ่งที่ได้ตอนนี้นะคะปรับไปเรื่อยๆต้องการให้บัตรมีความฟุ้งห่างปรับด้านล่างนะคะต้องการให้บัตรมีความใกล้ชิดกันหัวบัตรชิดระยะประชิดปรับตัวนี้ได้นะคะสมมติว่าเราโอเคที่หัวบัตรระยะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกสีค่ะกรณีของครูไหมจะใช้เป็นสีขาวนะคะเช่นสมมติว่าเราไม่ใช้ขาวเราใช้แดงลองดูนะคะคลิก1ครั้งเราก็จะได้บัตรสีแดงในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าว่าเราไม่ใช้ก็กด Ctrl Z เพื่อที่จะเปลี่ยนเลือกเป็นสีขาวกด1ครั้งค่ะเราสามารถที่จะปรับเพิ่มความเข้มความอ่อนของบัตรได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราอยากมีลูกเล่นอยากมีความเข้มความอ่อนสามารถปรับตรงนี้ได้บัตรสามารถที่จะขยับได้นะคะเราสามารถที่จะทำแล้วขยับให้รู้สึกพอดีกับวัตถุได้หรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มบัตรนะคะแนะนำให้สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะควบคุมบัตรชิ้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติเราต้องการปรับหัวบัตรแบบรวดเร็วนะคะใช้คีย์ลัดเป็นบอใบไม้ในการลบนะคะแล้วก็รอลิงค่ะในการที่จะเพิ่มบัตรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกดได้เลยนะคะเราสามารถเลือกบัตรแบบอื่นได้หัวบัตรสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับทิศทางของบัตรได้ตอนที่เราปรับจะสังเกตเห็นว่าบัตรด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามหัวที่เราปรับคลิกลงไปเลยค่ะปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะปรับความเข้มความอ่อนของบัตรได้ถ้าสมมุติเราทำไปแล้วไม่โอเคสามารถกด Ctrl Z ได้ค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมกำลังทำคือการทำบลัดที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะคะถ้าสมมุติเราต้องแก้จะแก้ไปเลยทั้งเลเยอร์ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มลด opacity มันก็จะไปทั้งเลเยอร์ค่ะฉะนั้นในการทำบลัดนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้บลัดหลายๆชิ้นแล้วต้องการที่จะปรับไซส์หรือว่าปรับโอพาซิตี้ที่แตกต่างกันแนะนำให้เพิ่มเลเยอร์นิวเลเยอร์ตรงนี้นะคะบัตรละ1เลเยอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรละชิ้นเลเยอร์ใหญ่ๆ

ูใหม่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ใช้เป็น2เลเยอร์พอนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือดอกไม้ค่ะครูใหม่ได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะคะเขาเปิดดอกไม้ขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่ครูใหม่เลือกไว้นะคะประมาณ3ตัวอย่างประมาณนี้นะคะเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้แล้วจะอยู่ในธีมเดียวกันค่ะอันที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นดอกไม้ในรูปแบบของเวกเตอร์เวลาใช้จริงจะใช้ในรูปแบบของเวกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นภาพ JPEG ที่เซิร์ชจาก Google ก็ได้นะคะมี3แบบสมมติว่าเราเริ่มดอกแรกนะคะเริ่มอันนี้เลยนะคะ copy ไปเลยค่ะกด edit copy นะคะหลังจากนั้นไปเข้า Photoshop ค่ะกด edit part หรือ control C control V นะคะวางดอกไม้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นกดขยายเรียบร้อยนะคะเมื่อเราวางดอกไม้ไว้ลำดับสุดท้ายดอกไม้ก็จะอยู่เลเยอร์บนสุดนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางมันไว้ตรงด้านล่างของคนนะคะนำเลเยอร์ดอกไม้วางใต้เลเยอร์คนที่เราจะเลือกนะคะถ้าต้องการให้เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะนี่นะคะที่เราได้คัดไว้ใช้วิธีการเลือกคลิกตรงเลเยอร์คนหลังจากนั้นไปคลิกตรงกุญแจนะคะจะเป็นการล็อกเลเยอร์ไม่ให้ขยับเราก็สามารถที่จะเลือกเลเยอร์ด้านล่างและทำงานกับเลเยอร์ด้านล่างได้โดยที่เลเยอร์คนไม่ขยับนะคะต้องการจะล็อกเลเยอร์ไหนเอาเมาส์ไปคลิกแล้วหลังจากนั้นล็อกกุญแจเลเยอร์ไว้นะคะตอนนี้ได้แล้ว1ดอกหลังจากนั้นเราไป copy ดอกไม้มาอีกค่ะ copy ดอกไม้มาเพิ่มนะคะสมมุติว่าใช้เป็นดอกนี้ edit copy หรือ control Cและ control V กดโอเคค่ะขยายดอกไม้ตอนนี้เรามองเลเยอร์ดอกไม้ไม่เห็นนะคะเนื่องจากอยู่ด้านล่างเลเยอร์คนขยับมานิดนึงค่ะดอกไม้ทั้งหมดเราจะวางด้านล่างเลเยอร์ของคนนะคะซูมค่ะเวลาที่จัดวางดอกไม้นะคะเพื่อให้องค์ประกอบที่ออกมาสวยงามแนะนำให้ซูมเข้าซูมออกดูระยะการจัดตลอดเวลานะคะลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะวางดอกไม้สีชมพูไว้ล่างเลเยอร์สีขาวก็ได้หลังจากนั้นใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะ copy ดอกไม้ที่เราได้เลือกไว้เรื่อยๆเลยนะคะ edit part หรือ control V ใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะคะขยายดอกไม้ให้ใหญ่ขึ้นวางดอกไม้ล่างเลเยอร์ได้วางบนวางล่างอยู่ที่เราจะวางได้เลยนะคะหลังจากนั้นไป copy มาเพิ่มค่ะใช้วิธีการเดิมนะคะ copy วาง

ขยายดอกไม้เล็กใหญ่ตามความเหมาะสมของรูปที่เราทำนะคะให้ดอกไม้จัดอยู่รอบๆของรูปวางซ้อนดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะก๊อปปี้ดอกไม้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้วิธีการคือกดออลติเนทที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วดึงวัตถุที่เราต้องการก๊อปปี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกดออลติเนทที่คีย์บอร์ดดึงวัตถุที่ต้องการก๊อปปี้นะคะหลังจากนั้นเราเพิ่มลดขยายดอกไม้ตามความเหมาะสมของรูปที่เราเลือกมานะคะไปก๊อปปี้เพิ่มได้

อันเดิมนะคะถ้าเราต้องการที่จะ copy ดอกไม้ที่มีอยู่แล้วกด alternate ที่คีย์บอร์ดค่ะแล้วดึงลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy นะคะ

ปี้ไปเรื่อยๆค่ะหาดอกไม้ที่เข้ากับวัตถุนะคะวิธีการดูก็คือดูลักษณะการใช้สีของรูปภาพแล้วไปหาวัตถุดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการมาเป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะของสีที่ใกล้เคียงกันการจัดองค์ประกอบก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะซูมเข้าซูมออกดูได้เลยค่ะดอกไม้เราสามารถที่จะปรับมุมได้ปรับเล็กปรับใหญ่ได้สลับสีนะคะสีขาวบ้างสีชมพูอ่อนบ้างถ้าต้องการนำเลเยอร์มาไว้ด้านล่างคลิกตรงเลเยอร์ได้เลยนะคะ

หลังจากที่เรามีดอกไม้แล้วนะคะหลังจากนั้นเป็นการเพิ่มส่วนของใบไม้เพื่อตกแต่งรูปใช้วิธีการเดิมค่ะ copy ดอกไม้ใบไม้จากเวกเตอร์ที่เราหาไว้นะคะสมมุติเราต้องการที่จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกพุ่มสามารถ copy ได้ค่ะแล้ววางวางได้เลยนะคะเช่นดอกกุหลาบอันหลังสุดที่เรามานะคะจะสังเกตเห็นว่าก้านจะอยู่บนดอกไม้ซึ่งในการจัดองค์ประกอบจะไม่สวยงามนะคะจะต้องเอาก้านไปบังไว้หลังดอกไม้ที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ขยับเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้กุหลาบไปอยู่ด้านหลังสุดสามารถเอียงได้เพื่อให้องค์ประกอบมันสวยงามนะคะ

หลังจากนั้นเลือกใบไม้นะคะใบไม้ที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมค่อยๆทำนะคะค่อยๆเลือกทั้งใบไม้แล้วก็ดอกไม้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเช่นเดียวกันใบไม้จะอยู่ด้านบนนะคะเราเอาใบไม้ไปอยู่ล่างดอกไม้สีขาว

หลังจากที่เราจัดมาระยะหนึ่งเลยนะคะให้ทุกคนดูพร้อมกันตรงที่ซูมเอาไปที่ระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุทางชิ้นของเราได้นะคะเพื่อที่จะดูองค์ประกอบโดยรวมว่าขาดเหลือตรงส่วนไหนนะคะซูมเอาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูการจัดองค์ประกอบของเราว่าเพียงพอหรือยังนะคะสามารถเพิ่มเติมใบไม้กิ่งไม้ได้ตรงส่วนไหนที่ขาดสามารถไป copy มาเพิ่มได้นะคะในการ copy เราต้องซูมเข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะให้ใบไม้ที่เราเอามาไว้ล่างสุดอยู่หลังนะคะนำไปไว้ด้านหลังนะคะจะขยับเรื่อยๆค่ะตรงส่วนของดอกไม้ซึ่งเราได้ทำการ copy มานะคะจะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ดอกที่รู้สึกว่าอยู่ไกลนะคะวิธีการเราสามารถที่จะลด opacityตรงส่วนนี้นะคะเช่นครูไหมต้องการที่จะลด opacity ของดอกไม้ที่อยู่ด้านซ้ายมือให้บางลงนะคะให้มีความจางก็ไปลดตรง opacity ค่ะสังเกตนะคะตอนที่ลดระดับ opacity ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความเข้มอ่อนของใบไม้ดอกไม้เราต้องการให้อยู่ประมาณไหนเราก็ลดนะคะเช่นอันนี้ครูไหมให้อยู่ที่ประมาณ60ค่ะตรง opacity สามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้นะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการขยับเมาส์ได้เราก็จะได้

ใบไม้ที่มีลักษณะจางกว่าส่วนอื่นนะคะเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้เราลด opacity ไปที่60ฉะนั้นมันจะมีความบางกว่าดอกอื่นๆนะคะจะมีความบางคืนกับแบ็คกราวด์เราสมมุติให้ดอกนี้เป็นดอกที่อยู่ในระยะการมองไกลดอกที่เข้มเป็นดอกที่ระยะการมองใกล้ค่ะจะช่วยเพิ่มมิติของการออกแบบงานให้เราได้นะคะเพิ่มลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราซูมดูอีกหนึ่งรอบค่ะมองดูงานทั้งหมดโดยรวมนะคะของชิ้นงานว่าโอเคไหมองค์ประกอบได้หรือยังต้องเติมไหมตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเติมใบไม้นะคะเพื่อที่จะให้องค์ประกอบมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

ใบไม้จะต้องอยู่เลเยอร์ล่างของดอกไม้นะคะสามารถหมุนปรับทิศทางได้ประมาณนี้นะคะหมุนปรับทิศทางของใบไม้

เพิ่มลดเลเยอร์ลดขนาดดอกไม้นะคะขอเพิ่มใบอีกสัก2-3ชิ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเราทำในเรื่องของดอกไม้ใบไม้นะคะถ้าสมมุติเรามีดอกไม้ใบไม้จะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันฉะนั้นครูหมายขอเพิ่มใบไม้นิดนึงเพื่อที่จะได้ดูสมดุลกับเจ้าตัวดอกไม้ที่เรานำมาประดับนะคะเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา

ไปไว้เลเยอร์ล่างดอกไม้นะคะเพื่อจะให้เวลาที่เรามองเนี่ยมองไม่เห็นก้านของใบไม้ที่เรานำมานะคะแล้วก็จัดระดับนะคะดูมุมให้พอดีกับดอกไม้ที่เราวางเราสามารถ copy ใบไม้ไปเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะวิธีการคือการเปลี่ยนมุมเพื่อที่จะสามารถมองใบไม้ของเราได้หลายมุมอะค่ะเปลี่ยนมุมซ้ายขวาได้

เหมือนเดิมนะคะใบไม้พยายามวางไว้ให้อยู่เลเยอร์ในสุดนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อที่จะดูรายละเอียดการหมุนของใบไม้นะคะอันนี้ครูใหม่ต้องการที่จะให้ใบไม้หมุนโค้งไปทางทิศทางเดียวกับเส้นผมนะคะเราก็จะต้องจับใบไม้หมุนนิดนึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งค่ะภาพรวมที่เราได้ตอนนี้ประมาณนี้นะคะดูว่าเราจะเติมไหมขยับไหมตอนที่เราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตงานเซฟงานแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คความเรียบร้อยของงานอีกหนึ่งครั้งนะคะลองขยับซ้ายขวาขยับมุมดอกไม้ดูนะคะจะทำให้เราทราบว่าพอดีหรือยังนะคะเช่นเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้ขยับมาอีกนิดนึงจะทำให้การจัดองค์ประกอบของเราดีขึ้นไหมการจัดงานลักษณะนี้นะคะเน้นสำคัญที่สุดคือการจัดองค์ประกอบให้พอดีกับรูปให้พอดีกับดอกไม้ให้พอดีกับคนที่เรานำมานะคะหลังจากนั้นดูภาพรวมค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการจัดองค์ประกอบที่เป็นภาพลักษณะนี้นะคะในการที่เราได้คัดไปจัดองค์ประกอบไปจะต้องซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุที่เราจัดตลอดเวลานะคะเพื่อเวลาที่เราพิมพ์เวลาที่เราพิมพ์เอาออกมาจะได้รู้สึกมีความพอดีกับสิ่งที่เราทำนะคะตอนนี้เราจะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเมื่อเราโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทำคือแบ็กกราวด์นะคะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์ที่เป็นสองสีอยู่นิดนึงส่วนนี้นะคะซึ่งพอมองแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่สวยงามเมื่อกี้ครูใหม่ล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปนะคะกดล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราใช้วิธีการสแตมป์นะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่สแตมป์หลังจากนั้นกดออลติเนทค่ะเลือกและลด opacity การสแตมป์ลงมาที่ระยะ 50% ค่ะประมาณ50นะคะคลิกค่ะเพื่อที่จะให้ background layer background มีความสมูทยิ่งขึ้นนะคะลด opacity อีกนิดนึงlayer background เราก็จะมีความสมูทยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราดูเช็คความละเอียดของภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือการเซฟค่ะไฟล์เซฟแอส

ถ้าต้องการที่จะแก้ไขต่อนะคะหรือว่าไฟล์ไปใช้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ได้ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นกดเซฟนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการดีไซน์แต่งรูปปกหรือว่ารูปคนทำโปสเตอร์สามารถที่จะเอาไอเดียนี้นะคะไปต่อยอดในการดีไซน์ทำทั้งโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวแล้วก็ทำเพื่อลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะต่อไปเป็นการเซฟไฟล์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนะคะเช่นก็คือการเซฟแอสก๊อปปี้ตรงนี้ครูใหม่จะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าใน Save as Copy นะคะจำหน่าของไฟล์แบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะไฟล์ GIF สามารถเซฟเป็นไฟล์ GIF ได้สามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ไฟล์ TIFF ไฟล์ PNG ไฟล์ TIFF อยู่ด้านล่างสุดนะคะไฟล์ PNG แต่ขั้นตอนนี้เราจะรู้จักกับไฟล์ JPEG นะคะกดเซฟค่ะและโปรแกรมจะถามนะคะว่าต้องการเซฟควอลิตี้ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการนำไปใช้ที่ไฟล์มีความละเอียดคมชัดนะคะให้เลือกควอลิตี้ในระดับของแม็กซิมัมก็คือ12แต่ถ้าเราต้องการจะใช้ไฟล์ในขนาดเล็กนะคะก็สามารถลดควอลิตี้ได้การลดควอลิตี้นะคะจะมีผลต่อความคมชัดของภาพเวลาที่เราไปขยายภาพหรือว่าต้องการใช้ภาพในรูปแบบต่างๆในกรณีของอันนี้นะคะครูใหม่จะใช้เป็น maximum นะคะสูงสุดที่12กดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไฟล์ที่เซฟไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ครูใหม่เลือกไว้เมื่อกี้นะคะหรือสมมติว่าเราจะเซฟเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะคะเช่น GIFอาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นเลเยอร์หนึ่งไฟล์คลิปกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปลองเปิดดูกันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะ

ลองซูมดูนะคะว่ามีความคมชัดไหมเพียงพอที่เราจะไปใช้งานไหมนะคะและก็อีกไฟล์หนึ่งที่คุณไหมเซฟทดลองเมื่อกี้นะคะคือไฟล์ JPEG ค่ะเช่นเดียวกันลองซูมดูนะคะเพื่อประโยชน์เวลาเราไปใช้งานรูปจะต้องมีความคมชัดและก็เหมาะสมกับการ

ส่วนอีกหนึ่งไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้คือไฟล์ PSD นะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้เผื่อวันหนึ่งเรานำไฟล์นี้ค่ะไปแก้ไขเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลเยอร์โทนเปลี่ยนรูปแบบดอกไม้สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ PSD ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการเซฟไฟล์วันนี้สอนไป3อย่างด้วยกันนะคะคุณหมายหวังว่าสิ่งที่สอนในการดีไซน์แล้วก็ไอเดียต่างๆจะไปต่อยอดและก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดู

ว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนบนแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนทะเลยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับเพิ่มเติมจาก EP ที่แล้วนะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ในส่วนของความปลอดภัยในส่วนของการปฏิบัติงานทางไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการทํางานนะครับว่าการทํางานอย่างไรทําให้ปลอดภัยสําหรับ EP นี้นะครับเราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของการทํางานในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็เรียนรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่เราใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือช่างประจําวิชาชีพนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือช่างแต่ละช่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับที่เราใช้กันนะครับถ้านักเรียนเป็นนักเรียนช่างไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับว่าในส่วนของเครื่องมือเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับนะจะมีต้องใช้อย่างไรซึ่งในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพนั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับว่าในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับสําหรับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับครูก็ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับซึ่งในส่วนของ2หัวข้อหลักๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทํางานทางไฟฟ้าที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยทํามาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในการทํางานแต่ละส่วนนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้และกลับมาทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือสําหรับการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับและหัวข้อที่2นะครับก็คือเครื่องมือสําหรับการเดินสายไฟฟ้าเดินแบบเดินสายร้อยท่อนะครับซึ่งลักษณะของงาน2งานนี้นะครับก็นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับในส่วนของระดับปวช.นะครับที่เรียนผ่านมานะครับทั้งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายหรือการเดินสายไฟฟ้าด้วยแบบเดินสายร้อยท่อนะครับก็ในส่วนของการทํางานนักเรียนอาจจะทํางานในส่วนของการทดสอบในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าเมื่อนักเรียนออกไปสู่โลกภายนอกนะครับก็คือในส่วนของการปฏิบัติงานจริงเนี่ยเมื่อเข้าสู่ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยนักเรียนจะต้องไปเรียนรู้นะครับแล้วก็จะต้องฝึกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการติดตั้งหรือว่าในส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้ในส่วนของข้อมูลที่ได้เรียนมาแล้วนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนของการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนะครับว่าที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็จะแบ่งแยกออกมานะครับในส่วนของเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทางไฟฟ้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นแรกก็คือในส่วนของค้อนเดินสายไฟนะครับในส่วนของค้อนเดินสายนะครับจะเป็นลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าแบบเข็มขัดรัดสายนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับซึ่งในส่วนของค้อนนะครับจะเป็นลักษณะของค้อนที่ใช้เฉพาะวิชาชีพนะครับในส่วนของค้อนจะมีด้านหนึ่งป้านด้านหนึ่งแหลมนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นและคุ้นเคยนะครับเพราะเราได้ใช้ในการปฏิบัติงานมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับน้ําหนักของค้อนที่เราใช้โดยทั่วไปครูก็เคยสอนเคยบอกไปแล้วนะครับว่าค้อนมาตรฐานที่ใช้ในการทํางานครับก็คืออยู่ที่ประมาณ250ปอนด์นะครับนักเรียนสามารถสังเกตในส่วนของน้ําหนักนะครับของตัวค้อนได้จากจุดนี้นะครับว่าในส่วนของน้ําหนักหรือขนาดที่เหมาะสมสําหรับการทํางานตามมาตรฐานของเครื่องมือที่ในการใช้งานนะครับจะต้องมีขนาดน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของค้อนนะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานอยู่2ด้านนะครับนักเรียนก็เคยใช้เป็นด้านที่ป้านนะครับก็จะทําหน้าที่ในการตอกในส่วนของตะปูนะครับที่จะตอกกับเข็มขัดรัดสายนะครับส่วนด้านที่เป็นมุมแหลมนะครับก็จะใช้ในการตอกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะใช้ในการทํางานในลักษณะของพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกในการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้ให้สะดวกมากขึ้นนะครับเครื่องมือที่2นะครับก็คือในส่วนของครีมนะครับครีมที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับก็มีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับถ้านักเรียนเคยใช้นะครับนักเรียนจะรู้ว่าในส่วนของการใช้งานนะครับครีมแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือในส่วนของครีมรวมนะครับลักษณะของครีมรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ
ในส่วนของครีมรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับทั้งในส่วนของการตัดในส่วนของการจับนะครับซึ่งในส่วนของครีมจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับครีมที่เราเลือกใช้ในการแบบงานทางไฟฟ้านะครับก็ให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าในส่วนของครีมนะครับมุมจับนะครับก็จะเป็นลักษณะของปากที่เรียบนะครับในส่วนของมุมตัดก็จะเป็นลักษณะของมุมที่เป็นมุมตัดนะครับซึ่งครีมแต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นถ้าในส่วนของมุมตัดที่มีรอยหยักนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปอกสายได้ในตัวอันนี้ก็อยู่ที่คุณสมบัติของครีมประเภทนั้นๆนะครับและในส่วนของด้ามนะครับก็จะต้องมีในส่วนของฉนวนนะครับที่ทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับเพราะว่าในส่วนของครีมนะครับจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับจะเป็นตัวนําทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกใช้ครีมก็จะต้องดูในส่วนของฉนวนนะครับที่ห่อหุ้มว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมในส่วนของครีมรวมนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของครีมตัดลักษณะของครีมตัดนะครับก็มีส่วนของครีมตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่มีคมตัดฟันที่ใช้ในการตัดหน้านะครับจะเป็นฟันตัดนะครับส่วนในร่องนะครับก็จะเป็นลักษณะของร่องที่ใช้ในการปอกสายซึ่งครีมที่เราใช้เนี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นลักษณะของครีมที่ใช้ในการปอกสายก็จะมีร่องในการปอกสายเนี่ยหลายร่องแต่ว่าลักษณะของครีมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมตัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเหมือนเดิมครับในส่วนของฉนวนนะครับฉนวนห่อหุ้มในส่วนของด้ามครีมนะครับต้องเป็นฉนวนที่มีความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใช้จะต้องไม่มีการหลุดลุ่ยนะครับและจะต้องไม่มีการฉีกขาดของฉนวนเวลาที่เราใช้งานในการไปงานทางไฟฟ้านะครับอันต่อไปนะครับก็ในส่วนของครีมปากแหลมนะครับลักษณะของครีมปากแหลมก็จะเป็นลักษณะของครีมที่เราจะใช้ในพื้นที่ที่มีการทำงานนะครับในการหยิบจับในพื้นที่ที่แคบๆนะครับซึ่งคุณสมบัติของครีมนะครับก็จะเป็นลักษณะของปลายที่มีความแหลมนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ในการหยิบจับนะครับในพื้นที่ที่แคบๆได้นะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของครีมม้วนสายนะครับในส่วนของครีมม้วนสายเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่มีคมในส่วนของด้านปลายเนี่ยเป็นลักษณะของวงกลมนะครับซึ่งจะใช้ในการม้วนสายเวลาที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของสายเข้าในส่วนของขั้วต่อสายนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของขั้วต่อสายถ้าเป็นลักษณะของขั้วต่อสายที่เป็นในส่วนของตัวสกรูนะครับสกรูที่ทําหน้าที่ในการจับยึดนะครับในส่วนของการใช้ครีมม้วนสายนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ในการต่อสายเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับในทิศทางการหมุนของสกรูนะครับซึ่งในการต่อสายแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่นักเรียนทําการต่อสายเข้าไปถ้าเป็นลักษณะของขั้วต่อสายแบบนี้นะครับเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของครีมม้วนสายนะครับเพราะเป็นลักษณะของการหมุนหรือการล็อกปลายสายโดยการกดนะครับใส่ไปที่จุดแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเข้าสายในลักษณะของขั้วต่อสายที่เป็นลักษณะของเกลียวแบบนี้นะครับจะต้องมีการม้วนปลายสายโดยการใช้ครีมม้วนสายเนี่ยเป็นตัวทําหน้าที่ในการม้วนสายนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นและความกระชับเวลาที่เราทําการเชื่อมต่อนะครับขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของครีมปอกสายนะครับลักษณะของครีมปอกสายก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของครีมปอกสายเนี่ยถ้าเป็นลักษณะดังนี้นะครับก็เป็นลักษณะของครีมปอกสายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของถ้าจากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของครีมที่ทําหน้าที่ในการปอกสายโดยการกดแล้วก็ดันออกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของครีมปอกสายชนิดนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกเวลาที่เราต้องการที่จะปอกสายนะครับก็นําสายเข้ามาใส่เข้าไปด้านในนะครับและจะเมื่อเรากดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีมุมที่ทําหน้าที่ในการจับเห็นไหมครับจับปลายสายเพราะฉะนั้นในส่วนของมุมที่ทําหน้าที่ในการจับเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจับสายแล้วก็จะมีมุมในการตัดนะครับตัดแล้วก็ดันออกนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็นลักษณะของครีมปอกสายประเภทนี้นะครับก็จะมีความรวดเร็วในการทํางานนะครับซึ่งลักษณะของครีมแต่ละประเภทนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเหมือนลักษณะตำแหน่งตัวนี้นะครับเหมือนครีมตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของครีมปอกสายลักษณะเดียวกันนะครับก็คือมีคมตัดนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทําการกดก็ลงไปนะครับสายจะต้องทําการดันออกนะครับถึงจะทําหน้าที่ในการปอกสายได้ซึ่งจะแตกต่างกับครีมปอกสายชนิดนี้นะครับจะอำนวยความสะดวกได้ในการทํางานได้รวดเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานก็
สามารถวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากับเนื้องานนะครับว่าจะใช้ครีมลักษณะไหนในการทำงานนะครับอันต่อไปก็เป็นลักษณะของครีมย้ำนะครับนะหรือลักษณะของครีมย้ำที่เป็นลักษณะของครีมย้ำหางปลานะครับก็คือครีมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของครีมย้ำนะครับที่ใช้ในการย้ำปลายสายนะครับเวลาที่นักเรียนจะต้องทําการที่เข้าปลายสายนะครับถ้าต้องการความแน่นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเราก็ทําการย้ําเข้าไปนะครับซึ่งองค์ประกอบในส่วนของครีมย้ําเนี่ยจะต้องมีในส่วนของหางปลานะครับที่จะใช้ในการย้ําซึ่งในส่วนของครีมย้ําเราจะเห็นว่าจะมีตําแหน่งของขนาดของหางปลาที่แตกต่างกันออกไปตามหมายเลขนะครับนักเรียนสามารถสังเกตได้นะครับว่าในส่วนของหมายเลขแต่ละหมายเลขเนี่ยนะครับจะต้องใช้หางปลาหรือใช้ขนาดของสายขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นครีมตัวนี้นะครับก็สามารถย้ำสายได้ขนาดตั้งแต่เบอร์ 1.5 2.5 แล้วก็เบอร์ 6นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนัมเบอร์นะครับซึ่งในส่วนของครีมย้ำเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นในส่วนของคมตัดนะครับสามารถปลอกสายได้นะครับหน้าสายก็สามารถปลอกได้ตามขนาดตามเบอร์ตามขนาดเบอร์ที่ระบุไว้บนตัวครีมนะครับก็จะอำนวยความสะดวกได้หรือถ้าบางรุ่นนะครับนักเรียนอาจจะมีแค่ลักษณะของครีมที่ทําหน้าที่ในการย้ําอย่างเดียวอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบหรือว่าการเลือกใช้ครีมประเภทนั้นๆนะครับต่อไปก็คือจะเป็นลักษณะของครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือจะทําหน้าที่ในการจับยึดนะครับซึ่งในส่วนของครีมล็อกนะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะของคมจับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องมาหมุนในลักษณะของเกลียวตัวหลังนะครับถ้าเป็นลักษณะของสกรูหมุนเข้าไปนะครับและทําการจับล็อกนะและกดทําให้ทําการล็อกให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะล็อกชิ้นงานหรือว่าเวลาทํางานต้องการจับชิ้นงานที่มีความแน่นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ครีมล็อกเนี่ยในการจับได้นะครับในส่วนของการบํารุงรักษานะครับก็คือ1ก็ใช้ครีมให้ถูกต้องตามงานนะครับซึ่งในส่วนของครีมที่เราใช้ก็ใช้ถูกต้องตามชื่อนะครับอย่างเช่นครีมตัดก็ใช้ในการตัดนะครับครีมรวมก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายลักษณะนะครับครีมปากแหลมครีมม้วนสายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องตามงานนะครับข้อที่2นะครับก่อนการใช้งานนะครับต้องตรวจสอบในส่วนของฉนวนคําว่าฉนวนก็คือในส่วนของฉนวนที่อยู่ด้านในส่วนของมือจับนะครับจะต้องตรวจสอบว่าในส่วนของฉนวนเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับว่าในการทํางานแต่ละครั้งถ้าในลักษณะการทํางานแบบไม่มีไฟอันนี้อันตรายอาจจะไม่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนทํางานแบบมีไฟนะครับอาจจะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้นะครับถ้าในส่วนของฉนวนเนี่ยเกิดการถลอกหรือฉีกขาดหรือว่าเสื่อมคุณภาพนะครับเวลาที่เราเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับอันที่3นะครับไม่ควรใช้ครีมที่แทนค้อนนะครับคือลักษณะของตัวครีมนะครับบางครั้งนะครับเครื่องมือเราอาจจะไม่ครบใช่ไหมครับเรานําในส่วนของครีมเนี่ยไปใช้แทนค้อนใช้ไปตอกในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าตอกในส่วนของตําแหน่งที่เราต้องการที่จะตอกย้ําเข้าไปนะครับแต่ในส่วนของการทํางานจริงๆนะครับก็ตามที่ครูบอกไปนะครับก็คือใช้ให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับอันที่5นะครับควรทําความสะอาดครีมนะครับหลังที่จะเลือกใช้อาจจะหลังจากที่เราเลือกใช้ไปแล้วนะครับเราก็นํามาทําความสะอาดนะครับอาจจะมีในส่วนของเศษวัสดุนะครับมาติดอยู่ในส่วนของตัวครีมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานไปแล้วนักเรียนก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันนะครับต้องมีการเคลือบน้ํามันนะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้งานนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของตัวครีมเนี่ยจะเป็นลักษณะของโลหะนะครับมีการใช้งานเมื่อมีการใช้งานนานๆไปเนี่ยจะมีคราบนะครับในส่วนของสนิมเนี่ยมาเกาะนะครับก็หลังจากใช้งานเสร็จทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะชะโลมด้วยน้ํามันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลังจากที่เราทําการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สมควรที่จะเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะเวลาใช้งานนะครับจะได้สะดวกเวลาที่เราต้องการนํามาใช้งานในครั้งต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับก็ในส่วนของไขควงนะครับซึ่งในส่วนของไขควงเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกออกมาเป็น3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือไขควงแฉกนะครับลักษณะของไขควงแฉกก็จะเป็นลักษณะของคมตัดนะครับที่เป็นลักษณะ
ลักษณะของไขควงแฉกก็คือลักษณะของไขควงที่มีด้ามปลายนะครับเป็นลักษณะของแฉกนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็ใช้งานกับสกรูนะครับที่เป็นสกรูแฉกนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในส่วนของไขควงที่ปลอดภัยนะครับจากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของไขควงนักเรียนจะเห็นว่ามันมีหลายประเภทใช่ไหมครับตั้งแต่ลักษณะของไขควงที่เป็นลักษณะการห่อหุ้มที่แค่ในส่วนของตัวด้ามจับนะครับและในส่วนของแกนนะในส่วนของปลายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเพราะฉะนั้นในส่วนของรูปที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทํางานทางไฟฟ้านะครับบางครั้งเราอาจจะต้องมีการทํางานแบบมีไฟเมื่อมีไฟนะครับการเลือกใช้ไขควงก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับไขควงที่ปลอดภัยนะครับจะต้องมีฉนวนห่อหุ้มนะครับตั้งแต่ด้ามจับไปถึงในส่วนของปลายของไขควงนะครับซึ่งลักษณะของไขควงที่มาตรฐานนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะตามที่ครูบอกนะครับในส่วนของด้ามจับจะเป็นลักษณะของฉนวนนะครับและในส่วนของตัวไขควงนะครับจะมีลักษณะของฉนวนที่ห่อหุ้มไปถึงปลายนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานเนี่ยลักษณะของไขควงเพศนี้ก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะดังรูปนะครับบางตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับลักษณะของตัวไขควงนะครับในส่วนของก้านไขควงเราจะเห็นว่าจะไม่มีฉนวนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอาจจะเกิดไฟดูดนะครับเวลาที่เราทํางานได้นะครับเหมือนถ้าอีกตัวนึงถ้าเป็นลักษณะของไขควงตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะไขควงแบบต่อนะครับนักเรียนสังเกตนะครับด้ามปลายด้านตัวจับนะครับของไขควงเนี่ยจะมีลักษณะของจุดโลหะนะครับซึ่งไขควงเพศนี้ก็ใช้เหมาะสมกับงานก็คือจะใช้ในการต่อนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการขันสกรูออกมาแต่ว่าสกรูอาจจะเน่นนะครับอาจจะมีคราบตะกันหรือคราบสนิมเกิดขึ้นนะครับก็สามารถใช้ไขควงเพศนี้นะครับในการต่อนะครับเมื่อตอกแล้วจะทําให้ในส่วนของสกรูนะครับที่มีความแน่นเนี่ยคลายตัวออกมานะครับก็จะทําหน้าที่คนละหน้าที่กันนะครับและอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นไขควงแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของไขควงแบบเปลี่ยนก้านไขควงได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือในส่วนของต้นทุนในการซื้อนะครับแต่ข้อเสียก็คือความปลอดภัยในการใช้งานนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้งานเพราะไม่มีฉนวนห่อหุ้มในส่วนของก้านไขควงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับอีกตัวเล็กตัวสั้นนะครับก็จะเป็นไขควงที่ใช้ในพื้นที่ที่แคบๆนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการทํางานในพื้นที่แคบนะครับการเข้าถึงของงานก็จําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ไขควงให้เหมาะสมกับงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกใช้นะครับจากที่ครูได้อธิบายไปนะครับถ้าต้องการด้านความปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็คือจะต้องใช้ไขควงที่มีในส่วนของฉนวนเนี่ยห่อหุ้มจนถึงปลายนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นไขควงปากแบนนะครับของไขควงปากแบนก็เหมือนเดิมนะครับข้อแตกต่างก็คือในส่วนของปากนะครับของไขควงนะครับจะเป็นลักษณะตอบสนองกับในส่วนของสกรูนะครับสกรูก็จะเป็นลักษณะของไขสกรูที่เป็นปากแบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับก็ต้องใช้ไขควงที่เป็นปากแบนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของไขควงนะครับที่เป็นไขควงปากแบนนะครับก็จะต้องเป็นไขควงที่มีฉนวนเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้ามาตรฐานของไขควงในการแบบงานทางไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงปากแฉกหรือไขควงปากแบนนะครับก็ต้องมีฉนวนห่อหุ้มนะครับในส่วนของด้ามจับและในส่วนของก้านของไขควงจนถึงปลายนะครับซึ่งไขควง2ตัวนี้นะครับที่ครัวมาทั้งไขควงปากแฉกและไขควงปากแบนก็เป็นลักษณะไขควงที่ใช้ในการแบบงานทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยนะครับอันที่3นะครับไขควงอื่นๆนะครับเช่นไขควงที่ใช้ในการวัดไฟนะครับซึ่งในส่วนของไขควงที่ใช้ในการวัดไฟเนี่ยคุณสมบัติของไขควงนะครับที่เราใช้ในการทดสอบนะครับในส่วนของจุดที่เราไม่แน่ใจนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของไขควงเทสไฟเนี่ยใช้ในการวัดและทดสอบนะครับซึ่งลักษณะของไขควงเทสไฟนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไขควงที่ใช้ในการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะไม่สามารถนําไปใช้ในการขันน็อตหรือสกรูได้เพราะว่าในส่วนของไขควงเทสไฟจะเป็นไขควงที่ทําหน้าที่ในการเทสระบบแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นนะครับในส่วนของปลายหรือว่าโครงสร้างของไขควงเทสไฟเนี่ยจะไม่รองรับในส่วนของการทํางานหนักนะครับ
หลักการทำงานของไขควงเทสไฟนะครับเวลาที่เรานำไปใช้ในการวัดและทดสอบนะครับในส่วนของปลายไขควงนะครับก็ไปแตะกับวัตถุหรือจุดที่เราต้องการนะครับที่จะนำไปใช้ในการวัดและทดสอบอย่างเช่นถ้าเราเจอในส่วนของสายไฟนะครับถ้าลักษณะตอนนี้สายไฟนะครับเราก็ใช้ปลายของไขควงเนี่ยจิ้มลงไปนะครับและในส่วนของด้ามของไขควงจะต้องทำการแตะนะครับเอานิ้วมาแตะในส่วนของด้ามของไขควงนะครับซึ่งหลักการของไขควงก็คือในส่วนของการทำงานนะครับจะอาศัยในส่วนของร่างกายของผู้ปฏิบัติงานนะครับเป็นระบบกล่าวนะครับในการต่อระบบนะครับถ้าในส่วนของสายไฟมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลอยู่นะครับในส่วนของหลอดไฟที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงออกมาจะทำให้เห็นนะครับว่าในส่วนของจุดที่นักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของไขควงที่เป็นประเภทไขควงหกเหลี่ยมนะครับในลักษณะของไขควงหกเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นลักษณะของด้ามปลายด้านปลายของไขควงนะครับจะใช้สำหรับการขันในส่วนของสกรูที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปแบบของไขควงเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับการใช้และการบำรุงรักษาไขควงนะครับในส่วนของการใช้นะครับก็คือในส่วนของการใช้ไขควงก็ใช้ให้เหมาะสมกับงานความหนาของปลายไขควงนะครับก็จะต้องพอดีกับสกรูนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนอาจจะไปเจอในส่วนของสกรูที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกใช้ไขควงนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะนั้นขนาดของไขควงแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของไขควงที่เป็นลักไขควงปากแฉกใช่ไหมครับแต่ในส่วนของไขควงเนี่ยนะจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นขนาดเล็กครับอันนี้ก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการรับแรงเวลาที่เราใช้ในการขันหรือการถอดน็อตสกรูนะครับในส่วนของปลายของไขควงเนี่ยแต่ละตัวนะครับจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเมื่อมีขนาดที่ไม่เท่ากันถ้าในหนุกในส่วนของมุมที่ทําหน้าที่ในการรับแรงนะครับถ้านักเรียนใช้ไขควงที่มีขนาดเล็กนะครับไปขันน็อตที่มีขนาดใหญ่ก็จะทําให้มุมของไขควงเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับนะแต่ถ้าเอาไขควงขนาดใหญ่ไปใส่ในส่วนของสกรูขนาดเล็กก็ไม่สามารถได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องวิเคราะห์นะครับในส่วนของงานว่าเวลาที่เราเลือกใช้ไขควงเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของการขันนะครับในส่วนของคมในส่วนของปลายของไขควงเนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับเราต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับเวลาใช้ขันนะครับเราก็จะต้องขันให้ในส่วนของไขควงเนี่ยตั้งตรงนะครับถ้าตั้งตรงเนี่ยจะทำให้หน้าสัมผัสของปลายของไขควงเนี่ยสัมผัสกับตัวของสกรูได้เต็มที่และสามารถรับแรงนะครับถ้านักเรียนขันเล่นอยู่ในมุมเอียงนะครับมุมของตัวไขควงนะครับก็จะจับในส่วนของสกรูได้ไม่แน่นนะครับส่งผลให้ในส่วนของไขควงเนี่ยเกิดความเสียหายหรือสกรูเกิดความเสียหายได้เพราะนั้นเวลาที่ใช้งานนะครับจะต้องใช้งานให้เหมาะสมนะครับทิศทางนะครับการใช้งานการขันไม่ว่าจะขันเข้าหรือขันออกจะต้องทิศทางของไขควงจะต้องตรงกับตัวสกรูอยู่เสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานของไขควงชนิดนั้นๆ นะครับต่อไปนะครับในส่วนของไขควงที่ชำรุดบิดงอหรือว่ามีความเสียหายนะครับก็ไม่สมควรนำมาใช้นะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับในส่วนของไขควงนะครับก็จะต้องมีการบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงแฉกหรือไขควงแบนนะครับอาจจะมีการเคลือบน้ำมันหรือว่าเคลือบจารบีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของข้อมูลในการใช้งานของไขควงนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยจะต้องใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงตอกอันนี้ก็สำคัญนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นลักษณะของไขควงตอกนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ทำหน้าที่ในการคลายน็อตหรือสกรูที่มีปัญหาเวลาที่นักเรียนขันแล้วสกรูมีความแข็งนะครับไม่สามารถที่จะขันออกด้วยแรงของตนเองได้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการตอกย้ำเพื่อคลายน็อตนะครับเพราะนั้นไขควงประเภทตอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้และจะต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับก็คือจะต้องใช้ค้อนในการตอกนะครับขั้นต่อไปนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของมีดปลอกสายนะครับในส่วนของมีดปลอกสายนะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานทางไฟฟ้านะครับสิ่งสำคัญของมีดปลอกสายก็คือในส่วนของค่าความเป็นฉนวนนะครับ
ซึ่งในส่วนของค่าความเป็นฉนวนเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของแรงดันไฟฟ้าหรือว่าในส่วนของงานที่เราเข้าไปทำงานนะครับซึ่งจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของมีดปอกสายจะมีหลายๆรูปแบบนะครับแต่นักเรียนอาจจะเคยใช้เป็นลักษณะของมีดลักษณะของคัตเตอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะของมีดคัตเตอร์นะครับถ้าเราจะใช้ถ้านักเรียนจะใช้ในการทำงานนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับจะต้องเป็นคัตเตอร์ที่เป็นด้ามพลาสติกนะครับห้ามใช้คัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับเวลาที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคัตเตอร์ด้ามเหล็กเนี่ยเวลาที่นักเรียนใช้งานนักเรียนไปปอกสายนะครับในส่วนของสายบางตัวอาจจะเป็นสายที่มีไฟนะครับถ้านักเรียนนำคัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับไปใช้นะครับก็อาจจะโดนไฟดูดได้นะครับในส่วนของใบคัตเตอร์นะครับก็จะต้องมีส่วนที่มีการห่อหุ้มอย่างชัดเจนนะครับเวลาใช้งานก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับหลีกเลี่ยงการใช้คัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของมีดประเภทต่างๆนะครับมีดปอกสายประเภทต่างๆถ้านักเรียนดูจากรูปนะครับลักษณะของมีดแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งลักษณะของมีดอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของมีดปอกสายซึ่งจะใช้ในลักษณะของการทำงานบนเสาไฟฟ้านะครับก็คือการติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในการปอกสายที่เป็นลักษณะของสายที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับอาจจะเป็นระบบสายส่งหรือใช้ในการปอกสายจำสายที่อยู่ลักษณะของไฟฟ้านอกอาคารนะครับตัวด้ามสีแดง2ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นลักษณะของมีดปอกสายที่ทำหน้าที่ในการทำงานในส่วนของระบบการติดตั้งภายนอกนะครับการปอกสายการจำสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับสิ่งสำคัญก็คือให้คำนึงถึงในส่วนของพื้นที่ที่เราทำหน้าที่ในการจับก็คือในส่วนของด้ามของมีดปอกสายนั่นเองนะครับว่าจะต้องมีค่าความเป็นฉนวนนะครับจะต้องไม่เป็นตัวนำทางไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาทำงานนักเรียนจะได้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะครับการใช้และการบำรุงรักษานะครับในส่วนของการปอกสายนะครับก็จะลักษณะของการปอกสายแล้วแต่ลักษณะของงานนะครับการเลือกใช้สายซึ่งในการปอกสายนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับตามมาตรฐานในการปอกสายไฟฟ้านะครับในการปอกสายมีหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นในส่วนของการปอกสายเพื่อเข้าจุดต่อสายนะครับนักเรียนก็ต้องปอกสายแบบเหลาดินสอนะครับซึ่งลักษณะของการปอกสายแบบเหลาดินสอก็คือลักษณะการปอกสายแบบมุม45องศานะครับเวลาที่นักเรียนใช้ในการเข้าสายหรือจุดต่อสายเนี่ยในส่วนของมุม45องศาที่เป็นในส่วนของฉนวนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการป้องกันในส่วนของการเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลได้ข้อ2นะครับหลังจากที่นักเรียนใช้งานในส่วนของมีดปอกสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นักเรียนก็ต้องทำความสะอาดนะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะในส่วนของมีดปอกสายเนี่ยถ้านักเรียนใช้แล้วไม่ทำความสะอาดในส่วนของคมของมีดปอกสายก็จะมีผลก็คือในส่วนของคราบอาจจะเกิดคราบสนิมหรือคราบฟักนะครับทำให้มีดปอกสายเนี่ยขาดความคมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำความสะอาดอาจจะชะโลมน้ำมันนะครับเพื่อรักษาความคมของตัวมีดนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นตลับเมตรนะครับในส่วนของตลับเมตรนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับในการทำงานนะครับในการวัดระยะต่างๆนะครับซึ่งลักษณะของตลับเมตรที่เราใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตลับเมตรโดยทั่วไปนะครับอาจจะ5เมตร10เมตรนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแล้วก็การนำไปใช้นะครับถ้านักเรียนต้องการวัดในพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับพื้นที่แคบๆนะครับอาจจะใช้ตลับเมตรตัวเล็กเพราะว่าในส่วนของตลับเมตรเนี่ยถ้านักเรียนใช้ตัวใหญ่เกินไปก็จะมีผลกับ

ตลับเมตรนะครับก็ในส่วนของการหลังจากการใช้งานนะครับก็ทําการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะทำเครื่องหมายนะครับเว้นระยะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการบํารุงรักษาในส่วนของตลับเมตรนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับน้ํานะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยจะใช้ในลักษณะของการติดตั้งนะครับซึ่งในส่วนของการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าลักษณะของตู้กล่องต่างๆนะครับสิ่งสําคัญคือระดับนะครับถ้านักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆแล้วไม่ได้ระดับนะครับในส่วนของงานที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้ภาพรวมของงานนะครับเวลาที่นักเรียนเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปติดตั้งหรือเข้าไปตรวจสอบแก้ไขนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งอุปกรณ์แล้วไม่ได้ระดับเนี่ยงานที่ออกมาก็จะทําให้งานนะมองแล้วไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําการติดตั้งนะครับก็ต้องใช้ระดับน้ําในการวัดระดับนะครับซึ่งในส่วนของระดับน้ํานะครับก็จะสามารถวัดได้ทั้งมุมในแนวนอนนะครับมุมแนวตั้งแล้วก็มุม45องศานะครับซึ่งในส่วนของตัวระดับน้ําจะมีอยู่3ตําแหน่งนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต้องการวัดในแนวระนาบหรือแนวนอนนะครับระดับน้ําจุดที่ต้องดูก็คือตําแหน่งกลางนะครับซึ่งในส่วนของระดับน้ำนะครับเป็นลักษณะของจุดลูกน้ําที่อยู่ด้านในหลอดของระดับน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างขีด2ขีดนะครับก็ถือว่าอยู่ข้างอยู่ในส่วนของเซนเตอร์ของงานที่ตําแหน่งกลางนะครับถ้าต้องการวัดมุม45องศานะครับนะก็จะเป็นลักษณะของระดับน้ําที่ต้องดูในลักษณะของมุมเอียง45องศาตัวนี้นะครับแต่ถ้าลักษณะของแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็สามารถที่จะดูในลักษณะของตัววัดระดับน้ําตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกใช้ตําแหน่งของระดับน้ําให้ถูกต้องกับงานครับว่าเวลาที่นักเรียนต้องการวัดมุมแนวระนาบต้องการวัดมุมในแนวนอนนะครับแนวตั้งนะครับหรือในส่วนของการทํามุมนะครับในส่วนของชิ้นงานจะต้องดูในส่วนของระดับน้ําตําแหน่งใดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเหล็กนําศูนย์นะครับในส่วนของเหล็กนําศูนย์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการใช้ในการตอกนํานะครับเพราะในส่วนของงานนะครับลักษณะของเหล็กนําศูนย์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับซึ่งในส่วนของเหล็กนําศูนย์เนี่ยนะครับลักษณะของตัวเหล็กนะครับด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งป้านนะครับจะทําหน้าที่ในการตอกเพื่อทําหน้าที่ในการนําในส่วนของตะปูนะครับเพราะในส่วนของงานเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยนักเรียนจะเจองานในลักษณะของงานไม้หรืองานปูนอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งประโยชน์ของเหล็กนําศูนย์ก็คือทําหน้าที่ในการนําก่อนที่จะตอกในส่วนของตะปูนะครับในการตอกเข็มขัดและสายนั่นเองหรือใช้ในการมาร์กตําแหน่งต่างๆนะครับแทนในการตอกเพื่อยึดจับนะครับก็สามารถใช้เหล็กนําศูนย์เนี่ยใช้ในส่วนของการตอกเข้าคอนกรีตได้ซึ่งลักษณะของเหล็กนําศูนย์ก็มีหลายๆรูปแบบนะครับแต่คุณสมบัติก็คือใช้ในการตอกเพื่อนําในส่วนของการตอกตะปูเข้านะครับในส่วนของการใช้งานเหล็กนําศูนย์นะครับก็จะต้องใช้งานให้เหมาะสมนะครับในการตอกก็จะต้องทํามุม90องศานะครับมุมตรงนะครับใช้ค้อนในการตอกนะครับอันต่อไปนะครับอันที่8นะครับก็จะเป็นเหล็กส่งนะครับในส่วนของเหล็กส่งเนี่ยประโยชน์ของเหล็กส่งก็คือทําหน้าที่ในการส่งงานนะครับซึ่งลักษณะของเหล็กส่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับหรือเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งในส่วนของเหล็กส่งจะทําหน้าที่ในการส่งในส่วนของตะปูนะครับที่เป็นในส่วนของตะปูตอกเข็มขัดรัดสายหรือเวลาที่เราทํางานในพื้นที่ที่แคบนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเอามือไม่สามารถที่มือจะเข้าไปถึงได้ในส่วนของงานเราก็จะใช้เหล็กในส่วนของเหล็กส่งเนี่ยทำหน้าที่ในการจับยึดและนําส่งในส่วนของตะปูเวลาที่เราตอกเข็มขัดรัดสายเข้าไปในพื้นที่งานที่แคบๆนะครับหรือตำแหน่งงานที่ทํางานยากลําบากเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับก็ใช้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับอันที่9นะครับนาสกัดหรือว่าเหล็กสกัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการปรับพื้นที่ผิวของงานนะครับซึ่งลักษณะของสกัดเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเราจะนําทําหน้าที่ในการสกัดในพื้นที่งานที่เป็นลักษณะงานไม้นะครับหรือลักษณะของงานปูนนะครับก็สามารถที่จะใช้เหล็กสกัดเนี่ยตอกนําตอกนําหรือว่าปรับพื้นที่ผิวของชิ้นงานได้อันต่อไปนะครับก็จะเป็นสิว
นะครับซิลนะครับจะใช้

ในส่วนของลักษณะของงานที่เป็นงานไม้เป็นหลักซึ่งในส่วนของงานนะครับก็ใช้ในการปรับมุมของชิ้นงานในการติดตั้งนะครับการเข้ามุมต่างๆก็จะสามารถใช้ซิลเนี่ยในการเปิดหน้างานหรือว่าปรับพื้นผิวของชิ้นงานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอุปกรณ์ประเภทบันไดนะครับในส่วนของบันไดเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนของบันไดประเภทที่เป็นบันไดอลูมิเนียมนะครับซึ่งลักษณะของงานโดยทั่วไปนะครับอาจจะใช้ในลักษณะของความสูงที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานนะครับอาจจะใช้บันไดอลูมิเนียม4ขั้น5ขั้น12ขั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้างานซึ่งในส่วนของ EP นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือต่างๆที่นักเรียนอาจจะเคยใช้เคยสัมผัสมาแล้วนะครับและในส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือนะครับที่เป็นลักษณะของงานติดตั้งไฟฟ้าในแบบเดินสายร้อยท่อนะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งแบบเดินสายร้อยท่อเนี่ยเครื่องมือที่ใช้จะแตกต่างกับลักษณะของงานเดินสายแบบก่อติดผนังมากน้อยเพียงใดสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายในส่วนของงานเดินสายร้อยท่อนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ เคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิด

ทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะ

0: บรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันทางด้านแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกิ๊กใน EP ที่2เหมือนเดิมนะคะ EP แรกเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทําแก้วได้ไหมวันนี้ EP ที่2เราจะมาในเรื่องของการทําความหนาของแก้วนะคะแล้วก็หูแก้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูรูปทรงตอนแรกที่เราเขียนใน EP แรกนะคะเรามาเข้าเรื่องกันในเรื่องของหมูเด้งก่อนนะคะทีนี้นักเรียนลองดูที่หน้าจอคอมของตัวเองนะคะหน้าจอคอมของตัวเองนะนักเรียนเห็นไหมคะรูปทรงของแก้วเนี่ยนะคะรูปทรงของแก้วเนี่ยมันลักษณะถ้าเรามองเผินๆเนี่ยถ้าเราลองหมุนดูเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวของน้องหมูเด้งใช่ไหมคะไม่แตกต่างกันเลยค่ะนักเรียนการปั้นแก้วเนี่ยมันจะมีส่วนของความโค้งมนของตัวแก้วใช่ไหมคะ

ซึ่งนักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งเนี่ยก็จะมีความโค้งมนของตัวของน้องเห็นไหมคะมีความอ้วนของตัวของน้องนะคะมีความเป็นขาของน้องมีความหน้าของน้องทีนี้ลักษณะของมันก็คล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนเราลากเส้นล่างแค่ครึ่งวัตถุของตัวน้องแล้วอาจจะรีโวลให้น้องเป็นลักษณะของทรงกลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปั้นตาปั้นหูเพิ่มไปอีกนะคะลักษณะเดียวกันก็คือการสร้างให้เป็น2มิติก่อนแล้วสร้างน้องให้มีขนาดความหนาโดยผ่านการรีโวลนะคะแล้วก็นำมาต่อกันมันก็จะเป็นวัตถุแล้วเราก็จะได้หมูเด้ง1ตัวแบบนี้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูว่าอ๋อบางคนจะนึกไม่ออกว่ามันจะจากแก้วที่ครูสอนเนี่ยมันจะเป็นน้องหมูเด้งยังไงนะคะนักเรียนก็จะใช้วิธีการปั้นของนักเรียนแล้วแต่การปรับของตัวเองนะคะอย่างที่ครูบอกว่าสปายมันสามารถดึงขึ้นดึงลงของเส้นได้นะคะมันทำให้โค้งได้ทำให้มนได้ทำให้สมูทได้หรือแม้กระทั่งคำสั่งฟิลเลตที่ครูสอนไปเมื่อ EP แรกนะคะฟิลเลตก็คือสามารถทำให้วัตถุมีความสมูทมีความโค้งมนตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของความหนาของหูแก้วเลยดีกว่านะคะความหนาของแก้วความหนาของหูแก้วเนี่ยมันก็จะมีขนาดบอกอยู่ในแบบ2มิติที่คุณครูบอกไว้อยู่แล้วนะคะถ้าความหนาของในส่วนของปากแก้วเนี่ยในส่วนของปากแก้วตรงนี้นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 มิลนะคะโดยปกติและมันจะแตกต่างจากคำสั่งเมื่อ EP ที่แล้วนะคะคำสั่งนี้เขาเรียกว่าคำสั่งเชลค่ะนักเรียนเราจะไปที่ฟีเจอร์นะคะแล้วจะมีคำว่าเชลค่ะนักเรียนคำสั่งเชลเนี่ยมันเหมือนจะถามเราว่าเราต้องการให้นักเรียนใส่ความหนาเท่าไหร่นะคะในตอนนี้เครื่องมันแจ้งมาว่าให้ใส่10มิลนะคะแต่เมื่อกี้คุณครูแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราใส่3-4มิลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคีย์ขนาดตรงนี้นะคะก่อนที่เราคีย์ขนาดตรงเนี้ยเราจะต้องเลือกพื้นผิวหรือเลือกด้านของวัตถุก่อนว่าเราจะต้องให้ด้านไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแก้วอะค่ะนักเรียนมันมีขนาดความกว้างอยู่ที่ปากมากที่สุดแล้วมันไม่มีความโค้งมนหรือเว้าตรงอื่นนะคะเราก็เลยจะเลือกปากเป็นหลักในการเชลนะคะเราเลือกปากนะคะนักเรียนเราเลือกพื้นผิวปากก่อนติ๊กมัน1ครั้งนะคะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วนักเรียนก็ใส่ขนาดค่ะครูใส่4ค่ะแล้วครูก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอ่ะมันอาจจะถามเราเล็กน้อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในส่วนของถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมคะในส่วนเนี้ยที่เราทำฟิลเลตไว้หรือเราทำส่วนโค้งไว้บางครั้งนะคะการโค้งคือการทำความหนาเนี่ยมันทำให้เส้นโค้งไม่ได้เครื่องมือบางเครื่องมือมันอาจจะใช้กันไม่ได้เราอาจจะต้องลดสมมุติว่าถ้าเราใส่4บางครั้งเครื่องไม่ให้เครื่องไม่ให้ฟิลเลตเราก็อาจไม่ให้เชลเราก็อาจจะต้องใช้3นะคะอาจจะต้องลดขนาดลงมันอยู่ที่ตรงนี้หรือเราอาจจะต้องกลับไปแก้แบบสเก็ตอีกครั้ง1 นะคะเราสามารถกลับมาแก้สเก็ตได้นะคะกลับมาแก้สเก็ตคือกลับมาแก้ภาพ2มิติที่เราเขียนเป็นลายเส้นไว้ได้ตลอดนะคะในเมื่อเราแก้ภาพ2มิติให้เป็นปัจจุบันภาพที่เรารีโวไปก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปเริ่มพอเราทํา2มิติเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปเริ่มแบบเหมือนไม่ต้องไปข้ามกระบวนการหรือย้อนกลับไปอีกครั้งนึงได้พอเราคลิกเหมือนจบคำสั่งการแก้ไขปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าปกติได้เลยนะคะอันนี้ครูทำให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนลองหมุนดูนะคะลองคลิกเมาส์ตรงกลางแล้วหมุนดูอันนี้ครูลองหมุนให้ดูนะคะว่ามันเกิดความหนาเกิดขึ้นเห็นไหมคะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพอ่ะคุณครูลองตัดเซกชันให้ดูเลยค่ะนักเรียนลองตัดเซกชันดูเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะจากตอนแรกวัตถุตันๆใช่ไหมคะตอนแรกวัตถุตันๆนักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้มันมีความกวงเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมคะถ้าดูด้านตรงถ้าดูด้านฟอนต์เห็นไหมคะถ้าคุณครูซูมหน่อยนักเรียนเห็นไหมในส่วนที่ครูบอกว่าในส่วนของก้นแก้วเนี่ยที่มันจะโค้งขึ้นไปเห็นไหมคะและในส่วนของพื้นแก้วที่มันจะถูกแตะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือความหนาของแก้วที่มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามองเป็นลายเส้นก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามองเป็นลายเส้นก็เหมือนกันส่วนที่เป็นเส้นทึบเนี่ยคือส่วนที่มันตัดหรือความหนาของแก้วนะคะอ่ะนี่คุณครูลองหมุนธรรมดานะคะหมุนแบบว่าให้นักเรียนเห็นภาพของนักเรียนก็จะเห็นแบบ

ครูเหมือนกันนะคะเห็นไหมมันจะมีความสมูทหรือว่าสวยงามขึ้นนะคะอ่ะอนุญาตออกนะคะออกจากตัวนี้ก่อนแล้วกลับมาเป็นภาพสามมิติของเราเหมือนเดิมนักเรียนเราเหลืออะไรอีกที่เราจะต้องทําส่วนนี้ก็คือส่วนของหูแก้วนักเรียนเห็นไหมคะส่วนของหูแก้วอ่ะเรากลับไปดูในภาพเซกชันที่เป็นด้านข้างของหูแก้วเราก็จะมองลักษณะแบบนี้เซกชันของหูแก้วนะคะอันนี้ก็จะคือความหนาของตัวหูแก้วอันนี้ก็คือเส้นที่หูแก้วเฉยๆนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าหูแก้วเนี่ยมันสูงจากปากเท่าไหร่มันสูงจากก้นแก้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะกลับมาเขียนเซนเตอร์ไลน์เนี่ยเราจะต้องเริ่มมาที่ฟอนต์เพนก่อนนะคะฟอนต์เพนนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่สเก็ตค่ะแล้วเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะคะค่ะนักเรียนพอต่อไปนะคะเราจะต้องเขียนหูใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราจะต้องสร้างเส้นแกน Z ค่ะถ้าเรากลับไปดูในภาพสองมิติเราจะเห็นเส้นแกน Z นะคะซึ่งเราจะกลับมาเขียนในด้านในส่วนของสามมิตินะคะก่อนที่เราจะเขียนนักเรียนครูเคยบอกว่าเราจะต้องเขียนจากฟอนต์เสมอใช่ไหมคะดังนั้นทุกคนให้กลับไปที่ด้านฟอนต์ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนไปที่สเก็ตค่ะแล้วนักเรียนเลือกเซนเตอร์ไลน์ค่ะเซนเตอร์ไลน์แล้วนักเรียนก็สร้างเส้น Z ขึ้นมานะคะนะคะนักเรียนก็สร้างเส้น Z ขึ้นมาพอเสร็จแล้วเนี่ยจากการสร้างเนี่ยนักเรียนจะต้องกําหนดขนาดขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งขนาดในตอนเนี้ยเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกลับมาดูด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เราจะให้ขนาดไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราไปที่ Smart Dimension ค่ะแล้วเราก็ให้ขนาดเลยนะคะตรงนี้1ค่ะตรงนี้20มิลส่วนตรงนี้55ค่ะด้านบนเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดูตามแบบครูขอซูมแล้วตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เหลือด้านล่างนักเรียนดูว่าด้านล่างเขาให้บอกขนาดอะไรบ้างเขาแค่บอกขนาดความสูงระหว่างก้นแก้วกับในส่วนของเซนเตอร์ไลน์ตัวนี้นะคะในส่วนของเซนเตอร์ไลน์ตัวนี้ก็คืออยู่20มิลนะคะนักเรียนก็กลับไปที่ภาพสามมิติของเรานะคะขอซูมไปใกล้ๆนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันอาจจะไม่มีตำแหน่งหรือจุดที่ให้เราจิ้มนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพสามมิติที่มีความหนาเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องกลับไปหาสเก็ตหรือไปโชว์สเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นมันโชว์มาว่าตำแหน่งไหนนะที่เราจะจิ้มได้จุดไหนนะที่เราจะจิ้มแล้วมันจะเป็นการบอกขนาดที่ถูกต้องนะคะซึ่งเราจะกลับมาที่ไอคอนข้างๆเนี่ยค่ะมันจะมีคำว่าสเก็ตหนึ่งนะคะนักเรียนกดเปิดตาแล้วนักเรียนลองซูมดูใกล้ๆนักเรียนเห็นไหมคะมันจะมีจุดเกิดขึ้นเป็นพอยต์เล็กๆนะคะทีนี้เขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกจุดไหนที่เราจะวัดขนาดนะมันคือจุดตรงก้นตรงนี้กับจุดเซนเตอร์เส้นแกนเซตตัวนี้นะคะไปสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมค่ะเขาให้ขนาดไว้20ค่ะนั่นคือขนาดความสูงนะคะนั่นคือขนาดความสูงนะคะแล้วส่วนไหนอีกนะคะมีส่วนนี้ค่ะส่วนที่แกนแซดจะเข้ามาจิ้มในตัวของตูดแก้วตัวนี้ค่ะเขาให้ขนาดไว้อยู่ที่8นักเรียนมองภาพออกไหมคะนี่เลข8นะคะทีนี้ครูจะบอกว่าการให้ขนาด8เนี่ย8มิลเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างครูเคยบอกว่าความอ้วนของวัตถุเนี่ยเรากำหนดไม่ได้เพราะแต่ละคนปรับเส้นโค้งไม่เท่ากันนะคะดังนั้นไอการที่เส้นแกนแซดตัวนี้มันจะถูกจิ้มเข้าไปในวัตถุมากหรือน้อยเนี่ยมันสามารถปรับได้อีกสมมุติว่าปรับเข้านักเรียนปรับเข้าไป8แล้วมันเกิดว่าหูแก้วเนี่ยมันทะลุเข้าไปในตัวแก้วแสดงว่านักเรียนจะต้องไอปรับกลับมาปรับไอตัว8เนี่ยให้มันถอยออกไปอีกอาจจะเป็น 8.5 หรือ9อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองเขียนหูแก้วดูแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเราปรับตัวนี้เข้าไปเยอะหรือออกมาเยอะเกินไปนะคะเราให้ขนาดเรียบร้อยแล้วค่ะข้างบนและข้างล่างนะคะต่อไปก็จะเป็นการสร้างหูแก้วในส่วนของด้านขวาของแก้วนะคะในส่วนของด้านขวาของแก้วลักษณะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้

แต่ว่ามันจะง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะแค่สร้างลักษณะความหนาของหูแก้วมาแล้วก็วิ่งเส้นหนึ่งเพื่อที่จะไปจบให้เป็นหูแก้วค่ะจากภาพ2มิติอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้เป็นหูแก้วเนาะอันนี้เป็นตัวแก้วนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนของภาพล่างหูแก้วแล้วก็วิ่งเป็นเส้นเป็นหูแก้วไปนะคะกลับมาที่ภาพ3มิติของเรานะคะก่อนที่เราจะสร้างนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนแล้วตอนแรกเราจะสร้างในฟอนต์เพนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสร้างในไลท์เพนนะคะพอทีนี้เราสร้างในไลท์เพนเนี่ยเราก็ต้องเลือกเพนหรือระนาบที่เราต้องเขียนหูแก้วนะคะเราจะไปที่ฟีเจอร์ค่ะไปที่ reference geometry ค่ะเพื่อที่จะเลือกเพนใหม่ค่ะทีนี้เราเลือกเพนก็คือจำได้ไหมคะว่าเรามีแกน Z เป็นตัวกำหนดว่าเราจะให้แกน Z ตรงนี้เป็นตัวสร้างหูแก้วเราก็จิ้มที่จุดแกน Z แล้วก็ติ๊กถูกค่ะตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะกดไปที่ด้านไลท์ก่อนนะคะกดไปที่ด้านไลท์แล้วเราก็จะเจอเพนที่เราเลือกเมื่อกี้นี้เจอเส้นแกน Z ที่เราสร้างคร่าวๆไว้นะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนเราจะใช้เล็กแทงเกิลในการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะแต่เราจะใช้เซนเตอร์เล็กแทงเกิลคือมันจะสร้างจากจุดกึ่งกลางให้แบบเนี้ยเพื่อที่จะสร้างสี่เหลี่ยมในส่วนของหูแก้วก็คือเหมือนความหนาของหูแก้วนะคะสร้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ให้ขนาดมันกลับไปดูขนาดค่ะ20คูณ10นะคะ20คูณ10ให้ขนาดมันโดย smart dimension เหมือนเดิม20คูณ10อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ทำการฟิลเลตมาเลยฟิลเลตเราเคยฟิลเลตแล้วใช่ไหมคะเราเคยฟิลเลตแล้วเราเคยฟิลเลตไว้1ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ในภาพ2มิติเราบอกว่าฟิลเลตเท่าไหร่4นะคะเราก็กลับมาฟิลเลตคือแก้ไขค่าฟิลเลตตรงนี้เป็น4ถ้าเราเคยกรอกหรือเคยทำอะไรไว้มันจะจำค่าตรงนั้นไว้นะคะนักเรียนกลับมาแก้ไขได้ตลอดนี่ค่ะนักเรียนก็จะได้รูปทรงลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะไอจุดเนี้ยที่ครูเคยบอกว่าถ้ามันเป็นสีฟ้าทั้งหมดแสดงว่ามันให้ขนาดไม่ครบเราจะต้องให้ขนาดมันครบก่อนนะคะนี่มันลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ทีนี้เราจะทำการให้ขนาดมันให้ครบแล้วก็ทำการล็อกมันเพื่อที่จะสร้างหูแก้วต่อไปนะคะในส่วนทางนี้ครูสามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะครูจิ้มที่จุดสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้1จุดนะคะแล้วครูก็กดชิปค่ะชิปค้างไว้นะคะแล้วครูก็กดที่จุดเส้นเซนเตอร์ไลน์เส้นแซดเมื่อกี้นะคะอีกจุดหนึ่งครูคลิกขวาค่ะแล้วครูเลือก make vertical เนี่ยค่ะมันจะวิ่งเข้าหากันนะคะอันนี้มันสักครู่นะคะmake coincident ค่ะนะคะ make coincident เส้นมันก็จะวิ่งเข้าหากันนะคะวิ่งเข้าหากันมันก็เหมือนล็อกอยู่ในแกนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรากลับมาดูด้านฟอนต์มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีหูแก้วนะคะยังไม่มีหูแก้วเนาะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราหมุนดูวัตถุก็จะเป็นเหมือนลักษณะรูปทรงของหูแก้วมีความหนานะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่ฟอนต์เพนนะคะเพื่อที่เราจะสร้างเส้นโค้งในส่วนของหูแก้วนะคะสร้างเส้นโค้งในส่วนของหูแก้วคือส่วนนี้เพื่อที่ให้มันวิ่งเท่ากับความหนาที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ไปที่สปายเหมือนเดิมค่ะมันจะมีมาร์กอยู่แล้วเราจิ้มได้เลยนะคะคลิกที่เส้นสปายหนึ่งครั้งเห็นไหมคะจำได้ไหมคะครูบอกว่าสปายมันสามารถปรับความโค้งของหูได้นะคะปรับความโค้งของหูได้นักเรียนเห็นไหมคะพอเราปรับความโค้งของหูได้แล้วเนี่ยได้องศาหรือได้มุมที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการวิ่งเส้นวิ่งความหนาของตัวหูแก้วกลับมาที่ตัวตูดแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอเช็คดูอีกทีนึงนักเรียนลองเช็คดูของตัวเองนะคะว่าได้ขนาดความโค้งของหูแก้วของตัวเองได้หรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะได้หูแก้วแล้วทีนี้ต่อไปจะเป็นคำสั่ง switch
นะคะสวิตเพื่อที่จะลากวัตถุสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันเกิดเป็นหูแก้วตรงนี้ให้ได้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมแรกเนี่ยเมื่อเรากดคำสั่งสวิตช์นะคะมันจะเป็นแถบสีฟ้าแถบสีฟ้าเขาบอกว่าให้เราเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมที่คุณจะต้องการวิ่งไปจังเส้นนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเกิดช่องสีชมพูแถบสีชมพูแบบนี้นะคะนักเรียนให้เราเลือกที่เส้นปุ๊บเห็นไหมครูบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวนะคะกลับไปดูด้านฟอนต์เห็นไหมคะจากเส้นธรรมดาเรากลายเป็นเส้นที่มีความหนานะคะจากเส้นธรรมดาเรากลายเป็นเส้นที่มีความหนาทีนี้เราลองมาเช็คความเรียบร้อยดูข้างล่างมีการแปะสนิทกับตูดแก้วด้านบนเห็นไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความเฉลียงหรือเฉียงอยู่เห็นไหมคะเราจะกลับไปแก้ไขมันอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะคะนักเรียนกลับไปแก้ไขมันได้ซึ่งเราจะไปที่ที่เส้นแรกที่เราล่างไว้ก็คือเส้นโค้งตรงนี้นะคะเราต้องกลับมาแก้ไขเส้นโค้งนะคะเพราะว่าเส้นโค้งเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดองศาให้เราว่าเราทิ่มเส้นลงหรือเงยหน้าเส้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราแบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขมันนะคะนักเรียนกลับไปที่สเก็ต6ค่ะนะคะกลับไปที่สเก็ต6แล้วนักเรียนก็ลองปรับลูกศรในหัวเนี่ยมันทิ่มลงนิดนึงนักเรียนดูนะคะมันจะมีเส้นสีเหลืองคอยบอกเราอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่านักเรียนลองปรับแล้วองศามันยังอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าหูมันก็ยังมีความทิ่มแบบนี้เหมือนเดิมแสดงว่านักเรียนแก้ไขที่จุดนี้ไม่ได้แล้วนักเรียนจะต้องแก้ไขตรงไหนรู้ไหมคะนักเรียนจะต้องไปแก้ไขในส่วนของจำได้ไหมคะที่ครูเคยให้กำหนดขนาดเส้นแซดไว้นะคะให้กำหนดขนาดเส้นแซดเนี่ยตรงเนี้ยนะคะที่ครูเคยให้กำหนดขนาดเส้นแซดไว้1เนี่ยตรงนี้นักเรียนอาจจะต้องปรับเป็น 1.5 หรือ2อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเข้าไปอีกอันนี้ที่นี่ครูขอปรับเป็น2นะคะอย่างที่ครูบอกว่าโปรแกรมเนี้ยเวลาเราเขียนไปเนี่ยเรากลับมาแก้ไขรูปร่างเนี่ยมันก็จะแก้ไขในภาพ3มิติให้เราเลยง่ายเนาะเห็นไหมนะคะง่ายมากนะคะนี่ตอนนี้เราได้นักเรียนตอนนี้เราได้หูแก้วแล้วนะใช่ไหมคะมีความสวยงามมีความโค้งมนถ้าลองตัดเซกชันดูหูแก้วเป็นยังไงคะได้ตามขนาดหรือรูปแบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนอะไรอีกส่วนสุดท้ายแล้วค่ะในการปั้นแก้วใบนี้นะคะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมเวลาเราปั้นดินปั้นมือนะคะเราต้องเชื่อมต่อระหว่างหูแก้วหรือว่าตัวแก้วเข้ากับอีส่วนของมือจับแก้วตรงเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการปาดดินใช่ไหมคะถ้าเราปั้นดินแต่ถ้าเราปั้น3มิติเนี่ยเราจะใช้วิธีการทำให้มันเขาเรียกว่าฟิลเลตมันอีกทีหนึ่งนะคะแต่การฟิลเลตอันเนี้ยเหมือนฟิลเลตวัตถุที่มันมีความหนาขึ้นแล้วมันไม่ใช่การฟิลเลตของเส้นอย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่การฟิลเลตของเส้นอย่างเดียวดังนั้นเราจะไปที่ฟีเจอร์ค่ะนะคะไปที่ฟีเจอร์ค่ะแล้วก็ไปที่ฟิลเลตนะคะแล้วมันก็จะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกฟิลเลตตรงไหนนะคะในที่เนี้ยมันเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆคลิกเส้นเข้าไปนะคะคลิกเส้นตัวที่มันเป็นเส้นสีเหลืองค่ะเวลาเราคลิกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟิลเลตให้เราต้องค่อยๆคลิกไปทีละจุดเหมือนทุกด้านของไอ้ตัวรอบๆปูแก้วเนี่ยค่ะตรงไหนมีเส้นนี้บ้างเราก็คลิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดเส้นสีเหลืองให้เราบางครั้งนักเรียนคลิกทีเดียวมันก็จะฟิลเลตให้เลยบางครั้งมันก็ไม่ฟิลเลตให้เห็นคะเนี่ยพอเราคลิกรอบวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมันฟิลเลตให้เลยแต่ตอนนี้มันหนาเกินไปเราก็อาจจะใส่แค่3เนี่ยค่ะนี่นะคะเหมือนเราตอนนี้เราปาดหูแก้วกับตัวแก้วให้เข้ากันแล้วด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเราก็ไปใช้ฟิลเลตเหมือนกันเลยแต่เราต้องอันเนี้ยด้านล่างแค่คลิกครั้งเดียวมันก็ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบางครั้งถ้าเส้นมันลิงก์กันอยู่มันก็จะได้ส่วนค่าเราไม่ต้องไปพูดถึงครูเคยบอกว่าค่าเนี่ยมันเคยใส่ไปเท่าไหนมันก็จะได้เท่านั้นเหมือนเดิมนอกจากว่าถ้าเราจะเปลี่ยนค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะแบบนั้นนะคะอย่างนี้ค่ะ
ัตถุที่เราได้จะหน้าตาเป็นแบบนี้กลับมาดูด้านฟอนต์ครูหมุนวัตถุดูนะคะนักเรียนเห็นไหมมีความหนาของหูแก้วแล้วมีความหนาของปากแล้วก็ตูดมีความลึกเข้าไปนะคะแต่ครูปิดในส่วนของสเก็ตนะคะปิดในส่วนของสเก็ตนักเรียนจะภาพมากขึ้นนะคะนี่คือวัตถุแก้วที่เราปั้นนะคะทั้งหมดเห็นไหมคะไม่น่าเชื่อเลยว่า3มิติจะง่ายมากใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะได้ความหนาหรือความกว้างของวัตถุที่เราต้องการเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีขนาดสัดส่วนที่เราจะใช้จริงๆในการปั้นนะคะวัตถุมันถึงจะออกมาในขนาดสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะนอกเหนือจากการปั้นแล้วเนี่ยวันนี้ครูมีเกร็ดเล็กๆก็คือครูจะแถมในเรื่องของการใส่แมทเทียลนะคะใส่แมทเทียลเข้าไปนะคะเวลาเราใส่แมทเทียลนะคะมันสามารถเลือกได้อีกว่ามันจะให้เป็นแก้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเลือกสีได้เลยสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองหรือเราจะเลือกเป็นพลาสติกก็ได้หรือเลือกเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเราก็เลือกสีตามต้องการวัตถุก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขอปิดเอาลายเส้นออกมันจะได้สวยงามเห็นไหมคะกลับมาดูหน้าตรงแล้วครูลองหมุนให้ดูนะคะเห็นไหมคะถ้ามันเป็นพลาสติกสีม่วงมันก็จะมีความเงางามอยู่ถ้ามันเป็นแก้วมันก็จะได้ฟิลใสๆนะคะมันก็จะได้ฟิลใสๆอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเป็นแก้วมันก็จะได้ฟิลใสๆแบบนี้เราก็จะเลือกสีได้เหมือนกันสีเหลืองจะมีความเงามันแตกต่างกันไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปั้นแก้วของเราเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้ที่ครูสอนการปั้นแก้วไปแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะเพราะว่าเราจะเป็นการเซฟพิมพ์เอาออกที่เครื่องพิมพ์นะคะเราจะได้วัตถุที่เป็น3มิติมานะคะนักเรียนลองมาดูกันเลยนะคะนักเรียนทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะนักเรียนเรากดไปที่ไฟล์ค่ะแล้วเรากดเซฟนะคะนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็ตั้งชื่อได้เลยค่ะนะคะนักเรียนตั้งชื่อได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนตั้งชื่ออาจจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเครื่องจะได้อ่านง่ายนะคะพอนักเรียนตั้งชื่อเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนจะต้องเลือกนามสกุลนะคะพอนามสกุลให้เป็น STL เท่านั้นนะคะถ้านักเรียนเซฟเป็นนามสกุลอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถเซฟเข้าไปในการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ได้นะคะนักเรียนให้เลือก STL นะคะแล้วกดเซฟค่ะนะคะเมื่อนักเรียนเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะย่อหน้าจอของโปรแกรมลงนะคะแล้วนักเรียนดูที่หน้าต่างคอมพิวเตอร์ของตัวเองเห็นไหมคะมันจะมีโปรแกรม Bamboo Studio อยู่นะคะนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรมเลยค่ะแฟมโปรแกรม Bamboo Studio เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนถาดเครื่องพิมพ์นะคะหรือจำลองเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมเข้ามาให้เห็นว่าถ้าสมมติว่านักเรียนวางวัตถุเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนหรือว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะมันจำลองถาดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ไอตัวเจ้า Bamboo เนี่ยแหละค่ะออกมานะคะซึ่งหน้าโปรแกรมเนี่ยมันก็แสดงภาพ3มิติที่เราปั้นนี่แหละค่ะมันจะไม่ได้แสดงภาพ2มิติให้เราเห็นนะคะหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้ทุกคนจะต้องไฟล์เพื่อที่จะ new project มันก่อนเพื่อให้หน้ากระดาษของโปรแกรมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนถาดพิมพ์นักเรียนดูนะคะตรงนี้คือถาดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มันจำลองให้เป็นถาดพิมพ์ที่เห็นว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนสเกลเท่าไหร่นะคะมันจะมีเส้นกริดของถาดบอกนะคะพอเรา new project ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้อง import ไฟล์ STL ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะนะคะ import มันเข้ามาอีกทีนึงนะคะ import แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้แล้วกด open ได้เลยค่ะเห็นไหมคะแก้ว3มิติที่นักเรียนสร้างเมื่อกี้เนี้ยจะถูกในถาดพิมพ์และตอนเนี้ยแล้ววัตถุตรงเนี้ยมันเหมือนนอนอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องพลิกหรือ rotate วัตถุเนี้ยกลับมาให้เป็นท่าตั้งให้ได้เพราะว่าไอ้ถาดตัวเนี้ยเปรียบเสมือนด้านท็อปของถาดนะคะดังนั้นเราคลิกที่วัตถุ1ครั้งค่ะแล้วเราลง rotate มันตอนนี้เราต้อง rotate แกน x ให้มันมา90นะคะเพื่อให้วัตถุมันตั้งปกติเวลาเราเขียนเราต้อง rotate มันตลอดเลยนะคะเพราะว่าเวลามัน
มันเวลามัน import ออกมาเนี่ยมันวัตถุมันจะเป็นแนวนอนเราต้องทําให้วัตถุมันถูกตั้งอยู่กับถาดพิมพ์เสมอนะคะเมื่อเราโรเตทเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมาดูการตั้งค่าทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะคะการตั้งค่าตรงนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เราใช้นะคะมันจะเป็น Bamboo Lab นะคะ Bamboo Lab P1S 0.4นะคะ Bamboo Lab P1S 0.4ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้มันเป็นชนิดของพลาสติกที่เราจะใช้นะคะชนิดของพลาสติกที่เราจะใช้ซึ่งพลาสติกที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นแบมบู PLA Basic อยู่แล้วนะคะคือพลาสติกไอตัวที่ว่ามันยิงเจ้าน้องหมูเด้งเนี่ยแหละค่ะมันคือพลาสติกที่ชื่อว่า PLA Basic นะคะเราต้องเลือกให้ตรงนะคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าเราเลือกไม่ตรงเนี่ยเครื่องพิมพ์มันจะแสดงผลออกมาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคือมันต้องลิงก์กันระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมตรงนี้กับตัวเจ้าเครื่องพิมพ์ตัวนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ quality ตัวนี้นะคะ quality ตัวนี้เราก็จะเป็น 0.2 เหมือนตั้งค่าที่เขามาตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็มา string ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะดูแค่ตัวส่วนของเส้นกริดนะคะเส้นกริดตรงนี้เฉยๆเส้นกริดตรงนี้ตอนนี้มันบอกไว้แค่ 5% นะคะมันบอกไว้แค่ 5% จริงๆแล้วเนี่ยมันมีถึงขั้น 100% ก็มีนะคะเดี๋ยวครูลองปรับให้ดูนะคะนักเรียนตอนนี้มันมีแค่ 5% แล้วเราลองสไลด์มันดูสไลด์มันดูหมายความว่าการสไลด์เนี่ยคือการดูวัตถุว่านี่ค่ะนักเรียนดูนะคะตอนนี้เส้นกริดแค่ 5% เห็นไหมคะตรงนี้มันเกิดความหนาแน่นน้อยเห็นไหมคะแต่ถ้าตราบใดแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น25เลยค่ะแล้วเราลองสไลด์มันดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะเส้นกริดที่มันเกิดขึ้นมีความหนาแน่นเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เยอะตอนนี้ระยะเวลาในการพิมพ์ total time เนี่ยมันจะอยู่ที่4ชั่วโมง17นาทีนะคะเราก็ด้วยความรวดเร็ววันนี้เราเพื่อพิมพ์เทสเพื่อให้ดูว่าวัตถุที่เราปั้นออกมาเนี่ย3มิตินะได้สมจริงหรือเหมือนจริงกับขนาดสัดส่วนที่เราต้องการไหมเราก็เอาแค่ 5% แล้วนักเรียนไปดู total time ของมันว่ามันกลับมาเห็นไหมคะมันจะเหลือแค่3ชั่วโมง12นาทีค่ะมันจะเหลือ3ชั่วโมง12นาทีเห็นไหมคะมันมีเวลาลดลงแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวของ support นะคะ support คืออะไร support ถ้านักเรียนมองดีๆเนี่ย support คือตัวสีเขียวๆอันนี้ค่ะมันเหมือนตรงไหนที่มีความสูงตรงไหนที่มีความสูงตรงไหนที่มีความเสี่ยงว่าหักสามารถหักได้เนี่ยมันจะถูกให้เปิดติ๊กเปิดซัพพอร์ตตรงนี้เหมือนเราเลือกแขนขาให้มันเพื่อที่จะค้ำยันไม่ให้วัตถุตัวนั้นมันหักเวลาเรายิงพลาสติกออกมาตอนนี้เราเลือกเป็นทีซัพพอร์ตนะเอาเลือกเป็นสัก10อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลองสไลด์ดูนะคะเลือกเป็น10ตอนนี้ก็จะพิมพ์อยู่ที่3ชั่วโมง12นาทีนะคะซัพพอร์ตก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะในตัวเขียวๆตัวเนี้ยคือซัพพอร์ตแล้วก็จะมีที่ก้นอีกซัพพอร์ตตัวเนี้ยเวลาเราพิมพ์ออกมาแล้วเราดึงได้นะคะมันจะไม่เกี่ยวกับชิ้นงานของเราก็จะเป็นแก้วปกตินะคะที่เหลือก็จะไม่มีการตั้งค่าใดๆนะคะก็จะเหมือนปกติที่เขาถูกเซตไปแล้วทีนี้ตอนนี้เราจะขมวดเวลาจาก3ชั่วโมงให้วัตถุมีความแบบว่าปริ้นเอาได้ไวกว่านี้นะคะเราก็เลยจะทำการย่อขนาดวัตถุตัวนี้อีกนะคะจากปกติแล้วเราพิมพ์เป็น 100% ใช่ไหมก็คือสเกลปกติใช่ไหมคะแต่วันนี้เราแค่เห็นจำลองวัตถุเฉยๆนะคะเวลาที่เราต้องการจะเอาไปทำวัตถุชิ้นจริงเนี่ยเราค่อยมาสั่งพิมพ์เอาอีกทีได้ในสเกล1:100นะคะตอนนี้เราก็ย่อมันให้เหลือสัก 50% สเกลนะคะแล้วลองสไลด์ดูค่ะว่า total time มันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ total time มันเหลือประมาณ50นาทีเห็นไหมคะขนาดสัดส่วนของวัตถุเนี่ยมีผลต่อชั่วโมงในการพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้เราลดเวลามัน
นะคะถ้านักเรียนไปเปลี่ยนหรือแก้ไขมันแล้วมันกลายเป็นนามสกุลอื่นปุ๊บเนี่ยเครื่องพิมพ์จะไม่อ่านค่าตรงนี้

นักเรียนก็กดเซฟได้เลยค่ะแค่นี้ละค่ะอันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการของการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตั้งค่าวัตถุแล้วหลังจากเนี้ยเราก็จะไปสั่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ต่อไป

เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนแก้วของเราเห็นไหมคะตอนที่เราปั้นสามมิติเรายังนึกไม่ออกว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นภาพที่เป็นสามมิติเราสามารถจับต้องได้แล้วนะคะทีนี้นักเรียนคะนอกจากแก้วสามมิติที่เราสามารถปั้นออกมาแล้วเราก็สามารถนําไปพิมพ์ต่อได้นะคะเหมือนเจ้าหมูเด้งไงคะถ้าสมมุติว่าเรานำมาปั้นในสามมิติเสร็จแล้วเราพิมพ์เครื่องพิมพ์ออกมาแล้วเราไปทําพิมพ์ก็จะได้เจ้าหมูเด้งเป็นจำนวนที่เยอะขึ้นนะคะทีนี้ทริคที่อาจารย์อยากจะแนะนำนักเรียนนะคะตอนนี้ตอนแรกอะที่คุณครูบอกว่าให้คุณสร้างซัพพอร์ตเพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนของพลาสติกที่มันมีตัวยื่นออกมาใช่ไหมคะตามแบบที่เราเคยตั้งค่านะคะมันจะมีตัวซัพพอร์ตที่ยื่นออกมาจากหูนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยในวิดีโอเนี่ยเราติ๊กพลาดในช่วงซัพพอร์ตนะคะมันไม่มีซัพพอร์ตเกิดขึ้นมาแต่ข้อดีอย่างนึงนี้ถ้าสมมุติว่าวัตถุที่มันมีความไม่ได้สูงมากนะคะมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่นักเรียนอย่าลืมเลยนะคะคุณเน้นย้ําว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ติ๊กซัพพอร์ตหรือว่าไม่เช็คดีๆเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการยิงพลาสติกได้ขนาดวัตถุก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะฝากไว้นะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็อยากให้นักเรียนลองปั้นในโมเดลหลายๆตัวดูนะคะแล้วก็ลองมันอาจจะเจอข้อผิดพลาดในการปั้นเรื่องเส้นหรือว่าเรื่องการจิ้มหรือการให้ขนาดเหมือนที่ตอนแรกๆที่ครูให้ขนาดบางครั้งเราอาจจะให้ขนาดไม่ได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนขนาดรูปเส้นตามที่แบบมันอาจจะต้องเป็นไปสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพของตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นที่นักเรียนจะสร้างผลิตภัณฑ์ 3D ขึ้นมานะคะมันสามารถพัฒนาเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ 3D ที่มีลักษณะหน้าตาที่แบบว่าแปลกใหม่หรือว่าตามที่ตลาดต้องการได้นะคะสำหรับ EP นี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่

0: พื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับ1ด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊
1: ครับก่อนที่เรา

0: เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือนะครับหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอน

0: ที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทสุสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยอาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล

นวกาศภิกษุพรรษการ2545วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดทศภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกากระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณบ้านเลขที่541หมู่4ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจริงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปเขตหลัก4และวัดประชุมธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้บูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

0: แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการ

0: ผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในขั้นตอนต่อไปเอาละค่ะหลายคนคงอยากรู้แล้วหรอว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตั้งค่าเครื่องนะครับและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนเริ่มทำเวิร์กช็อปนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์กับเครื่องโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยที่จะเป็นหลักการนะครับโดยนักศึกษาสามารถที่จะนำเอาหลักการนี้ไปใช้กับอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ผมจะสอนในวันนี้หรือว่าอนาคตมีเซ็นเซอร์ใหม่ออกมาแต่หลักการในการต่ออุปกรณ์ของ IoT เนี่ยก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับโดยเรามาเริ่มกันทีละตัวนะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับอีกฝั่งนึงนะครับมันเป็นหัว JST ใช่ไหมครับนักศึกษาก็ต้องเสียบไปที่ JST นะครับถัดมาอีกแบบนึงก็คือเป็นตัวผู้แบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้สายสัญญาณที่เป็นตัวเมียเท่านั้นนะครับตัวเมียปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อมาก็จะเป็นสายแพรแบบนี้นะครับเรา

สามารถที่จะฉีกออกมาได้เลยนะครับเราเลือกมา3เส้นนะครับเราใช้3ขาใช่ไหมครับเราก็เลือกมา3เส้นแล้วก็ดึงให้ขาดเลยนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเรียงนะครับอย่าสลับไปสลับมานะครับต่อเรียงเข้าไปตามขาตัวผู้นะครับดันเข้าไปให้สุดจับให้มันคงดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็เช็คความแน่นนะครับการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับการต่อเชื่อมต่อที่ไม่มั่นคงไม่แน่นเนี่ยจะทำให้เกิดการสปาร์กการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ดีนะครับทำให้ผลการทดลองหรือว่าผลการทำงานได้ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ฝั่งเซ็นเซอร์เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูฝั่งไอดีซีตัวเมียเราก็ต้องต่อไปที่ตัวผู้นะครับจะเป็นบวก5โวลต์นะครับผมก็เสียไปที่บวก5โวลต์นะครับแล้วอีก1ขาก็จะเป็นขาสายสัญญาณเป็นดิจิตอลนะครับผมต่อไปที่ D2 นะครับมีเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อของแต่ละแบบนะครับมี2แบบในส่วนของการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับการเชื่อมต่อตัวบอร์ดเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้พัฒนานะครับเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับอันดับแรกนะครับก็ทำการเชื่อมต่อสายไมโคร USB นะครับเข้ากับตัวบอร์ดก่อนนะครับสายไมโคร USB จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในมือถือนะครับก็จะมีด้านบนด้านล่างหันให้ถูกด้านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อเข้าที่พอร์ต USB ของโน้ตบุ๊กได้เลยพอร์ตไหนก็ได้นะครับที่โน้ตบุ๊กก็จะมีเสียงขึ้นมาที่บอร์ดก็จะมีไฟติดขึ้นมาทีนี้ให้เรามาที่โน้ตบุ๊กนะครับไปที่ Device Manager นะครับเครื่องที่ผมใช้เป็น Windows 10นะครับการเข้า Device Manager ก็คือคลิกขวาที่ Windows นะครับที่ Device Manager ถ้าเป็น Windows XP Windows 7ก็การเข้าสู่เมนูนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับหลังจากเราเข้ามา Device Manager แล้วนะครับไปที่เมนูพอร์ตนะครับแล้วก็คลิกตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับแตกลงมาเห็นว่าเครื่องผมจะมี Silicon Lab USB 2 UART Bridge COM3 ขึ้นมานะครับ

สารของตัวอุปกรณ์ทำงานผ่านคอมพอร์ตนะครับจะเห็นว่ามีคอม3ขึ้นมานะครับค่านี้ให้เราจำไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าในโปรแกรมนะครับถ้าใครยังไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับเช็คดูแล้วไม่มีค่าขึ้นมาก็ให้เช็คเรื่องของสายสัญญาณนะครับสายอาจจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ลงครบหรือเปล่านะครับถ้าหาเมนู Tool นะครับแล้วไปเลือกบอร์ดนะครับแล้วเลื่อนไปที่เลื่อนหาโนด MCU นะครับ ESP-12E นะครับแล้วก็เลือกบอร์ดนะครับเสร็จแล้วเลือกบอร์ดเสร็จแล้วเลือกพอร์ตนะครับพอร์ตซีเรียลเมื่อกี้นะครับของผมเป็นคอม3นะครับของนักศึกษาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเลือกให้ตรงเลือกให้ถูกของเราเองนะครับผมเลือกเป็นคอม3นะครับสังเกตมุมล่างขวานะครับโน้ต MCU คอม3นะครับขึ้นมาต่อไปที่เมนู Tool นะครับลอง Get Board Info ดูนะครับเลือก Get Board Info ก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับถ้าของนักศึกษาไม่ขึ้นก็แสดงว่าเชื่อมต่อบอร์ดไม่ได้นะครับหลังจากเราเซตค่าตรงนี้แล้วนะครับให้เราไปที่เมนู File นะครับแล้วก็ Example นะครับแล้วก็ไปที่01 Basic แล้วก็ไปที่ Blink นะครับตัว Arduino IDE ก็จะเปิด Source Code ตัวอย่างขึ้นมาอันนึงนะครับเราจะทำการอัปโหลดซอสโค้ดนี้ลงไปที่ตัวบอร์ดนะครับเพื่อที่จะทดสอบการอัปโหลดว่าอัปโหลดไปได้หรือเปล่านะครับโดยโค้ดตัวอย่างนี่นะครับจะเป็นการสั่งให้หลอดไฟที่บิวอินนะครับคือตัวบอร์ดจะมีหลอดไฟบิวอินอยู่หลอดนึงจะเล็กมากๆเลยนะครับอยู่ที่ดิบแต่เดี๋ยวผมจะต่อเพิ่มนะครับต่อหลอดไฟเพิ่มโดยใช้ LED สีแดงนี้นะครับซึ่งก็จะต้องใช้สาย JST นะครับต่อไปที่พอร์ตดิจิตอลนะครับพอร์ตไหนก็ได้นะครับที่เราเลือกใช้งานเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะต่อไปที่D6 นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ยเราเลือกใช้พอร์ตอะไรนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ D6 นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับจะปรับซอสโค้ดนิดนึงนะครับเพราะว่าโค้ดนี้เป็นโค้ดตัวอย่างที่จะทำการเปิดปิดไฟที่เป็นบิวอินแต่อันนี้เราต่อแยกนะครับเราต้องทำการประกาศตัวแปรก่อนนะครับประเภท integer นะครับชื่อว่า ArrayRed ก็ได้นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับ D6 แล้วก็ semicolon ปิดนะครับภาษาที่เราใช้ในการพัฒนาใน Arduino IDE ก็คือภาษา C นะครับแต่ละบรรทัดคำสั่งเนี่ยจะต้องใส่ semicolon ปิดท้ายนะครับประกาศตัวแปรชื่อ ArrayRed ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับที่ void setup นะครับ void setup จะเป็นการตั้งค่าตัวบอร์ดนะครับจะทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็กำหนด in mode นะครับ in mode คือการกำหนดพอร์ตแต่ละพอร์ตนะครับตรงนี้ว่าจะให้รับค่าเข้าไปหรือส่งค่าออกมานะครับก็คือจะเป็น input หรือ output นั่นเองนะครับผมกำหนด pin mode นะครับใส่ค่าตัวแปรลงไปแล้วก็กำหนดว่าเป็น output นะครับ pin mode LED led output ถัดมานะครับใน void loop คือฟังก์ชันใน Arduino IDE นะครับหลักๆจะมี2ฟังก์ชันก็คือ void setup กับ void loop void setup นี่ทำงานครั้งเดียวตอนที่เราเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับไฟเลี้ยงเข้าไปปุ๊บเปิดขึ้นมาทำงานครั้งเดียวส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งค่าอย่างเช่นตั้งค่าinput output ของพอร์ตนะครับว่าให้เป็นโหมดอะไรหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกฟังก์ชันนึงก็คือ void loop void loop จะวนค่ารับค่าจาก user จากคนใช้งานอย่างเช่นรอรับค่าสวิตช์หรือว่าการส่งค่าที่วัดได้ขึ้นอินเทอร์เน็ตฟังก์ชัน void loop นะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน digital write นะครับส่งค่าออกไปที่ตัว LED นะครับแต่เราต้องมาปรับ modify code นิดนึงนะครับตัวแปรที่เราประกาศไว้ก็คือ LED red นะครับเรา copy มานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับใน digital write นะครับแล้วก็ delay 1,000 นะครับดีเลย์ 1,000 ก็คือ 1,000 มิลลิเซกนะครับ 1,000 มิลลิเซกก็คือ1เซกก็คือ1วินาทีนะครับโดยภาพรวมของโปรแกรมเรานะครับก็จะเป็นการส่งค่า high ไปที่ LED red นะครับซึ่งเรากำหนดไว้เป็น D6 นะครับเป็น output นะครับก็คือพอร์ต D6 ตรงนี้นะครับส่งค่า high ไปไฟก็ติดนะครับแล้วก็ทำการดีเลย์1วินะครับแล้วก็ส่งค่า low ไปก็คือไฟดับนะครับแล้วก็ดีเลย์1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโปรแกรมนี้นะครับก็จะไฟกระพริบนะครับติดดับสลับกันโดยเว้นระยะ1วินาทีนะครับเมื่อเราเช็คโปรแกรมเรียบร้อยทั้งหมดนะครับกลับมาสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับ2แบบนะครับก็คือคอมไพล์โปรแกรมกับอัปโหลดโปรแกรมนะครับแต่เราสามารถที่จะอัปโหลดเลยขั้นตอนเดียวก็ได้นะครับเพราะอัปโหลดเนี่ยมันจะคอมไพล์ให้เราก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นโค้ดที่ไม่สลับซับซ้อนเราก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับแต่ถ้าโค้ดมันเยอะเราก็ลองคอมไพล์ดูก่อนที่จะอัปโหลดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอัปโหลดโปรแกรมนะครับคลิกที่เครื่องหมายอัปโหลดนะครับหรือว่าไอคอนอัปโหลดไอคอนที่2ถัดจากเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกนี่คือ verify verify ก็คือการคอมไพล์แต่ยังไม่อัปโหลดนะครับกดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดเสร็จมุมล่างขวานะครับก็จะขึ้นเป็นทาร์กบาร์ขึ้นมานะครับก็จะมีโปรเกรสบาร์ขึ้นมานะครับให้เรารอจนอัปโหลดเสร็จนะครับตอนที่โปรแกรมอัปโหลดอยู่นะครับสถานะตอนนี้จะเห็นว่ามันขึ้น compiling sketch นะครับนั่นคือตัว Arduino IDE compile ก่อนนะครับ
คอมไพล์โปรแกรมเสร็จก็จะอัปโหลดไปที่บอร์ดนะครับซึ่งเวลาโดยรวมก็ประมาณ30วินาทีนะครับถ้ามีเออร์เลอร์ขึ้นมาก็จะฟ้องที่หน้าเออร์เลอร์หน้าจอเลยนะครับที่หน้าจอตอนนี้ขึ้นคำว่า archiving view call นะครับตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ที่บอร์ดตอนนี้จะมีไฟกระพริบสีน้ำเงินเล็กๆนะครับสถานะกระพริบแบบนี้นะครับเร็วๆกระพริบเร็วๆทีๆแบบนี้คือการอัปโหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมกำลังอัปโหลดอยู่นะครับที่หน้า

ก็โน้ตบุ๊กนะครับก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือการเช็คบอร์ดนะครับหลังจากอัปโหลดเสร็จนะครับไฟกระพริบที่เป็น LED built in ก็จะดับลงนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับของโปรแกรมเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับหลอด LED มีการติดดับนะครับแล้วก็ดีเลย์1อันได้สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเวลาที่เราซื้อบอร์ดเรียนรู้มาใหม่หรือซื้ออุปกรณ์มาใหม่นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือการ verify ด้วยการอัปโหลดโปรแกรมไปนะครับเชื่อมต่อดูนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ส่งเคลมกับทางผู้ผลิตนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดในจุดนี้นะครับจากประสบการณ์การทำงานโดยตรงสาย USB นี่มีความสำคัญนะครับแล้วก็พอร์ตต่างกันนะครับบางคนนี่อัปโหลดโปรแกรมไม่ผ่านหลายรอบมากพอเปลี่ยนสายแล้วก็คือผ่านเลยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดที่สาย USB นะครับเพราะว่ามาตรฐานค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ตัวบอร์ดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับโน้ตบุ๊กเองถ้าจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องของการเลือกไม่ถูกมากกว่านะครับเลือกพอร์ตคอมไม่ถูกเลือกสลับกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยพอร์ต USB พอร์ตนี้ก็จะเป็นคอมหนึ่งพอเปลี่ยนมาอีกพอร์ตนึงก็จะเป็นอีกคอมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเลือกให้ตรงนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าการเชื่อมต่อของเราระหว่างตัวบอร์ดกับตัว Arduino IDE นะครับพร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะอัปโหลดโปรแกรมได้ไม่มีปัญหานะครับหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ในการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ทั้งที่เป็นเซ็นเซอร์กับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดไปยัง Arduino IDE ซอฟต์แวร์นะครับจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการเชื่อมต่อผิดนะครับการต่อผิดขั้วนะครับซึ่งทำให้อุปกรณ์ไหม้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในบทเรียนถัดไปนะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

0: หลายๆคนคงเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things หรือ IoT กันมากขึ้นทั้งการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Input Output ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน IoT เมื่อเราเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆกันแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการปฏิบัติงานจริงในตอนต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงผลทางจอ OLED ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างเทคโนโลยี Internet of Things เนื่องจากเป็นตัวแสดงค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั้งค่าคงที่และค่าไดนามิกที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเราสามารถดูค่าต่างๆได้จากจอ OLED เอาละค่ะหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว
1: ันนี้ในสเต็ปแรกเนี่ยเราไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวบอร์ด AX Wi-Fi มี built-in อยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยใช้ AX Wi-Fi ก็สะดวกนะครับเราก็เพียงแค่เชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ตัวซอร์สโค้ดนะครับให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมาจาก Google Drive นะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์ที่แชร์ซอร์สโค้ดนะครับไปที่บทที่4นะครับ4เรื่องการแสดงผลออกจอ OLED นะครับผมเตรียมซอร์สโค้ดไว้ให้2ชุดนะครับโดยชื่อว่า oled.ino กับ dst.oled นะครับให้ดาวน์โหลดตัว oled.ino มาก่อนนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดนะครับด้วยโปรแกรม Arduino IDE ไฟล์ .ino จะเป็นไฟล์ของ Arduino นะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งโปรแกรมไว้ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกแล้วก็โปรแกรมก็จะเปิดให้อัตโนมัติได้เลยซอร์สโค้ดที่ดาวน์โหลดมานะครับก็จะมีประมาณ24บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะขอแยกอธิบายเป็นฟังก์ชันเป็นส่วนๆนะครับซอร์สโค้ดบรรทัดที่1ถึง3ตรงนี้นะครับเครื่องหมายชาร์ปนะครับ include แล้วก็ y.sนะครับ adafruit underscore gfx.h adafruit underscore ssd1306.h 3บรรทัดนี้นะครับจะเป็นการ include library นะครับภาษาโปรแกรมเมอร์เรียกว่า include library คือการอ้างอิงถึง library ที่อยู่นอกเหนือจากในโค้ดนี้นะครับซึ่ง library นักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในบทแรกๆนะครับว่าถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับอย่างในบทนี้นะครับเราจะใช้จอ OLED นะครับOLED เนี่ยต้องใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า Adafruit นะครับ underscore gfx แล้วก็ไปที่เมนู sketch นะครับแล้วก็ include library นะครับแล้วก็ manage library ทำการติดตั้งไลบรารีให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเราก็มา include ใช้แบบนี้นะครับดูบรรทัดที่5นะครับ

บรรทัดที่5จะเป็นคำสั่ง sharp define นะครับตัวแปรชื่อว่า oled underscore reset มีค่าเท่ากับ -1 นะครับจะคล้ายกับการกำหนดค่าตัวแปรนะครับแต่ว่าการ define เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปรนะครับก็คือเราสร้างคำมาคำหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็กำหนดค่าลงไปที่คำนั้นนะครับเพื่อความสะดวกในความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเวลาเราไปอ้างอิงในตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถใช้ค่าที่เรา define ได้เลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับใช้คำว่า OLED reset นะครับเวลาเราไปเรียกใช้ในตัวโปรแกรมเนี่ยเราก็เรียกชื่อคำว่า OLED reset ไปเลยนะครับถ้าสมมติเราไปเรียกคำว่า -1 เนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับบรรทัดที่6เราก็เรียกใช้เลยนะครับที่เรา define ไว้บรรทัดที่5เราก็เอามาเรียกใช้โดยการเรียกใช้ผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า Adafruit underscore SSD 1306นะครับ OLED นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันในการรีเซ็ตหน้าจอ OLED นะครับเราก็ส่งค่าเข้าไปเป็น OLED reset นะครับภายในวงเล็บปีกกาตรงนี้นะครับหลังจากเรา define เสร็จนะครับกำหนดค่าเสร็จจะเป็นในส่วนของ void setup นะครับ void setup นะครับจะมีคำสั่งใหม่ที่เรายังไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะครับคำสั่งแรกก็คือ0เหมือนเราเอาเคอร์เซอร์ไปวางก่อนที่จะพิมพ์นะครับย้ายเคอร์เซอร์ไปฟังก์ชันถัดไปบรรทัดที่18นะครับ OLED set text size ในวงเล็บ1นะครับ set text size ก็ตรงตามความหมายนะครับนั่นก็คือการ setตัวหนังสือขนาดของตัวหนังสือนะครับก็คือกำหนดขนาดเท่ากับ1นะครับซึ่งเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนะครับแต่จอ LED จริงๆไม่สามารถที่จะเซตใหญ่เกินได้นะครับมันก็จะโชว์แสดงผลผิดเพี้ยนเพราะว่าหน้าจอขนาดเล็กนะครับถ้าเราต้องการที่จะโชว์ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้ LCD นะครับบรรทัดที่19นะครับ OLED print นะครับในวงเล็บนะครับเป็นเมสเซจหรือว่าเป็นคำที่เราต้องการโชว์ออกมานะครับพิมพ์ออกมาเราอยากพิมพ์คำว่าอะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างผมพิมพ์คำว่า easy นะครับบรรทัดถัดไปOLED set cursor 0.15 นะครับท่านนี้ก็เป็นการเซตเคอร์เซอร์เหมือนกันนะครับแต่เซตไปที่ตำแหน่ง 0.15 นะครับก็คือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดถัดไปแล้วก็สั่ง OLED print อีกรอบหนึ่งนะครับคำว่า IoT นะครับก็คือเรา print message คำว่า easy แล้วก็ IoT อยู่คนละบรรทัดนะครับถ้าเราไล่ตามโค้ดโปรแกรมนะครับสุดท้ายนะครับตัวหนังสือจะยังไม่โชว์ออกจอ OLED นะครับสั่ง OLED display ก่อนนะครับฟังก์ชัน display ถึงจะเป็นการโชว์ออกมานะครับโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่แสดงผลในลักษณะที่เป็นคงที่นะครับ static ค่าก็จะคงที่นะครับอย่างเช่นตัวหนังสือคำว่า easy IoT เนี่ยก็จะคงที่เราก็ลองกดอัปโหลดถ้าเกิดเรา new project ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่มี sketch folder เนี่ยพอเรากดอัปโหลดปุ๊บนะครับมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เซตสเก็ตโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เซตไปหลังจากเซตเช็คตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการกดที่อัปโหลดนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการอัปโหลดขึ้นไปที่บอร์ดนะครับซึ่งก็จะต้องผ่านขั้นตอนการคอมไพล์ก่อนนะครับคอมไพล์สเก็ตแล้วก็อาร์ไควิ่งนะครับจะมีทักบาร์โปรเกตบาร์ขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ในเซตด้านล่างก็จะแสดงผลของการอัปโหลดนะครับเช่นเดิมนะครับตัว LED สีน้ำเงินก็จะติดกระพริบแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอันนี้เราก็รอจนกว่าโปรแกรมจะอัปโหลดเสร็จนะครับอันนี้โปรแกรมอัปโหลดเสร็จ 100% แล้วนะครับเรามาดูที่บอร์ดนะครับที่บอร์ดจะมีคำว่าEasy IoT ขึ้นมาตามที่เรากำหนดนะครับบรรทัดแรกคำว่า Easy นะครับบรรทัดที่2คำว่า IoT นะครับจะเป็นตัวหนังสือจริงๆจอ OLED เนี่ยสามารถที่จะพริ้นที่เป็นรูปได้ด้วยนะครับเป็นกราฟิกแต่ว่ากราฟิกก็จะพริ้นในลักษณะของ Array เราต้องเอารูปที่รองรับนะครับซึ่งจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากไปผ่านโปรแกรมก่อนแล้วก็เอาค่าที่ได้มาแสดงผลออกมาที่จอ OLED นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะ Easy IoT จะมาที่จอ OLED นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จะเป็นการพิมพ์ค่าที่ไม่ใช่ static ละจะเป็นค่าที่เปลี่ยนได้นะครับอัปเดตมีอัปเดตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้เราดาวน์โหลดซอร์สโค้ด dht-oled.ino นะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดมาจากนั้นก็เปิดด้วย Notepad นะครับหรือ Notepad พัดๆก็ได้นะครับแล้วทำการ copy ซอร์สโค้ดทั้งหมดนะครับ select all แล้ว copy ทั้งหมดแล้วมาวางลงในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อกี้นะครับซอร์สโค้ดของการทดลองนี้นะครับของโครงงานนี้ก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับจะมีซอร์สโค้ดบางตัวที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือการ include dht.h นะครับอันนี้จะเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เซ็นเซอร์ dht ครับการเขียนโปรแกรมไปคุยกับเซ็นเซอร์ dht ให้ได้เนี่ยต้องอาศัยไลบรารีนี้นะครับ dht.h ซึ่งเราก็ต้องทำการติดตั้งใน input library ให้เรียบร้อยนะครับบรรทัดอื่นๆนะครับบรรทัดที่9นะครับในซอร์สโค้ดอันนี้นะครับก็จะมี define เพิ่มขึ้นมาก็คือ define dht type นะครับชื่อเป็น dht 22นะครับแล้วก็ define dht pin เป็น d4 นะครับก็คือมีเพิ่มมาก็คือ dht type กับ dht pin นะครับ define เพื่อที่จะเอาไปใช้ในฟังก์ชัน dht นะครับซึ่งเป็นการ initial dht sensor นะครับคือการ initial ตัวนี้แหละนะครับ initial การเริ่มให้เริ่มต้นทำงานนะครับ
การ initial DHT สิ่งที่เราต้องการในพารามิเตอร์ก็คือ DHT pin นะครับ

พิมพ์ก็คือบอกว่ามันต่ออยู่ขาไหนนะครับอย่างเช่นเราเขียนไว้ว่า D4 นะครับเราทำการต่อ DST sensor นะครับไปที่ D4 นะครับให้ตรงตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะครับบรรทัดที่12จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ทำการ initial DST นะครับพารามิเตอร์ที่ต้องการก็คือ DST pin กับ DST type นะครับก็คือขาไหนแล้วก็ประเภทด้วยเพราะว่า DST เนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่ละประเภทก็จะมีความแม่นยำในการวัดต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของบทที่พูดถึง DST นะครับใน while loop นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาคือการประกาศตัวแปรประเภท float นะครับชื่อว่า humid นะครับ humid เท่ากับ dst.readhumidity นะครับฟังก์ชัน dst.readhumidity เป็นการอ่านค่าความชื้นนะครับเข้ามาเก็บที่ตัวแปรความชื้นก็คือ humid แล้วก็อีกตัวแปรนึงก็คือ temp นะครับบรรทัดที่12นะครับตัวแปร float นะครับเป็นประเภท float ก็คือจุดทศนิยมนะครับชื่อ temp นะครับ temp เท่ากับ dst.readtemperature นะครับจะสังเกตว่ามีการเรียกใช้ dst. 2ครั้งนะครับครั้งแรก .readhumidity ก่อนอันนี้ก็คืออ่านค่าความชื้นเข้ามานะครับจากตัวฮาร์ดแวร์นะครับอ่านจากตัวนี้เข้ามาแล้วก็ read temperature อ่านเข้ามาเหมือนกัน2ข้างนะครับค่าแรกเป็นความชื้นเก็บไว้ที่ humid ค่าที่2เป็นเครื่องหมายองศานะครับองศาเซลเซียสก็คือตัว C แล้วก็ห้อยด้วยเครื่องหมายองศาเซลเซียสนะครับแต่เราจะพิมพ์ตรงๆไม่ได้นะครับเราก็เลยเรียกใช้ค่า247นะครับเป็นการแสดงผลเสร็จแล้วก็ read pay ออกมาสังเกตว่ามีดีเลย์ 1,000 ด้วยนะครับนั่นคือการให้คงค่าไว้1วินะครับแล้วก็ refresh ทุก1วิ1วิเป็นการอ่านค่าเข้ามานะครับแล้วกดอัปโหลดได้เลยนะครับอัปโหลดถ้าเราไม่ต้องการสร้าง socket folder นะครับที่มี warning ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเราก็กด cancel ได้เลยโปรแกรมก็ทำการอัปโหลดปกติให้เรารอจนอัปโหลดเสร็จนะครับเราดูค่าได้2ที่นะครับก็คือที่ตัวจอ OLED ตอนนี้นะครับจะมีค่าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ refresh ทุกๆ1วินาทีนะครับจะเห็นว่าค่าก็อัปเดตเรียลไทม์นะครับมีค่า refresh rate ก็คือ1วินาทีครับสำหรับในบทนี้นะครับนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของจอ OLED นะครับเรื่องการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวกับจอ OLED นะครับซึ่งจอ OLED เนี่ยก็เป็นจอประหยัดพลังงานสมัยใหม่นะครับต้องการก็ได้นะครับซึ่งเหมาะกับลักษณะโครงงานที่มีลักษณะที่เป็นค่าที่ปรับหรือว่ามีรีเฟรชเช่นการวัดค่าอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนะครับก็สามารถที่จะโชว์ออกมาเป็นไดนามิกได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาจะได้นำความรู้นี้นะครับไปปรับใช้ในการแสดงผลโครงงาน IoT อื่นๆในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ผ้าที่ใช้ในการมัดย้อมส่วนใหญ่นะคะจะต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าฝ้ายนะคะจะดูดซึมซับสีได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าฝ้ายมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างเสื้อยืดเนี่ยค่ะทำมาจากผ้าฝ้าย 100% นะคะสำหรับวันนี้ที่คุณครูจะสอนเนี่ยเราจะมาทำลายมัดย้อมนะคะแล้วย้อมสีธรรมชาติซึ่งโดยปกติถ้าเราเห็นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะย้อมด้วยสีสังเคราะห์นะคะซึ่งเป็นอันตรายสำหรับพวกเราเนาะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยรู้ว่าสารเคมีที่อยู่ในสีสังเคราะห์เนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็เลยแนะนำว่าเรามัดย้อมแล้วมาย้อมสีธรรมชาติกันดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักในการมัดย้อมนะคะในการเขียนลายมัดย้อมเนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนลายอย่างไรนะคะลายแรกที่คุณครูจะสอนนะคะก็คือลายรูปหัวใจนะคะซึ่งหลายคนก็ยังงงๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีการมัดอย่างไรนะคะคราวนี้ในการมัดย้อมของเราเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญของเราเลยก็คือหนังสติ๊กนะคะหลายคนเรียกว่าหนังสติ๊กจริงๆก็คือหนังยางนั่นเองนะคะจะใช้หนังยางขนาดไหนก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้าเกิดเราใช้หนังยางที่มีขนาดวงใหญ่หน่อยเราก็จะได้เนื้อที่ของสีที่มันจะไม่ไปโดนตัวผ้านะคะได้วงใหญ่กว่านะคะ

อนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีขั้นตอนในการวาดรูปหัวใจอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราดึงผ้าถ้าเรามัดนะคะมัดด้านหน้าเราจะไม่ให้โดนด้านหลังเราจะจับผ้าขึ้นมาเฉพาะตัวชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆพับจีบจากด้านล่างของรูปหัวใจนะคะเลื่อยไปเรื่อยๆนะคะพับเป็นจีบเล็กๆนะคะวนไปจนถึงด้านบนของรอยรูปหัวใจโดยที่เราพับแค่ครึ่งเดียวนะคะพอไปถึงจีบด้านบนเราต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเพราะรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีลักษณะของการโค้งเวลาเราจับจีบนะคะด้านที่มันมีความโค้งเนี่ยเราต้องจีบกว้างนิดนึงส่วนด้านที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยเราจะจีบแคบเพราะจะทำให้เราจีบได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราจีบไปถึงด้านบนสุดของรูปหัวใจแล้วนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ใช้หนังยางนะคะมัดให้แน่นโดยรอบเนื่องจากมันเป็นยางวงเส้นใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะมีความหนามากกว่าเส้นเล็กทำให้ลายของมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยทีเดียวว่าเราจะเลือกหนังยางเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตอนนี้เรามาถึงที่ด้านข้างแล้วนะคะที่เราดีไซน์ไว้ว่าเราจะให้มีรูปหัวใจที่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราก็เลยจับตรงตะเข็บข้างนะคะค่อยๆพับจีจากด้านล่างของรูปหัวใจเลื่อยๆขึ้นมาจนถึงด้านบนนะคะอย่าลืมว่าตรงช่วงโค้งเราจะก้าวจีบให้มันกว้างขึ้นนะคะเวลาที่เราจีบมันจะได้สวยงามนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็ยกที่เราจีบขึ้นมาแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งที่ครูจะมัดให้ดูก็คือตรงแขนเสื้อนะคะวิธีการมัดหรือการพับเนี่ยส่วนด้านกว้างนะคะให้มันมีลักษณะจีบกว้างกว้างขึ้นแต่ตรงปลายแหลมเนี่ยเราจะจีบถี่อีกขั้นตอนที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือการทำความสะอาดผ้านะคะก่อนที่เราจะนำไปย้อมถึงเราจะมัดย้อมแล้วนะคะเราก็จะต้องนำผ้าฝ้ายหรือว่าเสื้อที่เรามัดย้อมแล้วเนี่ยไปทำความสะอาดหรือเราจะทำความสะอาดก่อนก็ได้อันนี้จะก่อนหรือหลังก็ได้แต่ต้องก่อนการย้อมนะคะโดยการที่เรานำผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดเนี่ยนะคะไปต้มกับน้ำสบู่ก่อนนะคะซึ่งหลายคนก็จะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้มอย่างไรนะคะเราสามารถไปซื้อสบู่นะคะที่เป็นสบู่ทำความสะอาดก้อนจะเป็นก้อนยาวๆตามท้องตลาดนะคะหลายคนก็เรียกว่าสบู่กรดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันก็คือสบู่ปกติเรานี่แหละแต่ว่าใช้ทำความสะอาดถุงเท้าได้ดีเลยทีเดียวเราจะนำสบู่ก้อนแบบนั้นนะคะมาต้มนะคะแล้วเราก็นำผ้าหรือเสื้อยืดแล้วก็มัดด้วยหนังยางเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมรอสำหรับที่จะนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติกันเดี๋ยวเรามาทำรูปหัวใจตรงส่วนที่มันกลับหลังกันนะคะตอนนี้เราต้องกลับผ้าขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการจับจีบนะคะเราก็กลับรูปหัวใจตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มจับจีบเหมือนเดิมแต่ว่าครูบอกแล้วว่าด้านหน้าตรงนี้ไม่รวมกับด้านหลังเราจึงต้องจับจีบเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะไล่ตั้งแต่ด้านล่างของรูปหัวใจไปจนถึงด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใช้หนังยางมัดโดยรอบเส้นที่เราจับจีบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีมาสอนอีกหนึ่งลายนะคะสำหรับลายง่ายๆเราจะใช้ไว้สำหรับทำในครอบครัวเผื่อว่ามีเด็กๆที่บ้านเรานะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเราก็สามารถทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้นะคะลายต่อไปนะคะจะสนุกมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องดีไซน์อะไรนะคะเราจับวางได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากรูปหัวใจเราเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณอื่นเรามาทำการมัดกันก่อนค่ะคราวนี้เราเอาตัวเงินหรือว่าตัวเหรียญเนี่ยใส่ไปในเสื้อแล้วก็มัดนะคะใช้ยางวงหรือว่าหนังยางเนี่ยมัดให้รอบให้แน่นด้วยนะคะแล้วบางอันเราไม่ต้องเอาใส่ตัวเงินลงไปนะคะ

แต่เรามัดให้แน่นโดยการจับผ้าขึ้นมาเป็นกระจุกเล็กๆนะคะแล้วเราก็มัดยางวงแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ดอกของเรานะคะใหญ่หรือเล็กเราก็จับตัวผ้านะคะขึ้นมาเป็นจุดๆจะใหญ่หรือเล็กแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นพอเราจับขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกแล้วนะคะเราก็เอายางวงนะคะหรือหนังยางเนี่ยมัดให้แน่นโดยรอบเพื่อให้เกิดลวดลายเราจะไปไว้ด้านหน้าด้านหลังหรือแขนของตัวเสื้อก็ได้นะคะทำได้หมดเลยนะคะวิธีการมัดนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องจับผ้านะคะด้านใดด้านหนึ่งนะเราไม่สามารถจับรวมชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมารวมกันได้นะคะเวลาเราจับมัดเนี่ยเราก็เลือกก่อนว่าถ้าเราจะทำลายชิ้นหน้าเราก็จับเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะจะไม่ไปรวมกับชิ้นหลังไม่งั้นลายมันจะไปปรากฏที่ชิ้นหลังด้วยนะแล้วก็จับไปได้ทั่วทั้งตัวเสื้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของชายเสื้อตรงกลางเสื้อหรือว่ามุมคอมุมไหล่มุมแขนที่เราใส่เหรียญบาทลงไปหรือเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทลงไปตรงนั้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาววงกลมซึ่งมันก็จะดูสวยงามมากนะคะเมื่อเราเสร็จลายที่2แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพื่อจะให้เกิดลวดลายของการมัดย้อมเราก็ต้องนำผ้าที่เรามัดย้อมนะคะไปทำการย้อมสีค่ะวันนี้นะคะครูไม่ได้สอนย้อมสีสังเคราะห์นะคะแต่จะมาสอนย้อมสีธรรมชาติกันค่ะซึ่งสีที่ครูจะสอนนะคะในวันนี้มี3สีด้วยกันเป็นสีที่ฮิตกันมากเลยนะคะเป็นสียอดนิยมก็คือครามดาวเรืองแล้วก็ครั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้อมนะว่ามันมีกรรมวิธีในการย้อมอย่างไรกันบ้างนะคะมาถึงขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติกันแล้วนะคะก่อนอื่นคุณครูจะต้องบอกก่อนค่ะว่าการย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นเราย้อมได้ด้วยกัน2วิธีค่ะก็คือการย้อมร้อนและก็การย้อมเย็นนะคะซึ่งวันนี้ครูจะมาย้อมเย็นก่อนค่ะก็คือหนีไม่พ้นครามนั่นเองนะคะซึ่งเราจะย้อมเย็นกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหม้อครามที่คุณครูก่อเอาไว้มีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีวิธีการย้อมอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะหลายคนสงสัยเพราะว่าโดยปกตินะคะครามเนี่ยเขาจะก่อในหม้อดินเนาะอันนี้เป็นถังพลาสติกนะคะทำไมเราถึงก่อในถังพลาสติกเนาะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะหาหม้อซึ่งเป็นหม้อดินยากแล้วก็ถ้าเราจะทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะมันก็จะทำยากเนาะคุณครูก็เลยก่อในถังพลาสติกซึ่งมันก่อได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักวิธีการก่อค่ะวิธีการก่อหม้อครามนะคะก็คือเราจะต้องมีตัวครามนะคะก็คือได้มาจากต้นครามนะคะมันจะมีทั้งสองอย่างนะคะเป็นผงก็มีเป็นแบบครามเปียกก็มีนะคะซึ่งเป็นเหมือนใบไม้แห้งๆเน่าๆอย่างนั้นนะคะคราวนี้ตัวครามเนี่ยเราต้องไปซื้อนะคะก็จะมีขายโดยทั่วไปหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะก่อหม้อครามขึ้นมาเราก็สามารถที่จะไปซื้อสำเร็จได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะก่อขึ้นง่ายๆภายในครอบครัวทำเล่นกันเป็นกิจกรรมนะคะโดยเราเริ่มจากเรานำน้ำ3ลิตรใส่ลงไปก่อนนะคะในถังพลาสติกของเรานี่แหละค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำปูนนะคะใส่ลงไปนะคะ200กรัมคนให้เข้ากับน้ำที่เราเติมลงไปจากนั้นเราก็ชั่งตัวครามนะคะครามนะคะครูจะใช้เป็นครามเปียกนะคะซึ่งครามเปียกเนี่ยเราจะใช้ประมาณ250กรัมนะคะหลังจากที่เราคนน้ำปูนใส่ให้เข้ากับน้ำเราแล้วเราก็ใส่ตัวครามลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกหลังจากนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากเลยนะคะคือเราต้องต้มน้ำสักนิดหนึ่งเพื่อละลายตัวมะขามเปียกนะคะให้มันเสมอภาคกันเราก็สามารถก่อได้หม้อใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะตัวการก่อครามเนี่ยคุณครูจะบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก่อกันนะคะจะใช้เวลาประมาณ15วันแต่ถ้าทำตามสูตรที่คุณครูสอนพวกเราไป1คืนมันก็จะขึ้น

เป็นหม้อคำแบบนี้นะคะและเราก็สามารถที่จะนำผ้าที่เรามัดย้อมเมื่อกี้นี้นะคะมาจุ่มแล้วก็ย้อมได้เลยนะคะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อเราผสมทุกอย่างลงไปในหม้อเราหรือว่าในถังพลาสติกเราแล้วเราคนให้เข้ากันเราจะต้องมีการโจกครามนะคะโจกครามคืออะไรก็เหมือนการทำชาชักนะคะหลายคนเคยเห็นไหมคะคือการนำแก้วแต่ต้องเป็นแก้วกระเบื้องเคลือบนะหรือเป็นไม่เอาแก้วพลาสติกนะคะเอาแก้วกระเบื้องก็ได้หรือว่าแก้วแก้วของเป็นที่มันเป็นแก้วนะคะที่ไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ตามนั้นเราจะไม่ใช้เนาะเราก็นำตัวนี้มาช่วยในการคนแล้วก็ยกครามขึ้นสูงๆแล้วก็เทลงนะคะให้ครามในถังเราเกิดเป็นฟองให้เยอะที่สุดนะคะเขาเรียกว่าการโจกครามเพื่อนำเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในตัวถังครามเรานะคะยิ่งถ้าใครมีแรงมากๆนะคะโจกให้ได้ฟองมากๆเนี่ยมันก็จะได้ครามที่มีคุณภาพนะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในคืนเดียวเนาะพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนำผ้าที่เรามัดย้อมไว้มาจุ่มลงไปในหม้อครามของเราแต่ว่าการจุ่มอ่อนนะโดยการที่เรานำไปชุบนะคะหรือเอาไปแช่ในอ่างน้ำธรรมดาก่อนค่ะแล้วก่อนที่เราจะนำเสื้อที่เรามัดย้อมเนี่ยไปจุ่มในหม้อครามอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นแล้วว่าเราต้องมีการทำความสะอาดเสื้อก่อนนะคะโดยการที่เราต้มเอาน้ำสบู่ต้มให้แป้งหรือว่าคราบที่มันติดอยู่ที่ตัวผ้าหรือตัวเสื้อเนี่ยหลุดออกไปก่อนซึ่งคุณครูบอกไปในข้างต้นแล้วตัวนั้นนะคะจะทำให้ครามเนี่ยติดเสื้อได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคราวนี้หลังจากที่เราแช่หรือว่าชุบผ้าหรือเสื้อลงไปในน้ำเปล่าแล้วให้ตัวเสื้อมีลักษณะเปียกหรือว่าหมาดนิดๆเราก็จะเริ่มเอาเสื้อตัวนั้นนะคะแช่ลงไปนะคะหรือว่าจุ่มลงไปในน้ำครามจะต้องบอกว่าหลายคนงงว่าทำไมครามคุณครูถึงไม่เป็นสีน้ำเงินล่ะเราคิดว่าครามควรจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะครามที่เป็นตัวเนื้อครามมันจะอยู่ด้านล่างแต่ตัวที่เราใช้มันจะเป็นเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมคะถ้าคนก่อหม้อครามไม่ดีมันจะดำเขาเรียกว่าครามมันหนีตายอันนั้นคือใช้ไม่ได้ครามจะมีกลิ่นเหม็นนะคะแต่ถ้าเกิดครามที่ใช้ได้เนื้อสีที่เราจะใช้คือเนื้อน้ำตรงนี้นะคะต้องเป็นสีเหลืองส่วนเนื้อครามจะอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้เราใช้ได้ถ้าบางคนที่โจกครามขึ้นฟองมากๆเราก็ปัดฟองออกไปนิดหน่อยแล้วเราก็จุ่มผ้าลงไปเลยค่ะจุ่มไปหลายๆครั้งเวลาจุ่มต้องยกขึ้นให้ผ้าได้สัมผัสกับอากาศผ้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมคะนี่คือเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนี่ยเราจุ่มไปเราเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่พอเรายกขึ้นมาหลายๆรอบนะคะสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้างไว้ให้มันโดนอากาศนะคะจุ่มแล้วก็ค้างไว้ให้โดนอากาศสีจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเราค้างไว้ในอากาศนานๆถ้าเราอยากให้สีเข้มเราก็ค้างไว้นานๆให้ออกซิเจนได้สัมผัสกับตัวเสื้อที่เราจุ่มลงไปนะคะจุ่มให้ทั่วๆนะคะแต่ว่าขั้นตอนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเวลาเราจุ่มลงไปนะคะอย่าจุ่มลงไปถึงด้านล่างตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวเนื้อครามเนาะถ้าเราจุ่มลงไปลึกนะคะน้ำเราจะขุ่นนะแล้วสีตรงนี้นะคะมันจะติดขึ้นมาเป็นคราบนะคะหรือว่าเป็นตัวของเนื้อที่มันไม่ใช่ครามแล้วนะมันไม่ติดสีหรอกแต่ว่ามันจะทำให้สีของเสื้อเราไม่สม่ำเสมอกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเป็นสีของครามแล้วยิ่งจุ่มหลายครั้งเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเป็นสีคุณครูขออนุญาตเอาถังครามลงไปตรงด้านล่างนิดนึงนะคะเพื่อจะได้จุ่มให้เราเห็นกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคือมันจะต้องสัมผัสกับอากาศนะคะนี่คือหลักสำคัญไม่ใช่เราแช่ลงไปเลยเอาผ้าแช่ลงไปในหม้อครามไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าตัวของครามไม่ได้ออกซิไดซ์หรือว่าไม่ได้เจอกับอากาศนะคะก็จะไม่เปลี่ยนสีพอเราย้อมจนได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะออกเลยสีมันจะไปรวมตัวกันทำให้เราไม่เห็นลายมัดย้อม

เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราทำการมัดย้อมไม่ว่าจะเป็นย้อมเย็นหรือย้อมร้อนเราต้องนำผ้าที่เราย้อมเสร็จแล้วไปผึ่งให้แห้งข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามนำไปตากแดดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสีธรรมชาติไม่ทนต่อแสงแดดถ้าเรานำไปตากแดดสีจะซีดทันทีเลยนะคะตอนนี้เราได้สีที่ต้องการแล้วเราก็จะนำผ้าที่เราย้อมด้วยครามนะคะมาบีบให้หมาดนิดนึงแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็ปูตรงนี้นะคะถ้าเรามีตัวนี้ก็จะดีมากเลยเนาะวางไว้แล้วเราก็ผึ่งนะคะต้องแผ่กระจายทำไมต้องแผ่กระจายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แผ่แล้วก็ให้มันเป็นก้อนๆแบบนั้นสีหรือว่าที่เราก็ต้องกระจายหรือแผ่ตัวเสื้อออกให้ได้มากที่สุดให้มันเรียบมากที่สุดนะคะผึ่งไว้อย่างนี้จนแห้งนะคะน่าจะประมาณ1วันนะแล้วเราถึงจะมาแกะตัวหนังยางออกเราถึงจะเห็นลายที่เรามัดย้อมนะคะอ้าวย้อมเย็นกันเสร็จแล้วต่อไปค่ะเราจะต้องมาย้อมร้อนกันแล้วล่ะสีแรกที่คุณครูจะย้อมก็คือสีของดอกดาวเรืองเห็นไหมคะนี่ดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะจะให้สีเหลืองตามสีของดอกเลยนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะนำดอกดาวเรืองไปย้อมเราจะต้องมีการเด็ดเอาเฉพาะกลีบของดอกดาวเรืองออกนะคะเพื่อเราจะนำไปต้มเห็นไหมคะนี่คือกลีบของดอกดาวเรืองที่เราต้องเด็ดแบบนี้เพราะว่าตัวก้านของดอกดาวเรืองมันจะมีสีเขียวๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกสีอะไรมากมายแต่เราไม่ค่อยอยากนะคะเราจะเอาน้ำทั้งหมด3ลิตรค่ะที่เราตวงเอาไว้แล้วนะคะลงไปในกระทะทองเหลืองของเราค่ะจากนั้นนะคะดาวเรือง50ดอกค่ะใส่ลงไปแต่ว่าก่อนที่จะใส่ดาวเรืองลงไปถ้าให้ดีนะคะเราจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันนะคะแล้วก็ต้มน้ำจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็ใส่กลีบดอกดาวเรืองลงไปแล้วต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มปริมาณนะคะน้ำย้อมเราสามารถเพิ่มจากที่คุณครูบอกในสัดส่วนครั้งแรกแล้วได้นะคะก็คือดาวเรือง50ดอกน้ำ3ลิตรเราอาจจะเพิ่มดอกดาวเรืองเป็น100ดอกแล้วใช้น้ำ6ลิตรก็ได้นะคะทำให้ปริมาณน้ำย้อมมันเพิ่มขึ้นหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้ล่ะคะทำยังไงเนาะเราก็สามารถที่จะนำน้ำย้อมที่เราต้มเอาไว้แล้วนะคะพักให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเราก็สามารถนำน้ำย้อมนั้นมาค่อยโรยกลีบดอกดาวเรืองลงไปในน้ำที่เดือดเล็กๆนะคะไม่ใช่เดือดแบบเดือดมากมายกำลังเดือดเราก็ใส่ได้แล้วนะคะแล้วต้มต่อไปอีก1ชั่วโมงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สีของดอกดาวเรืองออกมาอยู่ที่น้ำให้มากที่สุดดาวเรืองก็จะกลีบของดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะให้มันเละเลยนะคะเหมือนกับการที่เราตุ๋นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปกรองนะคะโดยผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเนื้อบางเพื่อเอาแต่น้ำนะคะตัวของกลีบดอกดาวเรืองเราก็ไม่ใช้แล้วนะคะน้ำตัวนั้นที่เราได้จากการต้มยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องไปทำกรรมวิธีในการที่จะให้มันมีสีสันสดใสแล้วติดกับผ้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมขั้นตอนนั้นกันว่าเราจะมีกรรมวิธีอย่างไรที่จะทำให้สีของดอกดาวเรืองนะคะสดใสแล้วติดผ้าได้ทนนานนะคะตอนนี้เราต้มไปก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอเราต้มมาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งกลีบดอกนะคะก็จะเละแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นเราต้องรอให้เขาเย็นสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะนำไปกรองกับผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเนื้อบางนะคะกรองเอาแต่น้ำหรือว่าสารส้มที่มันเป็นละเอียดแบบนี้นะคะการที่เรานำสารส้มมานะคะจะช่วยให้สีของดอกดาวเรือง

สดใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสดใสอย่างไรนะคะรอต่ออีกสักนิดนึงรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะตอนนี้นะคะน้ำย้อมของเราเริ่มเดือดแล้วก็มีฟองแล้วนะคะเราจะให้ดูสิ่งมหัศจรรย์ต่อไปนะคะก็คือเราจะเติมสารส้มลงไป10ช้อนโต๊ะค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะอย่าใช้ช้อนที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นโลหะเพราะว่ามันจะทำให้สีของน้ำย้อมเปลี่ยนได้นะคะเห็นไหมคะพอเราใส่ไปช้อนที่หนึ่งสีของน้ำย้อมสดใสขึ้นแล้วนะคะจากสีที่มันหม่นๆอยู่ตอนนี้เป็นเหลืองสดใสเห็นไหมคะเมื่อเราใส่ไปครบ10ช้อนแล้วนะคะเราก็คนไปด้วยเดี๋ยวคุณครูจะช่วยเขาคนนะคะคนเห็นไหมคะว่าน้ำย้อมที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราเรียกว่ากาวธรรมชาติค่ะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อให้มันเป็นตัวช่วยในการที่เราจะย้อมติดผ้าได้นานและทนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ลงไปประมาณเท่ากับสารส้มเลยนะคะสมมุติว่าเราใส่สารส้มไป10ช้อนโต๊ะตัวนี้เราก็ใส่10ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าหมายเหตุสำคัญเลยนะคะคือเราจะต้องคนไปด้วยกันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวกาวเนี่ยจะไปเป็นก้อนนะคะเราต้องค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนไปทีละนิดเพื่อไม่ให้กาวมันเป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่ากาวเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเวลาเรานำผ้าหรือเสื้อที่เราจะย้อมเนี่ยลงไปกาวจะมาเกาะติดเสื้อเรานะคะหรือว่าเกาะที่ผ้าเราทำให้มันเป็นตัวเหนียวๆแล้วก็แข็งๆติดกับตัวเสื้อซึ่งมันก็จะไม่เป็นสีจะเป็นก้อนแทนนะคะเพราะฉะนั้นรอคนจนกว่ากาวตัวนี้จะละลายเราถึงจะสามารถย้อมได้นะคะค่ะเมื่อเราคนกาวธรรมชาติละลายแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วก็คือการย้อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนการย้อมนะคะตัวนี้คุณครูจะใช้เสื้อที่ไม่ได้มัดย้อมนะเพราะว่าตัวมัดย้อมของเราจะไปย้อมสีคลั่งนะคะอันนี้เราจะย้อมสีดาวเรืองซึ่งเราไม่ต้องมัดย้อมนะคะเพราะครูจะสาธิตวิธีการซักแล้วนำไปตากให้เราดูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำเสื้อที่เราจะย้อมไปแช่น้ำหรือไปทำให้เขาเปียกหมาดๆก่อนนะคะจึงจะนำมาย้อมสีได้ซักน้ำเปล่าแค่พอหมาดๆนะคะบีบพอหมาดๆแล้วก็นำมาย้อมกันก่อนที่เราจะลงย้อมนะคะเราจะต้องคลี่ผ้าก่อนนะคะให้เขามีลักษณะเป็นผืนอย่างนี้แล้วค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดค่ะอย่าโยนใส่ลงไปเป็นก้อนๆนะคะเพราะว่ามันจะดูดสีได้ไม่ดีนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะในระหว่างที่เราใส่ลงไปนะคะเราก็ต้องค่อยๆคนด้วยเห็นไหมคะคลี่ผ้าออกมาแล้วก็ค่อยๆโรยผ้านะคะลงไปในน้ำย้อมของเราแบบนี้นะคะคราวนี้เราต้องดูด้วยนะว่าเราย้อมเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้ย้อมหลายๆตัวก็อย่าลืมเพิ่มปริมาณน้ำย้อมจากที่ครูบอกไปนะคะเพิ่มปริมาณน้ำย้อมให้มันมากกว่าของคุณครูนะแต่อันนี้ครูย้อมแค่ตัวเดียวนะคะครูก็ใช้ประมาณนี้ได้ขณะที่เราย้อมนะคะเราจะต้องกลับผ้าไปกลับผ้ามาด้วยนะคะแล้วใช้เวลาในการย้อมประมาณสีมันจะไปรวมตัวกันนะคะเราต้องรอให้สีแห้งแต่ถ้าเราย้อมปกติแบบนี้นะคะเราจึงต้องทำการซักเพื่อให้สีเนี่ยที่มันคงค้างอยู่ในตัวของผ้าหรือตัวของเสื้อเนี่ยหลุดออกมาจนเหลือเป็นสีที่มันเกาะผ้าจริงๆโดยการดูจากน้ำที่เราซักนะคะพอเราซักไปเนี่ยจนกว่าน้ำที่เราซักจะขาวหรือว่าใสนะคะจนกว่าน้ำจะใสไม่มีสีออกมาแล้วจึงจะถือว่าใช้ได้แล้วก็นำไปตากในที่ร่มจนเสื้อแห้งก็สามารถนำไปใส่ได้ตามปกติค่ะตอนนี้เป็นซักน้ำที่2สีก็ยังคงหลุดออกมาแต่ว่าน้อยลงแล้วเราจะดูว่าสีของตัวเสื้อไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็คือยังเป็นสีเหลืองสดใสอยู่นี่วิธีการง่ายๆเห็นไหมคะเราซักไปจนกว่ามันจะใสนะ

นี่น้ำต้องใสแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานะคะก็บิดให้มันแห้งนะคะแล้วก็นำไปตากในที่ร่มก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับสีดอกดาวเรืองเดี๋ยวให้ผู้ช่วยชูขึ้นให้ดูเห็นไหมคะสีเหลืองสดใสแบบนี้และรับรองว่าไม่ตกอีกแล้วนะคะเพราะว่าครูได้ทำการซักให้พวกเราดูแล้วว่ามันไม่หลุดแล้วนะคะสีไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการย้อมครั่งนะคะซึ่งครั่งเนี่ยนะคะเราก็แค่เปลี่ยนวัตถุดิบจากดอกดาวเรืองมาเป็นครั่งแล้วกรรมวิธีในการทำน้ำย้อมก็เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าคุณครูจะมีเทคนิคอันนึงให้เราคือตัวของครั่งเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการให้สีแดงสดขึ้นเราจะใช้น้ำส้มมะขามเปียกใส่ลงไปเพื่อเปลี่ยนสีเขาให้เป็นสีแดงสดใสขึ้นนะคะคราวนี้วิธีทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะนี่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าครั่งผงจริงๆตัวครั่งเนี่ยมันจะมี2แบบอันนี้คือแบบเป็นผงมันง่ายหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ที่จะนำมาทำน้ำย้อมกับอีกแบบนึงนะคะเป็นครั่งที่ยังเป็นตัวอยู่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับก้อนไม้นะคะเป็นก้อนๆซึ่งอันนั้นน่ะจะยากสำหรับมือใหม่ในการย้อมนะคะคุณครูก็เลยให้ใช้ครั่งผงจะสะดวกกว่าโดยการที่เราตวงครั่งผงตัวนี้นะคะในปริมาณครึ่งกิโลนะคะก็คือ500กรัมนะคะเราจะใช้น้ำทั้งหมด6ลิตรค่ะพอเราต้มไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็นำไปกลึงด้วยผ้าขาวบาง

อย่าลืมว่าเราไม่ใส่เป็นก้อนๆ นะคะเราต้องใส่เป็นผงอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราจะใส่5ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มใส่เลยเพราะว่าพอเราใส่ปุ๊บนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นแบบนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วนะคะยากนะคะคราวนี้ก็ต้องคนจนกว่ากาวจะละลายตอนนี้กาวธรรมชาติของเราละลายแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะนำผ้ามัดย้อมของเราไปย้อมลงในสีของคลั่งนะคะก็ต้องไปทำให้เขาเปียกก่อนค่ะเหมือนเดิมอีกเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะใส่ผ้าที่เราจะย้อมลงไปหรือเสื้อที่เราจะย้อมลงไปนะคะเราต้องคลีผ้านั้นออกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปในสีที่เราจะย้อมตัวนี้นะคะมีข้อสังเกตว่ามันเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะเราไม่ต้องซักให้น้ำมันออกไปนะเราต้องให้สีเนี่ยเกาะติดกับตัวผ้าหรือตัวเสื้อก่อนโดยที่พอเราย้อมเสร็จแล้วนะคะเวลาย้อมเหมือนเดิมค่ะ15นาทีพอย้อมเสร็จเราก็นำไปผึ่งนะคะในแนวระนาบเนาะแนวพื้นแบบแบนๆอย่างเงี้ยนะคะตากจนกว่าเขาจะแห้งจึงจะนำมาแกะยางออกแล้วเราถึงจะเห็นลวดลายที่เรามัดเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราย้อมเราจะต้องกลับไปกลับมาด้วยนะคะกับเสื้อเนาะให้สีย้อมเนี่ยมันซึมทั่วทั้งผืนหรือทั่วทั้งตัวเสื้อแล้วที่ขาดไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้มมาได้15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสื้อที่เราย้อมขึ้นมานะคะแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่มนะคะแล้วจึงค่อยแกะยางดูว่าลายผ้าของเราเป็นแบบไหนนะคะอย่าลืมต้องให้หยดให้สนิทแห้งก่อนนะคะเราถึงจะเอาขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้ครูต้องช่วยผู้ช่วยครูก่อนแล้วล่ะค่ะใส่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะเอาไปผึ่งลมนะคะให้แห้งนะแล้วเราก็ค่อยมาแกะดูลายกันนะคะค่ะหลังจากที่เรานำผ้าไปผึ่งจนแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าลายที่เรามัดย้อมกันไว้เนี่ยมีลักษณะลายออกมาเป็นอย่างไรกันนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เรานำไปย้อมคลามนะคะเราก็แกะออกมานะคะว่าลายของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเอาเหรียญออกมาก่อนนะคะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลาย

0: ไปสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมล็อกการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลาง Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อําชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่น
2: ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติใน

0: การกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: พบกับครูอุ้ยครูมอสอีกแล้วนะครับนักเรียนเริ่มแรกครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำสโลบาร์นะครับเป็นการดิฟกาแฟหรือว่าเป็นวิธีการดิฟเป็นขั้นตอนการทำกาแฟดื่มเองง่ายๆนะฮะซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับว่าในการทำกาแฟดิฟเนี่ยเรียกน้ำผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อใช้อะไรฮะแรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงรสชาติกาแฟหรือว่าตัวกาแฟออกมาครับแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครูอุ้ย
1: ครับอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในวันนี้นะครับ

0: เราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวดิปเปอร์ตัวนี้ครับตัวดิปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดกาแฟแล้วก็เป็นตัวกาแฟที่จะไหลผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วมาดูนางเอกของเราครับนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเป็นตัวกาน้ำร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวกาน้ำร้อนตัวนี้เป็นตัวกาดิฟนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะรินน้ำร้อนลงไปครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเป็นขั้นตอนของการทำแบบฟิลเตอร์
1: ใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับที่จะใช้กรองกาแฟนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ทางด้านนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราเลือกต้องการใช้กาแฟรสชาติไหนกลิ่นไหนหรือว่าความเข้มระดับไหนอย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยเคยได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วครับ
0: ครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกาแฟในวันนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการบดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบดเนี่ยเป็นตัวองค์หนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้การบดแบบเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายส
1: ี
0: ขาวน้ำตาลทรายขาวเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ที่มันมีความหยาบมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นก่อนครูอุ้ยว
0: ่
1: าอันดับแรกเราต้องใช้กาแฟกี่กรัมต่อ1ถ้วยที่เราจะชงครับครูอุ้ยเริ่มเลยครับ
0: อย่างอื่นก็คือต้องเป็นสัดส่วนก่อนนะครับเขาเรียกว่า coffee ratio นะครับ
1: หรือว่าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เรียกว่าตำรับมาตรฐานหรือว่าตำรับมาตรฐานนั่นเองครับ
0: ต้องบอกก่อนว่าครูมอสเขาเป็นครูอาหารนะครับเพราะว่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารส่วนครูอุ้ยเป็นครูโรงแรมก็จะเด่นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยขออนุญาตพูดในศาสตร์ของครูอุ้ยก่อนที่จะไปรู้ของครูมอสศาสตร์ของครูอุ้ยเนี่ยก็เป็น coffee ratio นะครับ coffee ratio ก็คือสัดส่วนของกาแฟต่อน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมครูอุ้ยจะใช้สัดส่วน1ต่อ15ครับ1คืออะไรครับ
1: 1ต่อ15ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: 1ก็คือเป็นกาแฟใช่ไหมครับ1ส่วนแล้วก
0: ็น้ำ15ส่วนหรือว่าเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับ
1: ก
0: ็เราจะใช้น้ำทั้งหมดเราจะใช้น้ำเป็นกรัมนะครับหรือว่าทุกคนสามารถใช้เป็น ml ก็ได
1: ้ก็คือปริมาณกรัมถ้าเครื่องที่เราที่ใช้เนี่ยจะแทนค่าเป็นตัว g หรือว่าถ้าเป็น ml ก็มีปริมาณเท่ากับปริมาณกรัมเหมือนกันคร
0: ับ ใช่ครับก็จะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดวันนี้ครูใช้กาแฟ1กรัมเราจะใช้น้ำทั้งหมด15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ครูใช้กาแฟ10กรัมก็จะใช้น้ำทั้งหมด
1: 150กรัม
0: 100
1: ก็ได้อันนั้นน่ะเวลาครูอุ้ยทำครั้งหนึ่งครูมอสทำครั้งหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นคนเดียวกันเนี้ยก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรามีการชั่งกันวัดกันตวงหรือว่ามีขั้นตอนการทำที่ค่อยๆทำเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนี้ยต่อให้ลูกค้าคนเดิมแต่คนชงเป็นครูอุ้ยหรือครูมอสเนี้ยก็จะได้รสชาติเดิมที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้านะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องมีสูตรที่นิ่งอย่างที่ครูอุ้ยเรียกว่าอะไรนะ coffee day show ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับนอกจากตัวนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากเรื่องของสัดส่วนแล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทำนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยครูอุ้ยจะแบ่งจริงๆเนี่ยบางร้านเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นสัก40 ml แล้วก็แบ่งเป็น70 70 50 50นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็จะต้องการดึงอะไรซึ่งวันนี้เนี่ย
1: เป็นเทคนิคของครูอุ้ย
0: ใช่ครับแต่โรบาคือน้ำร้อนที่จะต้องใช้น้ำร้อนที่เราจะใช้ครับแบบน้ำร้อนที่สมบูรณ์และสามารถดึงรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 องศาเซลเซียสนั่นเอง
1: น้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ไม่ห้ามมีสารเจือปนเลยนะครับถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมครับครูมอส
1: ไม่ดีนะครับ
0: ทำไมครับ
1: เพราะน้ำแร่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำแร่เมื่อมาโดนกับกาแฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยเพี้ยนออกไป
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้แล้วแต่ผู้บริโภคอยากทาน
1: ควรเป็นน้ำดื่มอย่างที่เราสองคนเน้นย้ำเสมอว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารอื่นเจือปนก็จะได้รสชาติกาแฟที่เป็นต้นตำรับแล้วก็คงสีคงรสชาติของกาแฟแน่นอนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับ
1: อ่ะ
0: ก็นี่

0: เราจะมาเริ่มกันยังครับบอ
1: กเริ่มเลยครับเดี๋ยว
0: บอกก่อน
1: เวลาเราเริ่มเลย
0: ใช่ครับบอกก่อนนะครับร้อยนะครับ
1: ร้อนไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนวันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
0: อุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 จะอยู่ในเลนส์ระหว่างนี้นะครับก็ห้ามสูงกว่านี้หรือว่าห้ามเกินกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี
1: ้ถ้าเราไม่มีการน้ำร้อนที่เป็นสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ทำอาหารทั่วไปหรือว่าวัดอุณหภูมิเนี่ยฮะแล้วใช้การที่เป็นอุณหภูมิของที่บ้านเราเนี้ยวัดได้เช่นเดียวกันครับ
0: ใช่ครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ในลักษณะของฟิลเตอร์นะครับจะเป็นกระดาษจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเป็นของผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษนะครับ
1: แต่ก็กระดาษของกระดาษนี่ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราก็ไม่ว่าถ้าเราเอาไปใช้อีกถ้าเราซักไม่สะอาดหนึ่งเรื่องกลิ่นเรื่องของราที่จะขึ้นตามผ้าได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเนาะครูอุ้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วตอนนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลทั่วไปใช่ไหมครับ
0: บางที่จะใช้สีขาวนะครับบางที่จะใช้สีน้ำตาลเนาะครูอุ้ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สีขาวเนี่ยบางที่อาจจะบอกว่าโอเคสีขาวเพราะว่ามันไม่มีสีแต่บางที่เขาใช้สีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาล
1: ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เรียนอยู
0: ่
1: ถ้าหาสีน้ำตาลไม่ได้ว่าครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยสอนมานะต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลเท่านั้นไม่ต้องนะนักเรียนเป็นสีขาวก็ได
0: ้
1: ถ้าหาซื้อไม่ได้
0: อันดับแรกนะครับพอเราได้ฟิลเตอร์มาผมขออนุญาตแนะนำให้พับกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นสันเนาะแล้วก็นักเรียนก็ทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลวยนะครับหลังจากที่ได้เป็นกลวยแล้วให้นักเรียนใส่ไปในตัวกลวยที่จะใช้ดิปกาแฟนะครับอันดับแรกครูขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราใช้กลวยเรียบร้อยแล้วเราผมขออนุญาตให้ทุกคนลวกกระดาษดิปก่อนกระดาษตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับเนื่องจากว่าพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดในยุโรปนะครับเขาจะไม่ลวกตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการโดยการที่ใช้กระดาษแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างคุยแนะนำว่าให้ลวกกระดาษก่อนเนื่องจากเขาจะมี
1: กลิ่น
0: ของกระดาษ
1: เราไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยสะอาดมากเพียงพอไหมแต่ถ้าเราผ่านความร้อนก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนการฆ่าเชื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกไปจากกระดาษแล้วก็เอากลิ่นออกไปจากกระดาษเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติได้เต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะทำการค่อยๆรินน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฟิลเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: ค่อยๆ
0: อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ก็จะเป็น91-96 องศาเซลเซียสนะครับก็ในตอนนี้เราก็ลวกให้เรียบร้อยก่อนก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับพอแล้วลวกเนี่ยเราก็ให้น้ำไหลให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำตัวเนี้ยทิ้งก่อนนะครับแต่บางร้านเขาก็จะใช้น้ำตัวเนี้ยในการที่จะชงต่อไปเลยนะครับ
1: แต่ของเราไม่ใช้นะครับเราเพราะว่าในการที่เราใช้น้ำตัวเนี้ยเป็นน้ำสำหรับที่เราใช
0: ้ล้าง
1: กระดาษเนี่ยเราก็จะใช้น้ำอื่นดีกว่าในการชงนะครับ
0: นะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่เป็นสเกลของครูอุ้ยนะครับเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิได้วัดเวลาแล้วก็ของน้ำหนักได้นะครับ
1: แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้มือถือก็ได้หรือว่
0: าน
1: าฬิกาบ้านที่แขวนตามฝาผนังบ้านก็ได้ทั่วไปหรือว่านาฬิกาเรือนเล็กๆที่ใช้จับอุณหภูมิในการทำอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มแต่อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถวัดได้ทั้งเวลาแล้วก็น้ำหนักครับในตัวที่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟกี่กรัมครับ
0: วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับแล้วก็เราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด300
1: ml นั่นเองนะครับบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นกาแฟ1กรัมก็จะใช้น้ำ15 ml เพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟทั้งหมด
0: 20 กรัม
1: ก็ต้องใช้น้ำ300 ml ครับ
0: ครับ
1: เหลือและอย่าลืมนะฮะวันตอนนี้ครูอุ้ยการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนเพราะที่เราจะได้ความเป็นมาตรฐานแล้วก็รสชาติที่มันคงที่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนของกาแฟในแต่ละครั้งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะแบบวันนี้ให้ลูกค้าคนนี้สนิทกันเป็นลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยไม่ได้นะฮะนักเรียนขาดทุนนะครับ
0: เมื่อเสร็จจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการบดจริงๆถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องบดตัวนี้ครับซึ่ง
1: เครื่อง
0: น้ำตาลทรายนะครับ
1: เป็นเกล็ดๆเหมือน
0: หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเทลงในกลวยในกลวยดิฟนะครับ
1: ค่อยๆเทนะฮะแล้วก็การทำสโลบาร์บอกแล้วเป็นวิธีการทำหรือว่าศิลปะการจงกาแฟ

0: แหมที่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเราหรือว่าความอร่อยของกาแฟเนี่ยเรารอได้นะคุณเนาะแล้วก็ยิ่งทำกรรมวิธีเยอะแค่ไหนราคาก็จะสามารถบวกเพิ่มไปได้เท่านั้น
1: ใช่ครับตัวนี้นะครับอย่างที่คุยเคาะอยู่นะครับก็จะทำการเคาะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยเกลี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะได้รินกาแฟอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะได้เท่ากันครับในวันนี้ครับคุณมอสอย่างที่คุยบอกไปว่า Coffee Day Show คุยเป็น1ต่อ15แล้วก็การรีนของคุยจะใช้แค่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุยจะแบ่งเป็นทั้งหมดรอบแรกเราใช้ทั้งหมดน้ํา300ใช่มั้ยครับ
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟ20ถูกม
1: ั้ยใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้นะครับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่น
0: แล้วก็ไม่มีวัตถุเจือปนนะครับ
1: ไม่มีสารเจือปนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเทรอบแรกนะครับ100 ml นะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากที่เท100 ml แล้วให้น้ำได้ไหลในระยะเวลา30วินาทีหล
0: ัง
1: จาก30วิเราจะเทอีก200 ml แล้วเราก็จะได้กาแฟตัวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะครับ
0: ในขณะที่ครูอุ้ยรินครูมอสอธิบายอีกครั้งนะครับก็เราเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวครูอุ้ยจะรินน้ำรอบแรกนะครับ100 ml นะหลังจากเรารินน้ำครบ100 ml เราจะหยุดแล้วจับเวลาเป็นเวลา30วินาทีใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้รินน้ำนะครับค่อยๆวนใจเย็นๆนะครับตรงด้านล่างกิโลของเรานะฮะด้านนี้ก็จะบอกค่าว่าตอนนี้น้ำรินเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้แล้วตอนนี้ครบ100 ml แล้วครับในรอบที่1ครับ
1: ครับนี่นะครับคือปฏิกิริยาการบูมหรือว่าที่เรียกว่าฟองอากาศเขาจะขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการบูมนะครับก็จะเป็นการที่มีฟองอากาศขึ้นมามากๆนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งไว้อีก30วินาท
0: ีนักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ลองไปปฏิบัติตามเรา2คนเงี้ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ครูอุ้ยบอกว่ามันคือการบูมก็คือการมีฟองอากาศขึ้นมาจากเมล็ดกาแฟมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างการอากาศใช่ไหมอากาศระหว่างอากาศกับน้ำเข้าไปแทรกที่ความหนาแน่นของกาแฟนั่นเองครับ
1: ครับตอนนี้นักเรียนในห้องส่งก็กลืนน้ำลายเอื้อกแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่น
0: ตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้กลืนน้ำลายแล้วนะ
1: อันนี้ครบครับเราก็พอวนน้ำได้ทั่วแล้วเราก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราจะเทตรงกลางจนกว่าจะครบ300 ml นะครับ
0: แล้วพอครบ300 ml เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับครูอุ้ยหรือว่ากี่วินาที
1: 30วิครับ
0: 30วิเช่นเดียวกันจนน้ำที่อยู่ด้านบนฟิลเตอร์ที่ไหลผ่านเนี่ยฮะสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะนำไปชงได้หลังจากเนี้ยเราจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมไซรัปต่างๆคาราเมลก็แล้วแต่นักเรียนจะชอบเลยนะครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นถ้าแบบนี้เรียกว่าเป็นกาแฟชนิดใดครับครูอุ้ยที่
1: ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบดิฟครับหรือว่าเป็นจริงๆแล้วต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากาแฟดำหรือว่าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยอเมริกาโน่คือเครื่องดื่ม1ตัวที่อยู่ในประเภทของแบล็คคอฟฟี่
0: แบล็คคอฟฟี
1: ่นะครับแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยคือประเภทใหญ่ๆกาแฟที่ไม่ผสมนมอันนั้นคือกาแฟดำหมด
0: กาแฟดำหมดถ้ากาแฟที่ไม่ผสมนมรวมถึงเอสเปรสโซ่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเอสเปรสโซ่ร้อนโอ้ยเราถกเถียงกันมากเลยในประเทศไทยว่าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปสั่งอะไรนะเอสเปรสโซ่
1: เย็น
0: ต่างประเทศนี่งงเลยหรือว่าเอสเปรสโซ่ปั่นต่างประเทศนี่งงนะไม่มีนะคุณ
1: ถามว่าทำไมประเทศไทยเพราะมีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนแล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็อากาศที่ร้อน
0: ค่อนข้างเขาคือเป็นประเทศโซนร้อนของเราครับ
1: ก็มีเมนูของบางร้านเขาจะใช้คำว่าเอเชียนสไตล์นะคร
0: ับแต่ถ้าเราไปร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ตาที่มีที่เขาได้รับแบบอิทธิพลมาจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเอสเปรสโซ
1: ่ครับ
0: ขายเอสเปรสโซ่เย็นกับเอสเปรสโซ
1: ่หลังจากที่ครบแล้วนะครับเราจะยกกาแฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับ
0: แล้วน้ำก็จะปริมาณน้ำก็จะได้300ml ต่อ1ถ้วยตรงนี้โหตอนนี้กลิ่นหอมมาก
1: ขออนุญาตแจ้งนักเรียนก่อนว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าทานร้อนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนจะทานเย็นก็คุยต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราควรที่จะไปชิลก่อนนะครับไปตัวเป็นให้เขาเกิดความเย็นก่อน
0: ความเย็นก่อนถ้าเราใส่ไปเลยน้ำแข็งเรามีความเย็นแล้วกาแฟเรามีความร้อน
1: ใช่ครับ
0: ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้กาแฟของเราเนี่ยเจือจางลงใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ไหนๆก็พูดถึงเมนูเย็นและขอถามครูอุ้ยเป็นความรู้นิดนึงน้ำแข็งที่เราใช้เนี่ยครับแบ่งกัน เอาตามจริงๆแล้วเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ย
1: น้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็ง

0: แข็งเนี่ยเราจะเกิดจากน้ำแล้วก็มาเกิดความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นแน่นแล้วก็เกิดเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นทั้งหมด3อย่างก็คือ1ประเภทแรกครับเขาเรียกว่าบ็อกซ์ไอซ์ก็คือเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆ
1: น้ำแข็งมือ
0: ใช่ครับนั่นเขาจะเรียกว่าเป็นบ็อกซ์
2: ที่เขาเอาไว้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยในบ็อกซ์ไอซ์เนี่ยในธุรกิจเครื่องดื่มเขาจะเป็นน้ำแข็งที่ไว้สำหรับแก้วโดยเฉพาะแล้วก็มาขัดมาเกลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทุบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็นบ็อกซ์ไอซ์ตัวที่สองครับตัวที่สองเขาเรียกว่าเป็นคูปไอซ์คูปไอซ์ก็คือเป็นลักษณะของน้ำแข็งเหมือนไมโลคูปไมโลคิวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งของก้อนยูนิต
2: หลอด
0: น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยูนิต
2: ซ
0: ึ่
2: งว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ที่เราเอามาใช้ก็
0: เป็นน้ำแข็งของคูปไอซ์นะครับแล้วก็อันที่สามคือคลัชไอซ
2: ์คลัชไอซ์นี่รู้เลยพอพูดคลัชไอซ์ต้องเป็นน้ำแข็งโม่แน่นอน
0: ใช่น้ำแข็ง
2: แ
0: รกครับน้ำแข็งแรกก็คือเป็นการคลัชไอซ์นั่นคือความรู้เล็กๆเรื่องของกาแฟแล้วก็ประเภทของโทษครับเป็นเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็ประเภทของน้ำแข็งนั่นเองครับ
2: ซึ่งตอนนี้กาแฟของเราที่เราชิลไว้เนี่ยเย็นได้ที่แล้ว
0: ใช่คร
2: ับแต่เราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับนักเรียนในสตูดิโอที่ในห้องเรียนคลาสของเราเนี่ยได้ชิมกันเนาะอุ้ย
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งรอเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟร้อนด้วยถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเสิร์ฟเลยเราก็คือจะได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเราเอานำไปใส่คาราเมลก็ได้หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะแบ็คกาแฟหรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าอะไรเขาเรียกอเมริกาโน่น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
0: ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถลินได้เลยครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้เกิน60องศานะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะทำงานคือตัวนี้จะเป็นตัวน้ำละลายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ
2: เย็น
0: เครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ
2: อันนี้ก็คือความหวานของเรา 0% นะครับแต่ตัวนี้ที่ครูอุ้ยเทเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเราก็สามารถถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาแบบคนบ้านๆนะครูอุ้ยก็เอาไปใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าไปใส่น้ำตาลทรายก็กินได้เลยแต
0: ่
2: ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปคาราเมลหรือว่าไ
0: ซรัปแต่ถ้าเกิดแนะนำไม่แนะนำให้ใส่อะไรเลยเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวเขามี
2: รสชาติของเขาอยู่แล้วมีความเปรี้ยวบางตัวมีความเปรี้ยวบางตัวมีความขมก็ขึ้นอยู่กับตัวกาแฟที่เราได้เลือกใช
0: ้ใช่
2: เป็นไงบ้างครับครูอุ้ยวันนี
0: ้ครับในส่วนของการทำตัวกาแฟดิฟตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเดินทางเป็นแคมปิ้งหรือเราทำสำหรับการขาย
2: ก็
0: อย่างง่าย
2: ๆแต่ถ้าอย่างแคมปิ้งมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะทำต้องบอกก่อนว่า1ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนทานแน่นอนคร
0: ับ ใช่ครับขออนุญาตให้ความรู้ในส่วนของการที่จะทำของประเภทของตัวกลวยดิฟตัวนี้นะครับกลวยดิฟตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งมีซี่ตัวที่ทำให้ตัวฟิลเตอร์กับตัวพื้น
2: มีริ้วด้านใน
0: มีริ้วด้านในยิ่งเยอะ
2: เยอะ
0: อัตราน้ำไหลยิ่งค่อนข้างที่จะเร็วพอยิ่งเร็วจะทำให้รสชาติของกาแฟยิ่งอ่อนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าทุกท่านชอบกินกาแฟแบบอ่อนก็แนะนำให้มีริ้วสูงหน่อย
2: แต่ชอบเข้มๆก็ริ้วน้อยหน่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ครูมอสบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวโถตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า coffee brewing ครับก็คือเป็นไม่ใช่ brewing เป็นโคบูนะครับเป็นการ
2: แต่ตัวนี้เป็นแก้วนะครับที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงด้วยนะครับแล้วก็สามารถเหมาะทั้งร้อนแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้เลยด้วยมีความสวยงามด้วยต้นทุนสูงไหมครับผู้อันนี
0: ้ตัวนี้ต้นทุนไม่สูงครับสามารถหาซื้อได้ในราคา100หรือถึงแค่200บาทเท่านั้นเอง
2: แต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเนาะ
0: ใช่
2: ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้มันแตกหรือว่าไปล้างแรงๆให้มันแตกก็โอ้จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็100กว่าบาทถึง200นะฮะเรื่องต้นทุนก็สำคัญนะครับ
0: ครับและที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นการรินแบบ2ช่วงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยบอกไปว่าการรินไม่ได้มีแค่2นะครับก็จะเป็น
2: การ
0: รินมีทั้งหมด2ประเภทอาจจะแบ่งเป็น5ช่วงหรือ4ช่วงแล้วแต่

0: ว่าใครจะรินแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยจะเพิ่มให้
1: เมื่อกี้เราเป็นการรินด้วยความแบบถ้าลูกค้ามีเวลาน้อยเราก็ใช้2ช่วงก็ได้อย่างที่เราบอกว่าใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมเมื่อกี้ใช้น้ํา300 ml อันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเพิ่มเติมเป็นทริคเล็กๆสำหรับนักเรียนว่าในการรินห้าช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรแบ่งอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยก็จะบอกเพิ่มเติมให้ห้าช่วงนะครับนักเรียนเรายังคงใช้น้ำหนักเหมือนเดิมก็คือกาแฟเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
0: กาแฟทั้งหมด20กรัมครับ
1: ทีนี้กาแฟนะครับครูอุ้ยเรามีการคัดเลือกอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราใช้กาแฟของจังหวัดน่านซึ่งเป็นขั้วเข้มนะฮะหรือว่าดาร์กนะครับในการคั่วแล้วมันมีขั้นตอนการเลือกหรือการแบ่งเกรดของกาแฟยังไงครับ
0: ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของการคัดเลือกของขนาดเมล็ดนะครับเช่นในประเทศเคนยาในโซนของแอฟริกาอาระเบียนะครับเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดซึ่งเขาคัดจากขนาดของกาแฟนะครับแล้วมันจะมีวิธีการคัพปิ้งหรือว่าเป็นการชิมกาแฟของแต่ละแก้วในแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอย่างไรแล้วการชงแบบไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคัพปิ้งเราจะหาดูได้ยากมากแล้วคนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆ
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครูอุ้ยพอเรามีงานเรียกว่าอะไรเอ็กโปของพวกกาแฟที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกบริษัทตัวแทนอะไรเงี้ยฮะนักเรียนเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟถ้ามันมีนักเรียนก็สามารถติดตามดูได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ลองไปเดินดูเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้ใช่ครับครู
0: จากที่บอกไปว่าในประเทศโซนของแอฟริกาอาระเบียเนี่ยเขาจะมีการผลิตซึ่งครูต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นในประเทศเคนยานะครับในประเทศเคนยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์โดยเลือกจากขนาดเขาจะแบ่งเป็น A AA แล้วก็ AAA ซึ่งในโซนของแต่ละเกรดนะครับเขาก็จะแบ่งตามว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีขนาดเท่านี้เขาก็จะมีการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติจากแตกในของประเทศของเคนยาเนี่ยเขาจะมีรสชาติของความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้รสเปรี้ยวด้วยแล้วก็กลิ่นของดอกไม้ด้วยครับ
1: ครับอย่างในร้านคาเฟ่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะเวลาเราไปดูกระดานที่เขาเขียนเมนูก็จะมีให้ดูว่ากาแฟตัวนี้มาจากแอฟริกานะมาจากเคนยานักเรียนก็สามารถเลือกที่จะชิมได้ว่านักเรียนจะเลือกแบบ AAA หรือว่า AAA แบบที่ครูอุ้ยบอกนะครับมันก็จะเป็นแบ่งขนาดว่าขนาดของและชนิดกาแฟเป็นอย่างไรฮะตอนนี้เราก็เหมือนกันเริ่มทำอีกครั้งนะครับนักเรียนครูอุ้ยก็ชั่งกาแฟแล้ว20กรัมนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดไฟฟ้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ
0: ครับในการบดนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของเมล็ดกาแฟคงค้างอยู่ที่เครื่องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการค้างอยู่เนี่ยเขาจะสัดส่วนของกาแฟก็จะไม่ครบนั่นเองนะครับแต่จริงๆนักเรียนครับนอกจากถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยครูแนะนำให้เป็นเครื่องแบบหมุนมือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความช้าแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ชม
1: เสน่ห์ของผู้ชม
0: นั่นเองนะครับจริงๆคนที่ชมกาแฟเขาเรียกว่าอะไรครับครูมอส
1: เรียกว่าคนที่ชมกาแฟ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายเรียกอะไรครับครู
0: เรียกบาร์เทนเดอร์
1: และถ้าผู้หญิง
0: บาร์เทนดี้ได้ไหม
1: ก็บาร์เทนเดอร์เป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟจริงๆที่
0: เขาเรียกว่าบาริสต้านั่นเองนะครับ
1: แล้วถ้าผู้หญิงอะก็บาริสต้าเหมือนกันไหม
0: บาริสต้าครับจริงๆก็บาร์เทนเดอร์เขาก็เรียกบาร์เทนเดอร์นี่แหละครับแล้วก็อันนั้นเป็นคนที่ผสม
1: เครื่องดื่ม
0: นะครับแต่ถ้าเกิดทำงานกาแฟจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าครับ
1: ก็คืออันนี้ก็ครูอุ้ยก็บดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เราบดเนี่ยครูอุ้ยก็การดิฟเนี่ยก็จะใช้การบดค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเมล็ดของน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวที่เราใช้ปรุงอาหารทั่วๆไปครับครับตอนนี้ครูอุ้ยก็กำลังนะครับพับฟิลเตอร์อย่างที่ครูอุ้ยสอนไปรอบแรกนะครับ
0: ครับก็วันนี้เรามาทวนกันนะครับเมื่อกี้ครูได้สอนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทวนกันก่อนว่าเป็นความจำแล้วก็เป็นเทคนิคการเทแบบ5ส่วนนะครับเทคนิคการเท5ส่วนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เท2รอบครูอุ้ยจะใช้ทั้งหมด100กับ200แต่เทคนิคของครูอุ้ยในวันนี้นะครับเท5ส่วนก็คือครูอุ้ยจะแบ่งเป็น100 60 60แล้วก็
1: 40
0: นะครับ
1: ก็รวมแล้ว5รอบก็จะครบ300 ml พอดีครับ
0: ในส่วนของการเท100แรกนะครับ

0: แล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยาการบูมตั้งแต่100 ml แรกนะฮะ
1: ครับ
0: นี่อ่ะต่อไปนะครับนักเรียนจำได้ไหมเรามาย้อนกันก่อนเหมือนรอบแรกพอครูอุ้ยวางฟิลเตอร์เสร็จต้องทำอะไรต่อหานักเรียนจำได้ไหมครับ
1: ก็จะเป็นการลวกกระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ
0: ย้ำอีกรอบหนึ่งการลวกฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าลวกกระดาษเนี่ยมีสิ่งสำคัญเพราะว่าในการที่เราเก็บรักษาหรือว่ากระดาษที่ผลิตมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะอาด 100% อาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรเจือปนเราก็ใช้การลวกเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ดึงกลิ่นของกระดาษออกไปได้ด้วยครับแล้วก็พอเวลาเราลวกเสร็จน้ำไหลจนหมดเราก็จะเทน้ำที่ลวกกระดาษตัวนี้แหละครับทิ้งซึ่งทวนอีกรอบเหมือนกันฮะน้ำจะต้องไม่ทำไมครับครูอุ้ย
1: ไม่มีสีไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกองกระดาษเป็นการ
0: ลวก
1: ลวกกระดาษเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงกาแฟที่เราบดไว้เรียบร้อยนะครับลงในตัวฟิลเตอร์หรือว่าในตัวของตัวกล้วยดิบนะครับแล้วเราก็จะเคาะให้กาแฟมีความเท่ากันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนนี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่ง Coffee Day ของคุยในวันนี้เท5รอบนะครับรอบแรกเป็น100 ml รอบที่2เป็นส่วนของ60แล้วก็รอบที่3รสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ยังอยู่ในกาแฟออกมาให้หมดนั่นเอง
0: ยังไงที่ต่อให้คุยเท2รอบรอบแรก100 200ก็300 ml นะลูกแล้วก็5รอบ100 60 60 40 10ก็ยังคงเดิม300 ml นะครับคือเป็น Coffee Day Show แน่นอนนะคะอันนี้
1: เทรอบแรก
0: ได้มาตรฐานรอบแรก
1: การเท
0: จะเกิดอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับเทรอบแรกปฏิกิริยาอะไรครับการอะไรครับครูอุ้ย
1: การบูมครับ
0: การบูมนะครับตอนนี้ปฏิกิริยาฟองนะครับเกิดขึ้นแบบเดือดมันเหมือนฟองอากาศขึ้นมาครับ
1: เราจะทิ้งไว้30วินาทีนะครับ
0: นับ30วิน
1: า
0: ทีถ้าไม่มีใช้ในการจับเวลาในมือถือก็ได้แต่วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: เครื่องช่างดิจิตอลของครูอุ้ยที่เลือกใช้มาเนี่ยสามารถดูเวลาได้ดูน้ำหนักได้นะครับ
1: ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับตัวนี้ก็20วินาทีแล้วเหลือรออีก10วินาทีครับตัวนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำอันนี้ขออนุญาตรินครั้งที่2นะครับตัวนี้จะรินทั้งหมดเท่าไหร่ครับครูมอส60เนาะ
0: ครับเมื่อกี้100แล้วก็อันนี้รอบที่2 60นะครับ
1: ครับ
0: ครูอุ้ยก็จะดูน้ำหนักไปด้วยตรงที่ตาช่างว่าครบ60หรือยังนะครับทางด้านนี้ด้านล่างนะครับเมื่อครบ60ครูอุ้ยก็จะยกน้ำออกทันทีน้ำจำได้ไหมครับนักเรียนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงกาแฟดิฟอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ91ถึง96องศาเซลเซียสนะครับ
1: ครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาให้ครบ30วิแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรอบที่3อีก60 ml ครับ
0: 60 ml ไม่ใช่60วินะ60 ml 30วินาทีในแต่ละรอบเมื่อครูอุ้ยเทน้ำทุกรอบนะครับจะใช้เวลาในการรอน้ำหยดทั้งหมด30วินาทีครับแต่ต้องรินน้ำจนครบปริมาณที่ต้องที่ครูอุ้ยกำหนดก่อนก็คือ160 60 40 40นะคร
1: ับ ขออนุญาตเทรอบที่3
0: รอบที่3นะครับรอบที่3 60 ml นะครับแล้วก็พอครูอุ้ยเทครบ60ครูอุ้ยก็จะหยุดรออีก30วินาทีครับยิ่งเราแบ่งรอบได้เยอะใช่ไหมครูอุ้ยก็จะสามารถดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั้นๆเนี่ยออกมาได้ดีครับ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้รออีก30วินาทีนะครับในช่วงนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยคุยแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็นบาริสต้าจริงๆคุยแนะนำให้พูดคุยกับลูกค้าเราจะมีช่วงเวลาสักประมาณ30วิว่าลูกค้าเป็นอย่างไรสบายดีไหมชอบทานกาแฟแบบไหนเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
0: เรียกว่าสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า
1: แล้วก็การทำงานของบาริสต้าเนี่ยจะเป็นการใช้ศิลปะ
0: เราไปกินกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟ
1: มีรอบที่4นะคะ
0: ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ชงกาแฟให้เรากินมันทำให้รู้สึกเราเอนจอยแล้วก็กาแฟอร่อยมากขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็น

0: กลยุทธ์ทางการตลาดของคนชงกาแฟด้วยนะคนชงกาแฟที่ดีต้องรู้อันนี้รอบที่อะไรครับครูอุ้ย
1: รอบที่4แล้วครับรอบที่4จะใช้น้ำ
0: 40 มล.
1: ครับ
0: ตอนนี้ครูพร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเดิมกับสองรอบที่เราเทไปเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเย็นก็ตามที่ครูอุ้ยแนะนำไปก่อนเราต้องชิลให้กาแฟมันเย็นลงถึงประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะนำไปเสิร์ฟแต่ถ้าทานร้อนตอนนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทคนิคการทำแบบ5ช่วงนะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับก็จะจบการทำแบบ5ช่วงแล้วก็สำหรับการทำในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. น้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง

คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องและก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองโดยเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะ ก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสูงใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับผมอาจารย์สิงห์รัญชารีครับเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกรเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเครื่องมือเตรียมดินและการเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดนะครับการเตรียมดินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงถ้าดินมีความเหมาะสมกับสภาพของการงอกของพืชแล้วจะทำให้จำนวนต้นต่อไร่สูงและผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับมาดูวัตถุประสงค์ของการเตรียมดินกันดีกว่าวัตถุประสงค์ของการเตรียมดินเนี่ยหลักๆ ก็คือ1เพื่อทำให้ผิวดินเนี่ยอ่อนตัวและห่อหุ้มเมล็ดพืชให้มีความชื้นอยู่เสมอ2นะครับทำให้ดินเนี่ยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะทำให้ออกซิเจนในดินเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย3นะครับทำให้ดินเนี่ยเก็บความชื้นได้ดี4ทำลายรากเหง้าของวัชพืชให้ตายนะครับและยังเป็นการฝังกบวัชพืชให้จมลงไปในดินและก็เป็นเกิดการหมักหนุนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัวได้ด้วยครับ5ช่วยให้ดินเนี่ยดูดซับน้ำได้ดีและลดการชะล้างดินและการกระทําของน้ําได้ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยถ้าไม่มีการถ่ายเตรียมดินเนี่ยน้ําก็จะเซาะดินให้ไหลไปกับน้ําได้นะครับแต่ถ้ามีการถ่ายพรวนดินหรือมีการเตรียมดินเนี่ยน้ําที่ฝนตกลงมาเนี่ยก็จะดูดซับดินได้ดีนะครับไปดูเครื่องมือหรือประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินกันบ้างนะครับประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินของเราเนี่ยใหญ่ๆแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ก็คือ2ประเภทใหญ่ก็คือ1เครื่องมือเตรียมดินครั้งแรกนะครับเครื่องมือเตรียมดินครั้งแรกเนี่ยใช้สําหรับเตรียมความลึกของชั้นหน้าดินให้เหมาะสมกับความลึกของรากพืชที่เราจะปลูกนะครับเช่นพื้นที่ที่จะทําการเพาะปลูกใหม่หรือเป็นพื้นที่ที่มีการบุกเบิกใหม่ที่สําหรับจะเตรียมพื้นที่เพาะปลูกนะครับ2เครื่องมือเตรียมดินขั้นที่2นะครับใช้สําหรับย่อยขี้ไถให้มีขนาดเล็กลงหลังจากการเตรียมดินครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ยังเป็นช่วยการเป็นการกําจัดและทำลายวัชพืชได้ด้วยนะครับเราไปดูเครื่องมือเตรียมดินครั้งแรกนะครับว่ามีชนิดอะไรบ้างนะครับชนิดของเครื่องมือเตรียมดิน

เราก็จะมีชนิดแรกนะครับก็จะเป็นไถหัวหมูซึ่งไถหัวหมูเนี่ยจะเป็นไถที่มีลักษณะเก่าแก่ที่สุดที่ใช้กันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะนิยมใช้วัวควายหรือม้าเนี่ยเป็นต้นกำลังในการไถนะครับมาดูลักษณะพิเศษของไถหัวหมูดีกว่าว่าไถหัวหมูมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับไถหัวหมูเนี่ยจะมีการไถพริกกบวัชพืชได้ดีนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกหรือเตรียมดินมาแล้วข้อเสียของไถหัวหมูก็คือไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีรากหินรากไม้หรือตอไม้นะครับเพราะว่าจะทำให้ใบมีดของไถหัวหมูเนี่ยเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่ายครับผมชนิดที่2นะครับก็คือไถจานไถจานตัวนี้ชาวบ้านมักจะเรียกว่าไถบุกเบิกหรือไถกระทะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกระทะที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านครับไถจานเนี่ยนิยมใช้เป็นไถเตียนดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่บุกเบิกใหม่ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีตอไม้รากไม้หรือพวกก้อนหินเยอะๆนะครับเนื่องจากไถจานเนี่ยหมุนอิสระต่อกันได้ก็คือหมุนลักษณะในเป็นวงกลมครับสามารถหมุนหลบสิ่งกีดขวางได้ดีนะครับเช่นพวกรากไม้หรือตอไม้เนี่ยครับแต่ข้อเสียของไถจานเนี่ยก็มีเหมือนกันคือข้อเสียของไถจานก็คือเมื่อเทียบกับไถหัวหมูแล้วเนี่ยจะพลิกกบขี้ไถไม่ดีเท่ากับไถหัวหมูนะครับไปดูชนิดต่อไปก็คือไถสิวไถสิวเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างนะครับช่างไม้ครับจะเป็นลักษณะของสิวไถสิวเรียงตัวกันเป็นแผงเยอะหลายๆตัวนะครับลักษณะของมันคือมีหน้าที่ทำลายความแข็งของดินเหมาะกับพื้นที่ที่มีดินแห้งและแข็งมากทำให้ดินเนี่ยแตกแยกออกจากกันได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถพลิกกลับหน้าดินได้นะครับมาดูชนิดต่อไปเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือไถดินดานไถดินดานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไถสิวแต่ว่าความยาวของขาไถตัวเนี้ยจะยาวเป็นพิเศษเนื่องจากไถดินดานเนี่ยจะเป็นไถที่ระเบิดชั้นดินดานหรือชั้นดินที่ไถทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไถได้ทั่วถึงทําให้ชั้นดินดานนี้แตกตัวไม่อัดตัวเป็นอัดตัวแน่นและแข็งครับทําให้พืชที่เราปลูกเนี่ยสามารถรากพืชเนี่ยสามารถชอนชัยไปหาน้ำใต้ดินหรือว่าหาอาหารได้และอีกอย่างก็คือยังสามารถระบายน้ำออกจากแปลงได้ดีด้วยเช่นกันครับไปดูชนิดของไถเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2นะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือเครื่องมือเตรียมดินที่2ก็คือใช้สำหรับย่อยขี้ไถมีขนาดเล็กลงนะครับชนิดแรกก็คือควนจานควนจานตัวเนี้ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับไถจานแต่ลักษณะจานเนี่ยจะตั้งเป็นแนวตั้งประกอบเข้ากับเพาประกอบเข้ากับเพาเวลาที่ทำงานเนี่ยตัวจานเนี่ยจะหมุนไปพร้อมๆกับเพาใช้สำหรับย่อยให้ดินมีขนาดเล็กลงเท่ากับเมล็ดพืชเพื่อให้พืชเนี่ยเหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ครับแต่การกินดินหรือการกินดินของไถจานเนี่ยจะมีลักษณะกินดินตื้นกว่ามาดูชนิดต่อไปนะครับก็คือพวนซี่พวนซี่นี้ใช้สำหรับเกลี่ยดินให้เรียบและสามารถปรับพื้นที่ของผิวหน้าดินเนี่ยให้สม่ำเสมอได้ลักษณะก็คล้ายๆกับไถสิวเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่า
กินดินได้ตื้นกว่าไถสิวนะครับชนิดต่อไปเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือพวนผสมพวนผสมตัวนี้จะเป็นการนำเอาพวนหลายๆแบบมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นพวนจานพวนซี่หรือไถสิวเป็นต้นนะครับมาใช้รวมกันเป็นพวนตัวเดียวกันในชุดเดียวกันเพื่อที่จะให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการย่อยดินการเกลี่ยหน้าดินครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือจอบหมุนจอบหมุนตัวนี้จะได้รับกำลังจากพอวิดีโอหรือพออำนวยกำลังนะครับที่ความเร็วรอบเนี่ยจะอยู่ที่540รอบถึง 1,000 รอบต่อนาทีจอบหมุนจะสามารถคุกเขาดินกับรากวัชพืชตอซังกับดินเนี่ยได้ดีและยังสามารถกำจัดวัชพืชพร้อมกับพวนดินไปในตัวได้เลยนะครับถ้าพื้นที่มีความเหมาะสมแล้วเนี่ยสามารถเตรียมดินได้ครั้งเดียวเลยเช่นถ้ามีการเช่นปลูกผักถ้าแปลงปลูกผักเนี้ยผักนี้อายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เราก็สามารถใช้จอบหมุนเนี้ยเตรียมดินได้และก็สามารถปลูกต่อได้ทันทีนะครับเนื่องจากโครงสร้างของดินเนี้ยยังจับตัวกันไม่แน่นมากนักครับชนิดต่อไปคือคลุกหมุนนะครับคลุกหมุนตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับจอบหมุนก็คือส่งกำลังจากพาวเวอร์วิดีโอเหมือนกันลักษณะการทำงานเนี่ยจะคลุกเขากับน้ำดินกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นเลงสูงและสามารถรูปดินเนี่ยให้มีความสม่ำเสมอไปในตัวได้ขุบหมุนเนี่ยนิยมใช้กับนาข้าวเนื่องจากข้าวเนี่ยที่ปลูกเนี่ยนาหวานเนี่ยต้องการดินที่มีลักษณะเป็นเลนนะครับชนิดต่อไปเลยนะครับก็คือทุ่นรากทุ่นรากเนี่ยลักษณะคือใช้สำหรับเกี่ยหน้าดินให้ดินเนี่ยมีความเรียบสม่ำเสมอกันอาจจะใช้เป็นทุ่นขนาดใหญ่หรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยก็จะสามารถเอาวัสดุใกล้ๆตัวของเราก็คือยางรถยนต์ปลูกมัดรากกับแทรกเตอร์เนี่ยก็สามารถเกลี่ยได้เหมือนกันเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการคือเพื่อจะทำให้เกลี่ยดินให้มีความสม่ำเสมอแค่นั้นเองนะครับชิ้นต่อไปก็คือลูกกิ้งตัวนี้จะทำหน้าที่บดหรือย่อยดินให้มีขนาดเล็กให้ละเอียดลงให้เหมาะแก่การปลูกพืชทำให้ดินเนี่ยอัดดินเข้ากับผิวหน้าดินเนี่ยให้มีลักษณะแน่นเล็กน้อยนะครับลดการระเหยของน้ำอันนี้เหมาะสำหรับการปลูกเมล็ดพืชหรือว่าเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยสัมผัสกับดินได้ดีนะครับเรารู้เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินไปแล้วนะครับเราก็จะมารู้เทคนิคและวิธีในการไถเตรียมดินกันบ้างเมื่อเราต่อแทรกเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เตรียมดินของเราแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการไถอย่างไรนะครับมาดู1เทคนิคการไถแบบไถวนขวานะครับก็คือการไถวนจากด้านในออกด้านนอกแปลงนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามองแปลงเป็นแปลงสี่เหลี่ยมก่อนเราจะตั้งแทรกเตอร์ของเราเนี่ยที่ติดท้ายกับเครื่องเตรียมดินของเราเนี่ยแล้วเนี่ยตั้งไว้ที่กลางแปลงจากนั้นเราก็เริ่มไถจากต้นแปลงจนไปถึงท้ายแปลงแล้วก็วนขวากลับแล้วก็ไถจากท้ายแปลงมาถึงต้นแปลงอีกครั้งหนึ่งเราจะทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไถไปจนถึงสุดขอบแปลงทั้งสองด้านนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการวนจากข้างในออกด้านนอกนะครับข้อเสียของมันก็คือจะเกิดลักษณะรอยนูนเนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่โดนไถนะครับหรือถูกขี้ไถกบ
ทคนิคการไถแบบที่2

นะครับก็คือการถ่ายแบบวนซ้ายหรือจากการวนจากข้างนอกเข้าข้างในการวนแบบนี้รอบแรกเราจะวนขวาก่อนเขาเรียกว่าไถเลาะข้างคันนาหรือเลาะข้างแปลงที่เราเรียกว่าไถเลาะระแวงจากนั้นรอบต่อไปเราหันหัวแทรกเตอร์กลับแล้วก็ไถวนซ้ายเราจะไถวนซ้ายไปแบบนี้เป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกาไปสู่กลางนาซึ่งจะมีลักษณะเหมือนก้นหอยสังเกตง่ายๆถ้ามีการไถแบบนี้ตรงกลางแปลงจะมีลักษณะเป็นร่องข้อเสียของการไถแบบนี้ก็คือแทรกเตอร์เนี่ยเมื่อไถเสร็จก็จะอยู่กลางแปลงเมื่อต้องการออกจากแปลงก็จะขับรถผ่าแปลงออกมาเลยทำให้เกิดการเหยียบย่ำแปลงทำให้ไม่สวยงามนั่นเองครับเทคนิคต่อไปนะครับคือการไถแบบต่อเนื่องการไถแบบต่อเนื่องเนี่ยจะใช้สำหรับเครื่องมือเตรียมดินที่มีลักษณะเป็นพิเศษก็คือไถหัวหมูแบบ2ทางซึ่งสามารถไถได้ทั้งซ้ายทั้งขวา2ทิศทางการไถประเภทนี้จะให้ประสิทธิภาพในการไถสูงเนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการไถ

เรารู้จักเทคนิคการเตรียมดินแล้วนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินกันแล้วเราก็จะมารู้จักขั้นตอนการเตรียมดินปลูกข้าวโพดกันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักการเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดกันก่อนนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่มีการระบายน้ําได้ดีแต่ถ้าหากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มเราก็ควรจะยกร่องหรือยกแปลงให้มีการระบายน้ําไม่เกิดการท่วมขังนะครับข้าวโพดเนี่ยจะปลูกได้ดีในดินที่มีลักษณะดินร่วนปนทรายนะครับดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีปริมาณของและธาตุอาหารสูงพอสมควรค่า pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง8ถือว่าข้าวโพดเนี่ยค่อนข้างจะชอบความเป็นด่างเล็กน้อยนะครับการเตรียมพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะหรือไม่ควรจะเตรียมในช่วงที่ดินเปียกนะครับเพราะจะทำให้ดินเนี่ยเกิดการอัดแน่นไม่เหมาะแก่การแผ่กระจายของรากข้าวโพดนะครับรู้วิธีการเลือกพื้นที่เพาะปลูกแล้วนะครับเราก็จะมาสู่การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดกันนะครับการเตรียมดินการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราต้องมีการไถเตรียมดินครั้งที่1หรือชาวบ้านเรียกว่าไถดะไถดะเนี่ยเราจะใช้ไถผ่าน3หรือผ่าน4ก็ได้หรือไถหัวหมูก็ได้แต่ต้องไถให้ลึกประมาณ30ซมหลังจากไถดะเสร็จเนี่ยเราควรตากดินไว้ประมาณ 10-15 วันเพื่อที่จะให้แสงแดดเนี่ยฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อราภายในดินไปก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรมีการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่ในอัตรา1ตันต่อไร่นะครับก่อนที่จะทำการไถครั้งต่อไปเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำได้นานและยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดินอีกด้วยนะครับมาสู่ว่าการไถเตรียมดินครั้งที่2นะครับก็คือชาวบ้านเรียกว่าไถแปรไถแปรตัวเนี้ยควรไถด้วยผาน7หรือพวนจานหรือจอบหมุนก็ได้เพื่อให้ย่อยดินเนี่ยจากก้อนใหญ่ๆที่ไถเตรียมดินครั้งแรกทำให้เกิดดินเนี่ยมีขนาดเล็กและร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูกของข้าวโพดนะครับ

0: การปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกได้แบบ2แบบอาจจะปลูกแบบไม่ยกแปลงก็ได้หรือยกแปลงก็ได้นะครับถ้าปลูกแบบไม่ยกแปลงหรือไม่ยกร่องเนี่ยสามารถปลูกหลังจากการเตรียมดินเสร็จได้เลยแต่พื้นที่เนี่ยที่จะปลูกเนี่ยต้องมีการระบายน้ำได้ดีนะครับถ้าฝนตกเนี่ยต้องน้ำต้องไม่ท่วมขังถ้ามีการยกร่องนะครับถ้าพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีการยกร่องเนี่ยเราก็จะใช้ผ่านยกร่องนะครับสองตัวตัวเนี้ยสองผ่านสองผ่านที่ติดกับรถไถตัวเนี้ยทำการยกร่องก่อนการยกร่องเนี่ยจะยกให้สูงประมาณ30เซนติเมตรระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่70ถึง80เซนติเมตรระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยอยู่ที่20ถึง30เซนติเมตรนะครับการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกแบบแถวเดียวก็ได้หรือการปลูกแบบแถวคู่ก็ได้นะครับให้เลือกปลูกเอานะครับว่าเราจะเหมาะสมกับพื้นที่แบบไหนจะปลูกแบบไหนนะครับสามารถปลูกได้ทั้ง2แบบเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเนี่ยถ้ากรณีที่เราไม่ใช้แรงงานคนในการปลูกเราก็จะใช้เครื่องนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก็จะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องหยอดเมล็ดเนี่ยเราควรจะปรับให้เครื่องหยอดเมล็ดเนี่ยให้มีระยะห่างที่พอเหมาะในการปลูกข้าวโพดก็คือประมาณ75เซนติเมตรนะครับระยะห่างระหว่างหลุมก็25ถึง30เซนติเมตรก็ได้ใช้เมล็ดอยู่ที่1ถึง2เมล็ดต่อหลุมเครื่องหยอดที่มีใช้กันอยู่ก็จะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดแบบติดท้ายรถไถเดินตามนะครับก็จะสามารถเปิดร่องแล้วก็หยอดเมล็ดแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยรองพื้นได้เลยแล้วก็ทำการกบดินเครื่องหยอดแบบนี้เหมาะสำหรับการปลูกแบบไม่ยกร่องนะครับหรือถ้ามีการยกร่องนะครับเราก็จะใช้เครื่องปลูกข้าวโพดพร้อมกับยกร่องได้เลยนะครับสามารถปลูกพร้อมกับเครื่องปลูกแล้วก็ยกร่องไปในตัวเราก็มีเครื่องปลูกที่ติดกับผ่านยกร่องไปในตัวนะครับเหมือนกันครับตัวนี้ส่วนที่เครื่องหยอดที่ขนาดเล็กที่ใช้แรงงานคนกันอยู่ก็จะเป็นมีเครื่องหยอดแบบลอจิกนะครับเครื่องหยอดแบบเสียมหรือแบบใช้มือจับจากนั้นถ้ามีการดูแลรักษาปลูกข้าวโพดไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาเราก็จะมีพวกเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับเครื่องหยอดปุ๋ยเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหรือแม้แต่เครื่องมือกำจัดวัชพืชในร่องหรือในร่องข้าวโพดนะครับก็จะสามารถกำจัดได้นะครับสรุปนะครับการเตรียมดินปลูกข้าวโพดเนี่ยเตรียมดินเพื่ออะไรก็เพื่อให้เหมาะสมกับการงอกเมล็ดการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกนะครับโดยเราก็จะมีเครื่องมือเตรียมดินอยู่ประมาณ2ประเภทใหญ่ๆก็คือเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่1เช่นพวกไถหัวหมูไถจานไถสิวเป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2ก็จะเป็นเช่นก็ควนจานจอบหมุนควนซี่ประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก็จะมีเครื่องหยอดเมล็ดนะครับเครื่องหยอดเมล็ดแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาก็จะเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยเครื่องฉีดพ่นวัชพืชหรือเครื่องฉีดพ่นให้ปุ๋ยแล้วก็เครื่องมือกำจัดวัชพืช นะครับครับสำหรับการบรรยายในภาคทฤษฎีของเราครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับและต่อไปเราจะไปในภาคปฏิบัติกันต่อนะครับเราก็จะได้รู้จักกับเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแทรกเตอร์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินของจริงนะครับเราก็จะไปภาคปฏิบัติกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนายวิเชียรดงศรีเสนและนายพิรุณชมศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรคณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครับเดี๋ยววันนี้หลังจากไปดูภาคทฤษฎีดูการสาธิตมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันว่าเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพดหรือว่าพืชต่างๆเนี่ย มีส่วนประกอบไงบ้างแล้วก็การดูแลรักษาต้องดูแลยังไงตั้งแต่การออกไปเตรียมตัวออกไปไถแล้วก็การดูแลรักษาหลังจากเตรียมดินเสร็จครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกก็คือเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นตัวฉุดลากเครื่องยนต์ต้นกำลังเนี่ยบางทีเราจะเรียกกันว่ารถแท็กเตอร์หน้าที่ของมันคือเป็นต้นกำลังในการฉุดลากเครื่องมือเตรียมดินต่างๆก็จะมีตั้งแต่เครื่องยนต์หลักๆที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนได้ก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทั่วไปใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบหรือ6สูบขึ้นอยู่กับขนาดกำลังของรถยนต์ครับคอยของรถแท็กเตอร์ครับการดูแลรักษาอันดับแรกก่อนที่เราจะออกไปเตรียมดินก็จะต้องมีดูเรื่องการเช็คน้ำกั่นเพื่อดูระดับน้ำกั่นให้ได้ระดับตามที่มีขีดบอกไว้มันจะมีขีดแสดง upper lower ไว้ถ้าน้ำกั่นต่ำกว่าระดับขีดต่ำสุดก็ให้เติมต่อมาคือระบบกรองเป็นตัวที่จะช่วยดักฝุ่นละอองในอากาศซึ่งการเตรียมดินของเรามันอยู่กับดินมันก็จะต้องมีฝุ่นเพราะฉะนั้นก่อนออกไปเตรียมดินทุกครั้งต้องดึงกรองออกมาเป่าจากด้านในออกด้านนอกเพื่อไล่ฝุ่นที่เกาะอยู่ออกเพื่อให้เครื่องจักรกลเครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลำดับต่อมาคือระดับน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นมีความสำคัญต่อการหล่อเย็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์ถ้าน้ำหล่อเย็นขาดอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจดูน้ำหล่อเย็นก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้งถ้าน้ำหล่อเย็นโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยพองจะไม่ค่อยลดระดับลงแต่เมื่อไหร่ที่เราเช็คทุกครั้งตอนเช้าแล้วน้ำหล่อเย็นลดลงทุกวันแสดงว่าระบบหล่อเย็นจะมีปัญหาเรื่องรั่วซึมก็ให้ช่างผู้ชำนาญการมาเป็นคนตรวจสอบละเอียดอีกทีนึงครับส่วนหลังจากส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีระบบถ่ายทอดกำลังและชุดควบคุมชุดควบคุมของเครื่องจักรกลเกษตรก็จะมาดูที่หน้าปัดครับก็มาดูชุดควบคุมของรถแท็กเตอร์ก็จะมีหน้าปัดแสดงสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันชั่วโมงการทำงานแล้วก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะเตรียมดินเราจะต้องสังเกตดูอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเป็นระยะถ้าโดยปกติแล้วเครื่องยนต์ทำงานน้ำหล่อเย็นจะอยู่ที่ระดับกึ่งกลางอุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็นจะอยู่ระดับกึ่งกลางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิสูงกว่าระดับกึ่งกลางขึ้นไปให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเครื่องยนต์กำลังมีปัญหาให้เรียกช่างที่มีความชำนาญเข้ามาดูให้แล้วก็ชั่วโมงการทำงานให้เช็คดูตลอดเพราะว่าเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวจะต้องมีการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานตลอดก็ดูตามคู่มือได้ครับว่าจะต้องบำรุงรักษาทุกๆกี่ชั่วโมงในการทำงานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดควบคุมต่างๆของเครื่องจักรกลเกษตรไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมใบตัดหน้าดินชุดควบคุมผ่านไถชุดควบคุมความเร็วจะเลือกได้2ระดับคือความเร็วสูงกับความเร็วต่ำโลกับไฮแล้วก็เกียร์แล้วก็ระบบเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติตัวนี้จะทำหน้าที่คือคอยปรับรอบจะทำงานคงที่ชุดคัตเบรกคันเร่งต่อมาหลังจากดูเกี่ยวกับส่วนของรถแท็กเตอร์คร่าวๆไปก็จะมาอยู่ตรงช่วงที่สำคัญที่สุดของเครื่องจักรกลเกษตรก็คือจุดต่อพ่วง จุดต่อพ่วงตัวนี้จะทําหน้าที่คอยต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลากดึงหรือว่าต่อพ่วงแบบ3จุดเครื่องมือเตรียมดินของเราโดยปกติแล้วจะใช้การต่อพ่วงแบบ3จุดเป็นหลักก็จะมีแขนกลางแขนยกแล้วก็แขนข้างเอาไว้สำหรับต่อพ่วงเครื่องจักรกลคราวนี้มาดูเครื่องมือเตรียมดินหลังจากที่ได้พูดไปในได้เห็นไปในสไลด์แล้วว่าเครื่องมือเตรียมดินมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่1หรือไถจานหรือบางทีเขาจะเรียกว่าไถบุกเบิกหลักการทำงานก็คือไถตรงนี้จะจิกลงไปในดินแล้วพอรถเคลื่อนที่ใบจานมันจะหมุนเพื่อพลิกกลับหน้าดินส่วนสำคัญของไถจานก็จะมี1จานไถล้อคัดท้ายแล้วก็โครงไถต่างๆสิ่งที่ต้องดูแลหรือว่าต้องคอยซ่อมบำรุงรักษาตลอดตั้งแต่หลังหรือว่าตั้งแต่ก่อนหรือว่าหลังการเตรียมดินก็คือก่อนที่จะเตรียมดินออกปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีการอัดจระบีในจุดหมุนเพื่อหล่อลื่นก็ในจุดหมุนต่างๆก็จะมีหัวอัดจระบีอยู่ตามจุดหมุนของจานไถจะมีหัวอัดจระบีให้อัดทุกครั้งก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดหมุนของล้อคัดท้ายแล้วก็ของล้อคัดท้ายอัดจระบีพอใช้งานเสร็จปฏิบัติงานเสร็จก็จะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บไถเข้าที่ครับต่อไปก็เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่2หลังจากเตรียมดินขั้น1ไปแล้วหรือว่าไถดะต่อมาก็จะเป็นเตรียมดินขั้นที่2ก็คือพรวนดินการไถพรวนดินหรือว่าการย่อยดินให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าปกติไถเตรียมดินขั้นแรกที่ไถมันจะเป็นก้อนเราก็จะย่อยดินอีกครั้งนึงโดยเครื่องมือที่ใช้โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะใช้ไถจะพรวนจานพรวนจานเพื่อใช้ในการย่อยดินหรือบางทีเขาจะเรียกว่าฐาน7ลักษณะใบผ่านจะมีอยู่7ใบแล้วใบทั้ง7เนี่ยจะเรียงต่อกันมีด้วยแกนเผาแกนเดียวกันการเคลื่อนที่จะหมุนไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเกิดการสับหรือย่อยวัชพืชไปในตัวลักษณะการติดตั้งกับเครื่องจักรกลเกษตรก็จะเป็นการต่อพ่วงแบบ3จุดเหมือนไถจานปกติก็คือก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานก็เหมือนกับไถจานธรรมดาคือเราต้องดูแลจุดหมุนต่างๆเช็คดูใบไถว่ามีการแตกหักหรือบิ่นหรือเปล่าแล้วก็หล่อลื่นในจุดหมุนซึ่งแต่ละจุดในเครื่องมือเขาจะแจ้งอยู่แล้วว่าส่วนไหนจะต้องตรวจสอบเป็นประจำก็จะมีหัวอัดจระบีในจุดหมุนต่างๆหัวอัดจระบีก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งอยู่แล้วว่าอัดทุกวันแล้วก็พอหลังจากใช้งานเราก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดเหมือนกันส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากไถจานก็คือจะเป็นส่วนของใบมีดขูดดินลักษณะของใบมีดขูดดินระยะห่างระหว่างใบมีดขูดดินกับใบจานจะต้องปรับให้ได้ประมาณ 1-2 เซนติเมตรเพื่อที่จะให้ใบมีดตรงนี้ทำหน้าที่ขุดดินออกจากจานไถถ้าเมื่อไหร่ที่ใบมีดขุดดินเริ่มสึกหรอเริ่มระยะห่างเริ่มมากขึ้นให้เราปรับระดับใบมีดขุดดินโดยขันน็อตคลายน็อต2ตัวนี้แล้วก็เลื่อนใบมีดขุดดินเข้าไปวัดระยะให้ได้ประมาณ 1-2 เซนแล้วก็ล็อกไว้
2: ครับอันนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือผมถึงเรียกว่าเป็นไถอย่างแท้จริงที่เราเป็นฐานไถนะครับแตกต่างจากควรก็คือเขาจะเป็นชุดไถชุดมันครับอันนี้เป็นสามจานนะครับแยกออกจากกันข้อแตกต่างอันแรกอันที่สองคือเขามีมุมเอียงของจานครับจานนี้จะมีมุมเอียงนิดนึงนะครับการที่เขามีมุมเอียงเนี่ยทำให้เขาสามารถพลิกกลบได้ การที่เขาแยกออกจากกันเนี่ยทำให้เขาไถลึกได้นะครับเราเห็นพวนเกษตรกรใช้พวนมาพวนดินที่มีหญ้ามันไม่ได้ผลดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเราใช้พวกอุปกรณ์ไถพวกนี้นะครับสำหรับนาข้าวแล้วเราไม่จำเป็นต้องไถลึกมากนะครับอย่างที่เรียนว่าเราลึกประมาณสัก10ซมหรือ4นิ้วเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องกินแรงเดี๋ยวไปให้ไวกบวัชพืชก่อนจากนั้นค่อยจะใส่น้ำหมักเอาโรตารี่ตีหรือจะเอาพวนลงหรือจะต่อหรือจะเอาโรตารี่ตีซ้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนในการกบวัชพืชต่อสั่งเก่าเราต้องใช้ไถพวกนี้นะครับเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่พลิกกบไม่ดีเท่าไถหัวหมูหรือโมบอดพาวแต่ว่าตรงนี้สามารถทำงานได้ดีนะครับตัวแต่ละจัวก็จะไปนะครับไถก็จะกบนะครับเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีล้อคัดถ่ายตรงกบวัชพืชได้ครับเรามาดูครับว่าเขาทำงานยังไงครับแปลงนี้เห็นไหมครับก็จะดีกว่าการใช้พวนนะครับเราไม่ต้องทำลึกมากนะครับไถแต่ละจานก็ต้องปรับให้ลึกเท่ากันนะครับโดยปกติคนที่ปรับไม่เก่งเนี่ยจานแต่บางทีก็คว่ำหน้ามากเกินไปข้างหน้าก็กินลึกแต่ข้างหลังกินตื้นดินก็จะไม่เท่ากันเขาก็จะทำเลนลำบากนะครับตอนนี้เราต้องปรับที่ไถพวกนี้ต้องปรับให้เท่ากันครับนะครับจะเห็นว่าพวกไถก็คือจานไถเขาจะไถจะมองเห็นนะครับจานก็จะใช้ขอบเนี่ยตัดดินนะครับจะแตกต่างจากไถหัวหมูพื้นดินตรงนี้จะโค้งเห็นไหมครับพื้นดินตรงนี้จะโค้งเห็นไหมครับพื้นดินตรงนี้จะโค้งนะครับเป็นรูปจานเหมือนที่เราเอาขูดนะครับเพราะนั้นก็คือ3ลูกมันก็จะขูดขึ้นอย่างนี้ครับเป็นสามจังหวะนะครับถ้าเรามองด้านนี้จะมองเห็นว่าหญ้าก็จะขึ้นอย่างนี้ครับปิ๊กกบออกมาหญ้าก็จะขึ้นอย่างนี้ปิ๊กกบออกมาบ้านขึ้นอย่างนี้กบมาถ้าเราหันมามองด้านนี้เราจะมองเห็นไถมันก็จะกบดินเป็นระยะนะครับถ้าปรับดีมันก็จะเรียบความยุ่งยากในการพวนความยุ่งยากในการตีเทือกก็จะลดลงแต่ถ้าไถไม่ดีทีนี้นะครับจะสเปะสปะหมดเตรียมดินข้างต่อไปก็จะยากนะครับเพราะนั้นคนที่จะทำไถขายวันนี้ทำนานะครับโดยเฉพาะนาหว่านน้ำต้มนาต่างๆต้องมีฝีมือแล้วอย่าลืมนะครับอย่าไถลึกเกินไปข้าวไม่ต้องการการไถลึกนะครับเราต้องการแทนไถอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตื้นๆครับเดี๋ยวเราจะลองไถให้ดูครับว่าฐาน3จานไถที่เป็น primary tillage ไถกบทำงานยังไง

ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เตรียมดินขั้นที่2อีกตัวนึงที่จะใช้ย่อยดินได้เหมือนกันกับไถพรวนจานเมื่อกี้ครับก็คือเขาเรียกว่าจอบหมุนจอบหมุนตัวเนี้ยจะมีลักษณะเป็นจะมีใบติดอยู่ที่เผาลักษณะใบจะเป็นใบงอหลายๆใบวางเรียงกันอยู่ลักษณะการตีดินของจอบหมุนก็คือมันจะหมุนเข้าไปแล้วลงไปตีดินขับการขับเคลื่อนของใบจอบหมุนจะใช้เผาอำนวยกำลังเผาอำนวยกำลังไปต่ออยู่ที่ PTO ของรถแท็กเตอร์การต่อพ่วงจะเป็นต่อพ่วงแบบ3จุดเหมือนกับเครื่องมือเตรียมดินทั่วไปสิ่งที่ต่างออกมาคือจะมีเผาอำนวยกำลังคอยขับเคลื่อน

ใบมีดของจอมหมุนส่วนการดูแลรักษาของจอมหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วจอมหมุนก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นที่เผาของจอมหมุนการดูแลรักษาก็คือจะต้องเช็คระดับน้ำน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองของจอมหมุน

0: เศษฟางอยู่ตามใบมีดจอบหมุนเราก็ทำความสะอาดปกติแล้วก็ดึงเอาเศษฟางเศษวัชพืชออกแล้วค่อยเอาไปเก็บเพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องมือยาวขึ้นครับ
1: L3608 นะครับกำลังจะหว่านข้าวนะครับนี่ใช้โรตารี540นะครับ

0: ขาหัวทองร้อนครับ
1: ในส่วนของความปลอดภัยในการใช้รถแท็กเตอร์นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวรถจะสังเกตว่าตัวฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะเป็นช่องว่างที่มีช่องว่างเยอะกว่าฝั่งด้านขวาเนื่องจากทางด้านความปลอดภัยเรามักจะให้นักศึกษาเวลานำไปใช้งานเรามักจะขึ้นลงทางด้านซ้ายเสมอเพื่อป้องกันการเหยียบตรงจุดของคันเร่งเมื่อเราขึ้นไปใช้งานเราจะไม่ดึงตัวพวงมาลัยนะครับเพราะจะทำให้ตัวลูกปืนคอแตกดังนั้นเราจะจับอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นเมื่อขึ้นนั่งบนรถเสร็จที่ตัวจะมีตัวเซฟตี้เบลเราจะล็อกเบลเสมอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองเวลารถแท็กเตอร์เกิดการพลิกคว่ำในการนำไปใช้งานดับแรกเราก็ปรับเบลให้พอดีตัวครับแล้วก็นำเสียบเข้าไปนี้ก่อนเข้าเกียร์ทุกครั้งเราก็ต้องเหยียบคลัตช์ก่อนเพื่อเป็นการตัดระบบการส่งกำลังของแท็กเตอร์ครับเราก็ดูเกียร์ว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ว่างหรือยังหลังจากนั้นเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็จึงทำการเข้าเกียร์เข้าบอกไปใช้งาน
2: หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ

ื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ทำการลองขาตั้งในจุดลองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่6ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับนะสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับก็เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของ EP ที่1ที่เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศไปแล้วนะครับนะในส่วนของ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็มาเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือกันเลยนะครับนักเรียนนะครับนะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราต้องแบ่งออกมาเป็นสองส่วนสองงานนะครับอันแรกคืองานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนหนึ่งของงานอะไรครับงานไฟฟ้าและงานตรวจสอบงานวัดและงานตรวจสอบนะครับนะในส่วนของงานติดตั้งนะเครื่องมือชิ้นแรกนะครับถ้าเรามองนะแรกนะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูอุปกรณ์ต่อไปไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี่อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่า2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสําหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ําเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ํา
ระดับน้ำหนึ่งบอกเลยครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะเลขส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิสวาล์วนะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยนะแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยนะในส่วนของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทําความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปแต่ตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทำไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวเนี้ยทำไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้ครีมล็อกเนี่ยทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับโดยในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือครีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอลนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอลหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็กรพวกการขันนะครับนะในส่วนของ

อะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนของปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ำนะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ำสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยแรงเป็นตึงสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

นะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานเขาเรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมตอกนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกครีมต่างๆนะครับนะครีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือครีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกครีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของครีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกครีมตัวนี้ว่าครีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นครีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นครีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะครีมตัวที่3อีกตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ครีมปากแหลมนะครับนะทำไมถึงต้องใช้ครีมหลายๆตัวเพราะว่าอะไรครับประโยชน์ในการใช้งานในการทํางานนะครีมปากแหลมจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่เข้าถึงได้ยากนะครับนะเราก็ใช้ครีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโหนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทําไมถึงต้องมีโหนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกโหนซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะนะจำพวกนะนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับอ้าวมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับไอ้ตัวนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับ

ที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้ในการเมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีพวกมีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น core unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับชุดคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับที่เป็นชุดแฟนคอยยูนิตจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าอ้าวแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบไหมครับทราบในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับอ้าวแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่เราทําหน้าที่ในการเชื่อม

ต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททํางานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดเป็นคอยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบวาล์วสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องในเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโฟลว์อากาศเนี่ยอยู่ประมาณ1-3นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยร้อนหรือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเป็นคอยยูนิตทํางานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดแฟนคอยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสารทําความเย็นนะครับเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่หนึ่งนะครับโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าอะไรครับแผงคอเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่หนึ่งคือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเซอร์นะสถานะของคอมเพรสเซอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเซอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยสถานะสารทําความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิฟวิกเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเซอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเซอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทําความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเซอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะส่วนที่หนึ่งนะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเซอร์ส่วนที่สองคืออะไรครับส่วนที่สองคือนะวัตจักรสารทําความเย็นส่วนที่หนึ่งคอมเพรสเซอร์นะครับนะส่วนที่สองคือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําไมถึงมันร้อนทําไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับ
ในส่วนของแผงค่อยร้อนนี่ทําหน้าที่อยู่สองส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงคอยร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทำความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทำความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมเพรสเตอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทําความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อเคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อเคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่สามคืออะไรครับองค์กรที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อเคปทิวใช่ไหมครับนะองค์กรที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือ1ให้อากาศใช่ไหมครับอากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่2คือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่2เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเตอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทำความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทำความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเตอร์สองแผงคอยร้อน3อะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่4คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่4ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นลงๆนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทําหน้าที่ในการปรับท
ทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับณขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงคอยเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับในตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทํางานแบบรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอดของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินRoot Path ตัว T ท่า

อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: lua.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อม

ตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว
14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราจุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกแล้วก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทําการกดนะครับทําการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่อเท่าไหร่ครับเพื่อเวลาเราวัดเราทําการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยแล้วก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซ็นเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีถ้าดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการ
นําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่เนี้ยที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวเองก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องตัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการนะครับนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปทำตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทำเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในภูมิที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นน่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนำสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีในสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อก
นะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจะมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์คบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์คจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์คจุดนะครับการมาร์คจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องรู้ว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่ตอนนี้เราจะมาร์คบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์คบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนนี้คือตอนนี้ผมจะมาร์คให้เห็นว่าเราจะวางมาร์คระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์คได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์คไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทำการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทำการมาร์กไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดได้เลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกุลไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกุลไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกุลไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์คท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์คไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมารู้แล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์คไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์คท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้คีมตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์กการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางตําหนักตําแหน่งของก้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไว้กับก้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้ก้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดก้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวักตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งนะเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวนึงที่ติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับพอเรามาร์คตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทําการถอดบล็อกนะครับทําการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทําไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทําการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทําการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทําการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้นั่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้ว

เราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวนะครับจะเกิดตัวนำที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้หัวโค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไว้ในลวดเพื่ออะไรทําการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้พัดเทปพันสายไฟนะครับทำการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับแต่ฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวผ้าเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงนี้เราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือพวกข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตาไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ย
ขนาดของด้ายสั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วก็ทําการหมุนใบมีดนะครับนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากนะครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่2นําปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทําไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคําว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนําครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทําการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็อันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบ
สาย RG 6แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG 6แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับ

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับ นะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเพื่อมาเรียนรู้ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับเพิ่มเติมจาก EP ที่แล้วนะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ในส่วนของความปลอดภัยในส่วนของการปฏิบัติงานทางไฟ

ฟ้ามาแล้วนะครับก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการทำงานนะครับว่าการทำงานอย่างไรทำให้ปลอดภัยสำหรับ EP นี้นะครับเราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของการทำงานในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็เรียนรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่เราใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือช่างประจำวิชาชีพนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องมือช่างแต่ละช่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับที่เราใช้กันนะครับถ้านักเรียนเป็นนักเรียนช่างไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับว่าในส่วนของเครื่องมือเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับนะจะมีต้องใช้อย่างไรซึ่งในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานในการแบกงานทางไฟฟ้านะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพนั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับว่าในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการแบกงานทางไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับสำหรับการแบกงานทางไฟฟ้านะครับครูก็ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับซึ่งในส่วนของ2หัวข้อหลักๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำงานทางไฟฟ้าที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยทำมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในการทำงานแต่ละส่วนนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้และกลับมาทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือสำหรับการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายนะครับและหัวข้อที่2นะครับก็คือเครื่องมือสำหรับการเดินสายไฟฟ้าเดินแบบเดินสายร้อยท่อนะครับซึ่งลักษณะของงาน2งานนี้นะครับก็นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับในส่วนของระดับปวช.นะครับที่เรียนผ่านมานะครับทั้งในส่วนของการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายหรือการเดินสายไฟฟ้าด้วยแบบเดินสายร้อยท่อนะครับก็ในส่วนของการทำงานนักเรียนอาจจะทำงานในส่วนของการทดสอบในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าเมื่อนักเรียนออกไปสู่โลกภายนอกนะครับก็คือในส่วนของการปฏิบัติงานจริงเนี่ยเมื่อเข้าสู่ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยนักเรียนจะต้องไปเรียนรู้นะครับแล้วก็จะต้องฝึกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการติดตั้งหรือว่าในส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้ในส่วนของข้อมูลที่ได้เรียนมาแล้วนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนของการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนะครับว่าที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็จะแบ่งแยกออกมานะครับในส่วนของเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทางไฟฟ้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นแรกก็คือในส่วนของค้อนเดินสายไฟนะครับในส่วนของค้อนเดินสายนะครับจะเป็นลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าแบบรัดสายนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับซึ่งในส่วนของค้อนนะครับจะเป็นลักษณะของค้อนที่ใช้เฉพาะวิชาชีพนะครับในส่วนของค้อนจะมีด้านหนึ่งป้านด้านหนึ่งแหลมนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นและคุ้นเคยนะครับเพราะเราได้ใช้ในการปฏิบัติงานมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับน้ำหนักของค้อนที่เราใช้โดยทั่วไปครูก็เคยสอนเคยบอกไปแล้วนะครับว่าค้อนมาตรฐานที่ใช้ในการทำงานครับก็คืออยู่ที่ประมาณ250ปอนด์นะครับนักเรียนสามารถสังเกตในส่วนของน้ำหนักนะครับของตัวค้อนได้จากจุดนี้นะครับว่าในส่วนของน้ำหนักหรือขนาดที่เหมาะสมสำหรับการทำงานตามมาตรฐานของเครื่องมือที่ในการใช้งานนะครับจะต้องมีขนาดน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นในส่วนของค้อนนะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานอยู่2ด้านนะครับนักเรียนก็เคยใช้เป็นด้านที่ป้านนะครับก็จะทำหน้าที่ในการตอกในส่วนของตะปูนะครับที่จะตอกกับเข็มขัดรัดสายนะครับส่วนด้านที่เป็นมุมแหลมนะครับก็จะใช้ในการตอกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะใช้ในการทำงานในลักษณะของพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกในการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้ให้สะดวกมากขึ้นนะครับเครื่องมือที่2นะครับก็คือในส่วนของครีมนะครับครีมที่เราใช้ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับก็มีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับถ้านักเรียนเคยใช้นะครับนักเรียนจะรู้ว่าในส่วนของการใช้งานนะครับครีมแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือในส่วนของครีมรวมนะครับลักษณะของครีมรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของครีมรวมเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับทั้งในส่วนของการตัดในส่วนของการจับนะครับซึ่งในส่วนของครีมจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับครีมที่เราเลือกใช้ในการแบบงานทางไฟฟ้านะครับก็ให้นักเรียนสั

สังเกตนะครับว่าในส่วนของครีมนะครับมุมจับนะครับก็จะเป็นลักษณะของปากที่เรียบนะครับในส่วนของมุมตัดก็จะเป็นลักษณะของมุมที่เป็นมุมตัดนะครับซึ่งครีมแต่ละประเภทนะครับอย่างเช่นถ้าในส่วนของมุมตัดที่มีรอยหยักนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปอกสายได้ในตัวอันนี้ก็อยู่ที่คุณสมบัติของครีมประเภทนั้นๆนะครับและในส่วนของด้ามนะครับก็จะต้องมีในส่วนของฉนวนนะครับที่ทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับเพราะว่าในส่วนของครีมนะครับจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับจะเป็นตัวนําทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกใช้ครีมก็จะต้องดูในส่วนของฉนวนนะครับที่ห่อหุ้มว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมในส่วนของครีมรวมนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของครีมตัดนะครับลักษณะของครีมตัดนะครับก็ในส่วนของครีมตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่มีคมตัดฟันที่ใช้ในการตัดด้านหน้านะครับจะเป็นฟันตัดนะครับส่วนในร่องนะครับก็จะเป็นลักษณะของร่องที่ใช้ในการปอกสายซึ่งครีมที่เราใช้เนี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นลักษณะของครีมที่ใช้ในการปอกสายก็จะมีร่องในการปอกสายเนี่ยหลายร่องแต่ว่าลักษณะของครีมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมตัดนะครับสิ่งสําคัญก็คือเหมือนเดิมครับในส่วนของฉนวนนะครับฉนวนห่อหุ้มในส่วนของด้ามครีมนะครับต้องเป็นฉนวนที่มีความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใช้จะต้องไม่มีการหลุดลุ่ยนะครับและจะต้องไม่มีการฉีกขาดของฉนวนเวลาที่เราใช้งานในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับอันต่อไปนะครับก็จะในส่วนของครีมปากแหลมนะครับลักษณะของครีมปากแหลมก็จะเป็นลักษณะของครีมที่เราจะใช้ในพื้นที่ที่มีการทํางานนะครับในการหยิบจับในพื้นที่ที่แคบๆนะครับซึ่งคุณสมบัติของครีมนะครับก็จะเป็นลักษณะของปลายที่มีความแหลมนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ในการหยิบจับนะครับในพื้นที่ที่แคบๆได้นะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของครีมม้วนสายนะครับในส่วนของครีมม้วนสายเนี่ยจะเป็นลักษณะของครีมที่มีคมในส่วนของด้านปลายเนี่ยเป็นลักษณะของวงกลมนะครับซึ่งจะใช้ในการม้วนสายที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของสายเข้าในส่วนของขั้วต่อสายนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของขั้วต่อสายถ้าเป็นลักษณะของขั้วต่อสายที่เป็นในส่วนของตัวสกรูนะครับสกรูที่ทําหน้าที่ในการจับยึดนะครับในส่วนของการใช้ครีมม้วนสายนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ในการต่อสายเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับในทิศทางการหมุนของสกรูนะครับซึ่งในการต่อสายแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่นักเรียนทําการต่อสายเข้าไปถ้าเป็นลักษณะของขั้วต่อสายแบบนี้นะครับเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของครีมม้วนสายนะครับเพราะเป็นลักษณะของการหมุนหรือการล็อกปลายสายโดยการกดนะครับใส่ไปที่จุดแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเข้าสายในลักษณะของขั้วต่อสายที่เป็นลักษณะของเกลียวแบบนี้นะครับจะต้องมีการม้วนปลายสายโดยการใช้ครีมม้วนสายเนี่ยเป็นตัวทําหน้าที่ในการม้วนสายนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นและความกระชับเวลาที่เราทําการเชื่อมต่อนะครับขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของครีมปอกสายนะครับลักษณะของครีมปอกสายก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะของครีมปอกสายเนี่ยถ้าเป็นลักษณะดังนี้นะครับก็เป็นลักษณะของครีมปอกสายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของถ้าจากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของครีมที่ทําหน้าที่ในการปอกสายโดยการกดและก็ดันออกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของครีมปอกสายชนิดนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกเวลาที่เราต้องการที่จะปอกสายนะครับก็นําสายเข้ามาใส่เข้าไปด้านในนะครับและจะเมื่อเรากดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีมุมที่ทําหน้าที่ในการจับเห็นไหมครับจับปลายสายเพราะฉะนั้นในส่วนของมุมที่ทําหน้าที่ในการจับเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจับสายแล้วก็จะมีมุมในการตัดนะครับตัดแล้วก็ดันออกนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็นลักษณะของครีมปอกสายประเภทนี้นะครับก็จะมีความรวดเร็วในการทํางานนะครับซึ่งลักษณะของครีมแต่ละประเภทนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเหมือนลักษณะตำแหน่งตัวนี้นะครับเหมือนครีมตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของครีมปอกสายลักษณะเดียวกันนะครับก็คือมีคมตัดนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทําการกดก็ลงไปนะครับสายจะต้องทําการดันออกนะครับถึงจะทําหน้าที่ในการปอกสายได้ซึ่งจะแตกต่างกับครีมปอกสายชนิดนี้นะครับจะอำนวยความสะดวกได้ในการทํางานได้รวดเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากับเนื้องานนะครับว่าจะใช้ครีมลักษณะไหนในการทํางานนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นลักษณะของครีมย้ํานะครับ
หรือลักษณะของครีมย้ำที่เป็นลักษณะของครีมย้ำหางปลานะครับก็คือครีมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของครีมย้ำนะครับที่ใช้ในการย้ำปลายสายนะครับเวลาที่นักเรียนจะต้องทําการที่เข้าปลายสายนะครับถ้าต้องการความแน่นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเราก็ทําการย้ำเข้าไปนะครับซึ่งองค์ประกอบในส่วนของครีมย้ำเนี่ยจะต้องมีในส่วนของหางปลานะครับที่จะใช้ในการย้ำซึ่งในส่วนของครีมย้ำเราจะเห็นว่าจะมีตำแหน่งของขนาดของหางปลาที่แตกต่างกันออกไปตามหมายเลขนะครับนักเรียนสามารถสังเกตได้นะครับว่าในส่วนของหมายเลขแต่ละหมายเลขเนี่ยนะครับจะต้องใช้หางปลาหรือใช้ขนาดของสายขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นครีมตัวนี้นะครับก็สามารถย้ำสายได้ขนาดตั้งแต่เบอร์ 1.5 2.5 แล้วก็เบอร์ 6นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนัมเบอร์นะครับซึ่งในส่วนของครีมย้ำเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นในส่วนของคมตัดนะครับสามารถปลอกสายได้นะครับหน้าสายก็สามารถปลอกได้ตามขนาดตามเบอร์ตามขนาดเบอร์ที่ระบุไว้บนตัวครีมนะครับก็จะอำนวยความสะดวกได้หรือถ้าบางรุ่นนะครับนักเรียนอาจจะมีแค่ลักษณะของครีมที่ทําหน้าที่ในการย้ําอย่างเดียวอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบหรือว่าการเลือกใช้ครีมประเภทนั้นๆนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือจะทําหน้าที่ในการจับยึดนะครับซึ่งในส่วนของครีมล็อกนะครับด้านหน้าจะเป็นลักษณะของคมจับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องมาหมุนในลักษณะของเกลียวตัวหลังนะครับถ้าเป็นลักษณะของสกรูหมุนเข้าไปนะครับและทําการจับล็อกนะและกดทําให้ทําการล็อกให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะล็อกชิ้นงานหรือว่าเวลาทํางานต้องการจับชิ้นงานที่มีความแน่นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ครีมล็อกเนี่ยในการจับได้นะครับในส่วนของการบํารุงรักษานะครับก็คือ1ก็ใช้ครีมให้ถูกต้องตามงานนะครับซึ่งในส่วนของครีมที่เราใช้ก็ใช้ถูกต้องตามชื่อนะครับอย่างเช่นครีมตัดก็ใช้ในการตัดนะครับครีมรวมก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายลักษณะนะครับครีมปากแหลมครีมม้วนสายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องตามงานนะครับข้อที่2นะครับก่อนการใช้งานนะครับต้องตรวจสอบในส่วนของฉนวนคําว่าฉนวนก็คือในส่วนของฉนวนที่อยู่ด้านในส่วนของมือจับนะครับจะต้องตรวจสอบว่าในส่วนของฉนวนเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับว่าในการทํางานแต่ละครั้งถ้าในลักษณะการทํางานแบบไม่มีไฟอันนี้อันตรายอาจจะไม่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนทํางานแบบมีไฟนะครับอาจจะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้นะครับถ้าในส่วนของฉนวนเนี่ยเกิดการถลอกหรือฉีกขาดหรือว่าเสื่อมคุณภาพนะครับเวลาที่เราเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับอันที่3นะครับไม่ควรใช้ครีมที่แทนค้อนนะครับคือลักษณะของตัวครีมนะครับบางครั้งนะครับเครื่องมือเราอาจจะไม่ครบใช่ไหมครับเรานําในส่วนของครีมเนี่ยไปใช้แทนค้อนใช้ไปตอกในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าตอกในส่วนของตําแหน่งที่เราต้องการที่จะตอกย้ําเข้าไปนะครับแต่ในส่วนของการทํางานจริงๆนะครับก็ตามที่ครูบอกไปนะครับก็คือใช้ให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับอันที่5นะครับควรทําความสะอาดครีมนะครับหลังที่จะเลือกใช้อาจจะหลังจากที่เราเลือกใช้ไปแล้วนะครับเราก็นํามาทําความสะอาดนะครับอาจจะมีในส่วนของเศษวัสดุนะครับมาติดอยู่ในส่วนของตัวครีมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนใช้งานไปแล้วนักเรียนก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันนะครับต้องมีการเคลือบน้ํามันนะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้งานนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของตัวครีมเนี่ยจะเป็นลักษณะของโลหะนะครับมีการใช้งานเมื่อมีการใช้งานนานๆไปเนี่ยจะมีคราบนะครับในส่วนของสนิมเนี่ยมาเกาะนะครับก็หลังจากใช้งานเสร็จทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะชะโลมด้วยน้ํามันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลังจากที่เราทําการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สมควรที่จะเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานนะครับจะได้สะดวกเวลาที่เราต้องการนํามาใช้งานในครั้งต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับก็ในส่วนของไขควงนะครับซึ่งในส่วนของไขควงเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกออกมาเป็น3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือไขควงแฉกนะครับลักษณะของไขควงแฉกก็จะเป็นลักษณะของคมตัดนะครับที่เป็นลักษณะของไขควงแฉกก็คือลักษณะของไขควงที่มีด้ามปลายนะครับเป็นลักษณะของแฉกนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็ใช้งานกับสกรูนะครับที่เป็นสกรูแฉกนะครับซึ่งในส่วนของการใช้งานในส่วนของไขควงที่ปลอดภัยนะครับ
จากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของไขควงนักเรียนจะเห็นว่ามันมีหลายประเภท

ใช่ไหมครับตั้งแต่ลักษณะของไขควงที่เป็นลักษณะการห่อหุ้มที่แค่ในส่วนของตัวด้ามจับนะครับและในส่วนของแกนและในส่วนของปลายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเพราะฉะนั้นในส่วนของรูปที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทํางานทางไฟนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องมีการทํางานแบบมีไฟเมื่อมีไฟนะครับการเลือกใช้ไขควงก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับไขควงที่ปลอดภัยนะครับจะต้องมีฉนวนห่อหุ้มนะครับตั้งแต่ด้ามจับไปถึงในส่วนของปลายของไขควงนะครับซึ่งลักษณะของไขควงที่มาตรฐานนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะตามที่ครูบอกนะครับในส่วนของด้ามจับจะเป็นลักษณะของฉนวนนะครับและในส่วนของตัวไขควงนะครับจะมีลักษณะของฉนวนที่ห่อหุ้มไปถึงปลายนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานเนี่ยลักษณะของไขควงเพศนี้ก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะดังรูปนะครับบางตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับลักษณะของตัวไขควงนะครับในส่วนของก้านไขควงเราจะเห็นว่าจะไม่มีฉนวนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอาจจะเกิดไฟดูดนะครับเวลาที่เราทํางานได้นะครับนั้นถ้าอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของไขควงตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะไขควงแบบต่อนะครับนักเรียนสังเกตนะครับด้ามปลายด้านตัวจับนะครับของไขควงเนี่ยจะมีลักษณะของจุดโลหะนะครับซึ่งไขควงเพศนี้ก็ใช้เหมาะสมกับงานก็คือจะใช้ในการต่อนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการขันสกรูออกมาแต่ว่าสกรูอาจจะแน่นนะครับอาจจะมีคราบตะกันหรือคราบสนิมเกิดขึ้นนะครับก็สามารถใช้ไขควงเพศนี้นะครับในการตอกนะครับเมื่อตอกแล้วจะทําให้ในส่วนของสกรูนะครับที่มีความแน่นเนี่ยคลายตัวออกมานะครับก็จะทําหน้าที่คนละหน้าที่กันนะครับและอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นไขควงแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของไขควงแบบเปลี่ยนก้านไขควงได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือในส่วนของต้นทุนในการซื้อนะครับแต่ข้อเสียก็คือความปลอดภัยในการใช้งานนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้งานเพราะไม่มีฉนวนห่อหุ้มในส่วนของก้านไขควงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับอีกตัวเล็กตัวสั้นนะครับก็จะเป็นไขควงที่ใช้ในพื้นที่ที่แคบๆนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการทํางานในพื้นที่แคบนะครับการเข้าถึงของงานก็จําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ไขควงให้เหมาะสมกับงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกใช้นะครับจากที่ครูได้อธิบายไปนะครับถ้าต้องการด้านความปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็คือจะต้องใช้ไขควงที่มีในส่วนของฉนวนเนี่ยห่อหุ้มจนถึงปลายนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นไขควงปากแบนนะครับลักษณะของไขควงปากแบนก็เหมือนเดิมนะครับข้อแตกต่างก็คือในส่วนของปากนะครับของไขควงนะครับจะเป็นลักษณะตอบสนองกับในส่วนของสกรูนะครับสกรูก็จะเป็นลักษณะของไขสกรูที่เป็นปากแบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับก็ต้องใช้ไขควงที่เป็นปากแบนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของไขควงนะครับที่เป็นไขควงปากแบนนะครับก็จะต้องเป็นไขควงที่มีฉนวนเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้ามาตรฐานของไขควงในการแบบงานทางไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงปากแฉกหรือไขควงปากแบนนะครับก็ต้องมีฉนวนห่อหุ้มนะครับในส่วนของด้ามจับและในส่วนของก้านของไขควงจนถึงปลายนะครับซึ่งไขควงสองตัวนี้นะครับที่ครัวมาทั้งไขควงปากแฉกและไขควงปากแบนก็เป็นลักษณะไขควงที่ใช้ในการแบบงานทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยนะครับอันที่สามนะครับไขควงอื่นๆนะครับเช่นไขควงที่ใช้ในการวัดไฟนะครับซึ่งในส่วนของไขควงที่ใช้ในการวัดไฟเนี่ยคุณสมบัติของไขควงนะครับที่เราใช้ในการทดสอบนะครับในส่วนของจุดที่เราไม่แน่ใจนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของไขควงเทสไฟเนี่ยใช้ในการวัดและทดสอบนะครับซึ่งลักษณะของไขควงเทสไฟนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไขควงที่ใช้ในการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะไม่สามารถนําไปใช้ในการขันน็อตหรือสกรูได้เพราะว่าในส่วนของไขควงเทสไฟจะพวงที่ทําหน้าที่ในการเทสระบบแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นนะครับในส่วนของปลายหรือว่าโครงสร้างของไขควงเทสไฟเนี่ยจะไม่รองรับในส่วนของการทํางานหนักนะครับหลักการทํางานของไขควงเทสไฟนะครับเวลาที่เรานําไปใช้ในการวัดและทดสอบนะครับในส่วนของปลายไขควงนะครับก็ไปแตะกับวัตถุหรือจุดที่เราต้องการนะครับที่จะนําไปใช้ในการวัดและทดสอบอย่างเช่นถ้าเราเจอในส่วนของสายไฟนะครับถ้าลักษณะตัวนี้สายไฟนะครับเราก็ใช้ปลายของไขควงเนี่ยจิ้มลงไปนะครับและในส่วนของด้ามของไขควงจะต้องทําการแตะนะครับ
เอานิ้วมาแตะในส่วนของด้ามของไขควงนะครับซึ่งหลักการของไขควงก็คือในส่วนของการทำงานนะครับจะอาศัยในส่วนของร่างกายของผู้ปฏิบัติงานนะครับเป็นระบบกราวนะครับในการต่อระบบนะครับถ้าในส่วนของสายไฟมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลอยู่นะครับในส่วนของหลอดไฟที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงออกมาจะทำให้เห็นนะครับว่าในส่วนของจุดที่นักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของไขควงที่เป็นประเภทไขควงหกเหลี่ยมนะครับในลักษณะของไขควงหกเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นลักษณะของด้ามปลายด้านปลายของไขควงนะครับจะใช้สำหรับการขันในส่วนของสกรูที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปแบบของไขควงเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับการใช้และการบำรุงรักษาไขควงนะครับในส่วนของการใช้นะครับก็คือในส่วนของการใช้ไขควงก็ใช้ให้เหมาะสมกับงานความหนาของปลายไขควงนะครับก็จะต้องพอดีกับสกรูนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนอาจจะไปเจอในส่วนของสกรูที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกใช้ไขควงนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของไขควงแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของไขควงที่เป็นลักษณะไขควงปากแฉกใช่ไหมครับแต่ในส่วนของไขควงเนี่ยนะจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นขนาดเล็กครับอันนี้ก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการรับแรงเวลาที่เราใช้ในการขันหรือการถอดน็อตสกรูนะครับในส่วนของปลายของไขควงเนี่ยแต่ละตัวนะครับจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเมื่อมีขนาดที่ไม่เท่ากันถ้าในส่วนของมุมที่ทำหน้าที่ในการรับแรงนะครับถ้านักเรียนใช้ไขควงที่มีขนาดเล็กนะครับไปขันน็อตที่มีขนาดใหญ่ก็จะทำให้มุมของไขควงเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้าเอาไขควงขนาดใหญ่ไปใส่ในส่วนของสกรูขนาดเล็กก็ไม่สามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องวิเคราะห์นะครับในส่วนของงานว่าเวลาที่เราเลือกใช้ไขควงเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของการขันนะครับในส่วนของคมในส่วนของปลายของไขควงเนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับเราต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับเวลาใช้ขันนะครับเราก็จะต้องขันให้ในส่วนของไขควงเนี่ยตั้งตรงนะครับถ้าตั้งตรงเนี่ยจะทำให้หน้าสัมผัสของปลายของไขควงเนี่ยสัมผัสกับตัวของสกรูได้เต็มที่และสามารถรับแรงนะครับถ้านักเรียนขันเล่นอยู่ในมุมเอียงนะครับมุมของตัวไขควงนะครับก็จะจับในส่วนของสกรูได้ไม่แน่นนะครับส่งผลให้ในส่วนของไขควงเนี่ยเกิดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของข้อมูลในการใช้งานของไขควงนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยจะต้องใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงตอกอันนี้ก็สำคัญนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นลักษณะของไขควงตอกนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ทำหน้าที่ในการคลายน็อตหรือสกรูที่มีปัญหาเวลาที่นักเรียนขันแล้วสกรูมีความแข็งนะครับไม่สามารถที่จะขันออกด้วยแรงของตนเองได้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการตอกย้ำเพื่อคลายน็อตนะครับเพราะนั้นไขควงตัวประเภทตอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้และจะต้องใช้เหมาะสมนะครับก็คือจะต้องใช้ค้อนในการตอกนะครับอันต่อไปนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในส่วนของการทำงานทางไฟฟ้านะครับสิ่งสำคัญของมีดปอกสายก็คือในส่วนของค่าความเป็นฉนวนนะครับซึ่งในส่วนของค่าความเป็นฉนวนเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของแรงดันไฟฟ้าหรือว่าในส่วนของงานที่เราเข้าไปทำงานนะครับซึ่งจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของมีดปอกสายจะมีหลายๆรูปแบบนะครับแต่นักเรียนอาจจะเคยใช้เป็นลักษณะของมีดลักษณะของคัตเตอร์นะครับถ้าเป็นลักษณะของมีดคัตเตอร์นะครับถ้าเราจะใช้ถ้านักเรียนจะใช้ในการทำงานนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับจะต้องเป็นคัตเตอร์ที่เป็นด้ามพลาสติกนะครับห้ามใช้คัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับเวลาที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคัตเตอร์ด้ามเหล็กเนี่ยเวลาที่นักเรียนใช้งานนักเรียนไปปอกสายนะครับในส่วนของสายบางตัวอาจจะเป็นสายที่มีไฟนะครับถ้านักเรียนนำคัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับไปใช้นะครับก็อาจจะโดนไฟดูดได้นะครับในส่วนของใบคัตเตอร์นะครับก็จะต้องมีส่วนที่มีการห่อหุ้มอย่างชัดเจนนะครับเวลาใช้งานก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับหลีกเลี่ยงการใช้คัตเตอร์ที่เป็นด้ามเหล็กนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของมีดประเภทต่างๆนะครับมีดปอกสายประเภทต่างๆถ้านักเรียนดูจากรูปนะครับลักษณะของมีดแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งลักษณะของมีดอย่างเช่น
ตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของมีดปอกสายซึ่งจะ

ในลักษณะของการทำงานบนเสาไฟฟ้านะครับก็คือการติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในการปอกสายที่เป็นลักษณะของสายที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับอาจจะเป็นระบบสายส่งหรือใช้ในการปอกสายจ้ำสายที่อยู่ลักษณะของไฟฟ้านอกอาคารนะครับตัวด้านสีแดง2ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นลักษณะของมีดปอกสายที่ทําหน้าที่ในการทํางานในส่วนของระบบการติดตั้งภายนอกอาคารนะครับการปอกสายการจ้ำสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับสิ่งสําคัญก็คือให้คํานึงถึงในส่วนของพื้นที่ที่เราทําหน้าที่ในการจับก็คือในส่วนของด้ามของมีดปอกสายนั่นเองนะครับว่าจะต้องมีค่าความเป็นฉนวนนะครับจะต้องไม่เป็นตัวนําทางไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาทํางานนักเรียนจะได้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะครับการใช้และการบำรุงรักษานะครับในส่วนของการปอกสายนะครับก็จะลักษณะของการปอกสายแล้วแต่ลักษณะของงานนะครับการเลือกใช้สายซึ่งในการปอกสายนะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับตามมาตรฐานในการปอกสายไฟฟ้านะครับในการปอกสายมีหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นในส่วนของการปอกสายเพื่อเข้าจุดต่อสายนะครับนักเรียนก็ต้องปอกสายแบบเหลาดินสอนะครับซึ่งลักษณะของการปอกสายแบบเหลาดินสอก็คือลักษณะการปอกสายแบบมุม45องศานะครับเวลาที่นักเรียนใช้ในการเข้าสายหรือจุดต่อสายเนี่ยในส่วนของมุม45องศาที่เป็นในส่วนของฉนวนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการป้องกันในส่วนของการเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลได้ข้อ2นะครับหลังจากที่นักเรียนใช้งานในส่วนของมีดปอกสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นักเรียนก็ต้องทําความสะอาดนะครับในส่วนของมีดปอกสายนะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะในส่วนปอกสายเนี่ยถ้านักเรียนใช้แล้วไม่ทําความสะอาดในส่วนของคมของมีดปอกสายก็จะมีผลก็คือในส่วนของคราบอาจจะเกิดคราบสนิมหรือคราบฟักนะครับทําให้มีดปอกสายเนี่ยขาดความคมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทําความสะอาดอาจจะชะลมน้ํามันนะครับเพื่อรักษาความคมของตัวมีดนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นตลับเมตรนะครับในส่วนของตลับเมตรนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับในการทํางานนะครับในการวัดระยะต่างๆนะครับซึ่งลักษณะของตลับเมตรที่เราใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตลับเมตรโดยทั่วไปนะครับอาจจะ5เมตร10เมตรนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแล้วก็การนําไปใช้นะครับถ้านักเรียนต้องการวัดในพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับพื้นที่แคบๆนะครับอาจจะใช้ตลับเมตรตัวเล็กเพราะว่าในส่วนของตลับเมตรเนี่ยถ้านักเรียนใช้ตัวใหญ่เกินไปก็จะมีผลกับการทํางานที่ไม่คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําการวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือนะครับว่าจะใช้ลักษณะไหนนะครับการบำรุงรักษาในส่วนของตลับเมตรนะครับก็ในส่วนของการหลังจากการใช้งานนะครับก็ทําการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับทําเครื่องหมายนะครับเป็นระยะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการบํารุงรักษาในส่วนของตลับเมตรนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับน้ํานะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยจะใช้ในลักษณะของการติดตั้งนะครับซึ่งในส่วนของการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าลักษณะของตู้กล่องต่างๆนะครับสิ่งสําคัญคือระดับนะครับถ้านักเรียนทําการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆแล้วไม่ได้ระดับนะครับในส่วนของงานที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้ภาพรวมของงานนะครับเวลาที่นักเรียนเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปติดตั้งหรือเข้าไปตรวจสอบแก้ไขนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งอุปกรณ์แล้วไม่ได้ระดับเนี่ยงานที่ออกมาก็จะทําให้งานมองแล้วไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําการติดตั้งนะครับก็ต้องใช้ระดับน้ําในการวัดระดับนะครับซึ่งในส่วนของระดับน้ํานะครับก็จะสามารถวัดได้ทั้งมุมในแนวนอนนะครับมุมแนวตั้งแล้วก็มุม45องศานะครับซึ่งในส่วนของตัวระดับน้ําจะมีอยู่3ตําแหน่งนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต้องการวัดในแนวระนาบหรือแนวนอนนะครับระดับน้ําจุดที่ต้องดูก็คือตําแหน่งกลางนะครับซึ่งในส่วนของระดับน้ํานะครับที่เป็นลักษณะของจุดลูกน้ําที่อยู่ด้านในหลอดของระดับน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างขีด2ขีดนะครับก็ถือว่าอยู่ข้างอยู่ในส่วนของเซนเตอร์ของงานที่ตำแหน่งกลางนะครับถ้าต้องการวัดมุม45องศานะครับก็จะเป็นลักษณะของระดับน้ําที่ต้องดูในลักษณะของมุมเอียง45องศาตัวนี้นะครับแต่ถ้าลักษณะของแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็สามารถที่จะดูในลักษณะของตัววัดระดับน้ําตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกใช้ตําแหน่ง

ระดับน้ําให้ถูกต้องกับงานครับว่าเวลาที่นักเรียนต้องการวัดมุมแนวระนาบต้องการวัดมุมในแนวนอนนะครับแนวตั้งนะครับหรือในส่วนของการทํามุมนะครับในส่วนของชิ้นงานจะต้องดูในส่วนของระดับน้ําตําแหน่งใดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเหล็กนําศูนย์นะครับในส่วนของเหล็กนําศูนย์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการใช้ในการตอกนํานะครับเพราะในส่วนของงานนะครับลักษณะของเหล็กนําศูนย์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับซึ่งในส่วนของเหล็กนําศูนย์เนี่ยนะครับลักษณะของตัวเหล็กนะครับด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งป้านนะครับจะทําหน้าที่ในการตอกเพื่อทําหน้าที่ในการนําในส่วนของตะปูนะครับเพราะในส่วนของงานเดินสายแบบก่อติดผนังเนี่ยนักเรียนจะเจอในลักษณะของงานไม้หรืองานปูนอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งประโยชน์ของเหล็กนําศูนย์ก็คือทําหน้าที่ในการนําก่อนที่จะตอกในส่วนของตะปูนะครับในการตอกเข็มขัดและสายนั่นเองหรือใช้ในการมาร์กตําแหน่งต่างๆนะครับใช้ในการตอกเพื่อยึดจับนะครับก็สามารถใช้เหล็กนําศูนย์เนี่ยใช้ในส่วนของการตอกเข้าคอนกรีตได้ซึ่งลักษณะของเหล็กนําศูนย์ก็มีหลายๆรูปแบบนะครับแต่คุณสมบัติก็คือใช้ในการตอกเพื่อนําในส่วนของการตอกตะปูเข้านะครับในส่วนของการใช้งานเหล็กนําศูนย์นะครับก็จะต้องใช้งานให้เหมาะสมนะครับในการตอกก็จะต้องทํามุม90องศานะครับมุมตรงนะครับใช้ค้อนในการตอกนะครับอันต่อไปนะครับอันที่8นะครับก็จะเป็นเหล็กส่งนะครับในส่วนของเหล็กส่งเนี่ยประโยชน์ของเหล็กส่งก็คือทําหน้าที่ในการส่งงานนะครับซึ่งลักษณะของเหล็กส่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับหรือเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งในส่วนของเหล็กส่งจะทําหน้าที่ในการส่งในส่วนของตะปูนะครับที่เป็นในส่วนของตะปูตอกเข็มขัดและสายหรือเวลาที่เราทํางานในพื้นที่ที่แคบนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามือไม่สามารถที่มือจะเข้าไปถึงได้ในส่วนของงานเราก็จะใช้เหล็กในส่วนของเหล็กส่งเนี่ยทำหน้าที่ในการจับยึดและนําส่งในส่วนของตะปูเวลาที่เราตอกเข็มขัดรัดสายเข้าไปในพื้นที่งานที่แคบๆนะครับหรือตําแหน่งงานที่ทํางานยากลําบากเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับก็ใช้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับอันที่9นะครับนาสกัดหรือว่าเหล็กสกัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการปรับพื้นที่ผิวของงานนะครับซึ่งลักษณะของสกัดเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเราจะนําทําหน้าที่ในการสกัดในพื้นที่งานที่เป็นลักษณะงานไม้นะครับหรือลักษณะของงานปูนนะครับก็สามารถที่จะใช้เหล็กสกัดเนี่ยตอกนําตอกนําหรือว่าปรับพื้นที่ผิวของชิ้นงานได้อันต่อไปนะครับก็จะเป็นสิวนะครับสิวนะครับจะใช้ในส่วนของลักษณะของงานที่เป็นงานไม้เป็นหลักซึ่งในส่วนของงานนะครับก็ใช้ในการปรับมุมของชิ้นงานในการติดตั้งนะครับการเข้ามุมต่างๆก็จะสามารถใช้สิวเนี่ยในการเปิดหน้างานหรือว่าปรับพื้นผิวของชิ้นงานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอุปกรณ์ประเภทบันไดนะครับในส่วนของบันไดเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนของบันไดประเภทที่เป็นบันไดอลูมิเนียมนะครับซึ่งลักษณะของงานโดยทั่วไปนะครับอาจจะใช้ในลักษณะของความสูงที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานนะครับอาจจะใช้บันไดอลูมิเนียม4ขั้น5ขั้น7ขั้น12ขั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้างานซึ่งในส่วนของ EP นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือต่างๆที่นักเรียนอาจจะเคยใช้เคยสัมผัสมาแล้วนะครับและในส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือนะครับที่เป็นลักษณะของงานตั้งไฟฟ้าหรือแบบเดินสายร้อยท่อนะครับว่าในส่วนของงานติดตั้งแบบเดินสายร้อยท่อเนี่ยเครื่องมือที่ใช้จะแตกต่างกับลักษณะของงานเดินสายแบบก่อติดผนังมากน้อยเพียงใดสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายในส่วนของงานเดินสายร้อยท่อนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R

ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์

เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

วัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำ

ได้โดยทดลองปรับมุมรถเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้ารถเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกิ๊กใน EP ที่2เหมือนเดิมนะคะ EP แรกเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทําแก้วไหมวันนี้ EP ที่2เราจะมาในเรื่องของการทําความหนาของแก้วนะคะแล้วก็หูแก้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูรูปทรงตอนแรกที่เราเขียนใน EP แรกนะคะเรามาเข้าเรื่องกันในเรื่องของหมูเด้งก่อนนะคะทีนี้นักเรียนลองดูที่หน้าจอคอมของตัวเองนะคะหน้าจอคอมของตัวเองเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะรูปทรงของแก้วเนี่ยนะคะรูปทรงของแก้วเนี่ยมันลักษณะถ้าเรามองเผินๆเนี่ยถ้าเราลองหมุนดูเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวของน้องหมูเด้งใช่ไหมคะไม่แตกต่างกันเลยค่ะนักเรียนการปั้นแก้วเนี่ยมันจะมีส่วนของความโค้งมนของตัวแก้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งเนี่ยก็จะมีความโค้งมนของตัวของน้องเห็นไหมคะมีความอ้วนของตัวของน้องนะคะมีความเป็นขาของน้อง

ความหน้าของน้องทีนี้ลักษณะของมันก็คล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนเราลากเส้นล่างแค่ครึ่งวัตถุของตัวน้องแล้วอาจจะรีโวลให้น้องเป็นลักษณะของทรงกลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปั้นตาปั้นหูเพิ่มไปอีกนะคะลักษณะเดียวกันก็คือการสร้างให้เป็น2มิติก่อนแล้วสร้างน้องให้มีขนาดความหนาโดยผ่านการรีโวลนะคะแล้วก็นำมาต่อกันมันก็จะเป็นวัตถุแล้วเราก็จะได้หมูเด้ง1ตัวแบบนี้นะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูว่าอ๋อบางคนจะนึกไม่ออกว่ามันจะจากแก้วที่ครูสอนเนี่ยมันจะเป็นน้องหมูเด้งยังไงนะคะนักเรียนก็จะใช้วิธีการปั้นของนักเรียนแล้วแต่เทคนิคการปรับของตัวเองนะคะอย่างที่ครูบอกว่าสปายมันสามารถดึงขึ้นดึงลงของเส้นได้นะคะมันทําให้โค้งได้ทําให้มนได้ทําให้สมูทได้หรือแม้กระทั่งคําสั่งฟิลเลตที่ครูสอนไปเมื่อ EP แรกนะคะฟิลเลตก็คือสามารถทําให้วัตถุมีความสมูทมีความโค้งมนตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของความหนาของหูแก้วเลยดีกว่านะคะความหนาของแก้วความหนาของหูแก้วเนี่ยมันก็จะมีขนาดบอกอยู่ในแบบ2มิติที่คุณครูบอกไว้อยู่แล้วนะคะถ้าความหนาของในส่วนของปากแก้วเนี่ยในส่วนของปากแก้วตรงนี้นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 มิลนะคะโดยปกติและมันจะแตกต่างจากคำสั่งเมื่อ EP ที่แล้วนะคะคำสั่งนี้เขาเรียกว่าคำสั่งเชลค่ะนักเรียนเราจะไปที่ฟีเจอร์นะคะแล้วจะมีคำว่าเชลค่ะนักเรียนคำสั่งเชลเนี่ยมันเหมือนจะถามเราว่าเราต้องการให้นักเรียนใส่ความหนาเท่าไหร่นะคะในตอนนี้เครื่องมันแจ้งมาว่าให้ใส่10มิลนะคะแต่เมื่อกี้คุณครูแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราใส่3ถึง4มิลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคีย์ขนาดตรงนี้นะคะก่อนที่เราคีย์ขนาดตรงเนี้ยเราจะต้องเลือกพื้นผิวหรือเลือกด้านของวัตถุก่อนว่าเราจะต้องให้ด้านไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแก้วอะค่ะนักเรียนมันมีขนาดความกว้างอยู่ที่ปากมากที่สุดแล้วมันไม่มีความโค้งมนหรือเว้าตรงอื่นนะคะเราก็เลยจะเลือกปากเป็นหลักในการเชลนะคะเราเลือกปากนะคะนักเรียนเราเลือกพื้นผิวปากก่อนติ๊กมัน1ครั้งนะคะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วนักเรียนก็ใส่ขนาดค่ะครูใส่4ค่ะแล้วครูก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอ่ะมันอาจจะถามเราเล็กน้อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในส่วนของถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมคะในส่วนเนี้ยที่เราทำฟิลเลตไว้หรือเราทำส่วนโค้งไว้บางครั้งนะคะการโค้งคือการทำความหนาเนี่ยมันทำให้เส้นโค้งไม่ได้เครื่องมือบางเครื่องมือมันอาจจะใช้กันไม่ได้เราอาจจะต้องลดสมมุติว่าถ้าเราใส่4บางครั้งเครื่องไม่ให้ฟิลเลตเราก็อาจไม่ให้เชลเราก็อาจจะต้องใช้3นะคะอาจจะต้องลดขนาดลงมันอยู่ที่ตรงนี้หรือเราอาจจะต้องกลับไปแก้แบบสเก็ตอีกครั้ง1นะคะเราสามารถกลับมาแก้สเก็ตได้นะคะกลับมาแก้สเก็ตคือแก้ภาพ2มิติที่เราเขียนเป็นลายเส้นไว้ได้ตลอดนะคะในเมื่อเราแก้ภาพ2มิติให้เป็นปัจจุบันภาพที่เรารีโวไปก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปเริ่มพอเราทํา2มิติเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปเริ่มแบบเหมือนไม่ต้องไปข้ามกระบวนการหรือย้อนกลับไปอีกครั้งนึงได้พอเราคลิกเหมือนจบคําสั่งการแก้ไขปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าปกติได้เลยนะคะอันนี้ครูทําให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนลองหมุนดูนะคะลองคลิกเมาส์ตรงกลางแล้วหมุนดูอันนี้ครูลองหมุนให้ดูนะคะว่ามันเกิดความหนาเกิดขึ้นเห็นไหมคะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพอ่ะคุณครูลองตัดเซกชันให้ดูเลยค่ะนักเรียนลองตัดเซกชันดูเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะจากตอนแรกวัตถุตันๆใช่ไหมคะตอนแรกวัตถุตันๆนักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้มันมีความกวงเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมคะถ้าดูด้านตรงถ้าดูด้านฟอนต์เห็นไหมคะถ้าคุณครูซูมหน่อยนักเรียนเห็นไหมในส่วนที่ครูบอกว่าในส่วนของก้นแก้วเนี่ยที่มันจะโค้งขึ้นไปเห็นไหมคะและในส่วนของพื้นแก้วที่มันจะถูกแตะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือความหนาของแก้วที่มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามองเป็นลายเส้นก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามองเป็นลายเส้นก็เหมือนกันส่วนที่เป็นเส้นทึบเนี่ยคือส่วนที่มันตัดหรือความหนาของแก้วเห็นไหมคะอ่ะนี่คุณครูลองหมุนธรรมดานะคะหมุนแบบว่าให้นักเรียนเห็นภาพของนักเรียนก็จะเห็นแบบครูเหมือนกันนะคะเห็นไหมมันจะมีความสมูทหรือว่าสวยงามขึ้นนะคะอ่ะ

ุญาตออกนะคะออกจากตัวนี้ก่อนแล้วกลับมาเป็นภาพ3มิติของเราเหมือนเดิมนักเรียนเราเหลืออะไรอีกที่เราจะต้องทําส่วนนี้ก็คือส่วนของหูแก้วนักเรียนเห็นไหมคะส่วนของหูแก้วอ่ะเรากลับไปดูในภาพเซกชันที่เป็นด้านข้างของหูแก้วเราก็จะมองลักษณะแบบนี้เซกชันของหูแก้วนะคะอันนี้ก็จะคือความหนาของตัวหูแก้วอันนี้ก็คือเส้นที่หูแก้ววิ่งออกมานะคะอ่ะเราลองดูสามมิตินี่เราส่วนเหลือส่วนของหูแก้วตรงนี้นะคะส่วนของหูแก้วตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่โปรแกรม Solid เลยค่ะเรายังอยู่ในหน้าฟอนต์เพนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนทีนี้เราจะใช้เส้นที่เขาเรียกว่าเซนเตอร์ไลน์นะคะเซนเตอร์ไลน์คือเป็นเส้นที่มันเป็นไกด์ไลน์เฉยๆสำหรับการเขียนในส่วนของเส้นล่างอย่างนั้นนะคะเหมือนเราไม่ได้เราเขียนเพื่อให้เห็นระนาบหรือเห็นจุดเฉยๆนะคะเซนเตอร์ไลน์เราจะสร้างเป็นลักษณะยังไงกลับมาดูภาพนะคะเซนเตอร์ไลน์เราจะเขียนเป็นลักษณะของตัว Z ตามแบบนี้นะคะสร้างเพื่อให้รู้ตำแหน่งของหูแก้วเฉยๆนะคะเพราะเราต้องรู้ว่าหูแก้วเนี่ยมันสูงจากปากเท่าไหร่มันสูงจากก้นแก้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะกลับมาเขียนเซนเตอร์ไลน์เนี่ยเราจะต้องเริ่มมาที่ฟอนต์เพนก่อนนะคะฟอนต์เพนนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่สเก็ตค่ะแล้วเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะคะค่ะนักเรียนพอต่อไปนะคะเราจะต้องเขียนหูใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราจะต้องสร้างเส้นแกน Z ค่ะถ้าเรากลับไปดูในภาพ2มิติเราจะเห็นเส้นแกน Z นะคะซึ่งเราจะกลับมาเขียนในด้านในส่วนของ3มิตินะคะก่อนที่เราจะเขียนนักเรียนครูเคยบอกว่าเราจะต้องเขียนจากฟอนต์เสมอใช่ไหมคะดังนั้นทุกคนให้กลับไปที่ด้านฟอนต์ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนไปที่สเก็ตค่ะแล้วนักเรียนเลือกเซนเตอร์ไลน์ค่ะเซนเตอร์ไลน์แล้วนักเรียนก็สร้างเส้น Z ขึ้นมานะคะนะคะนักเรียนก็สร้างเส้น Z ขึ้นมาพอเสร็จแล้วเนี่ยจากการสร้างเนี่ยนักเรียนจะต้องกำหนดขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งขนาดในตอนเนี้ยเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกลับมาดูด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เราจะให้ขนาดไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราไปที่ Smart Dimension ค่ะแล้วเราก็ให้ขนาดเลยนะคะตรงนี้1ค่ะตรงนี้20มิลส่วนตรงนี้50คาค่ะด้านบนเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดูตามแบบครูขอซูมแล้วตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เหลือด้านล่างนักเรียนดูว่าด้านล่างเขาให้บอกขนาดอะไรบ้างเขาแค่บอกขนาดความสูงระหว่างก้นแก้วกับในส่วนของเซนเตอร์ไลน์ตัวนี้นะคะในส่วนของเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้ก็คืออยู่20มิลนะคะนักเรียนก็กลับไปที่ภาพ3มิติของเรานะคะขอซูมไปใกล้ๆนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันอาจจะไม่มีตำแหน่งหรือจุดที่ให้เราจิ้มนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพ3มิติที่มีความหนาเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องกลับไปหาสเก็ตหรือไปกลับไปโชว์สเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นมันโชว์มาว่าตำแหน่งไหนนะที่เราจะจิ้มได้จุดไหนนะที่เราจะจิ้มแล้วมันจะเป็นการบอกขนาดที่ถูกต้องนะคะซึ่งเราจะกลับมาที่ไอคอนข้างๆเนี่ยค่ะมันจะมีคำว่าสเก็ต1นะคะนักเรียนกดเปิดตามันเลยค่ะแล้วนักเรียนลองซูมดูใกล้ๆนักเรียนเห็นไหมคะมันจะมีจุดเกิดขึ้นเป็นพอยต์เล็กๆนะคะทีนี้เขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกจุดไหนที่เราจะวัดขนาดนะคะมันคือจุดตรงก้นตรงนี้กับจุดเส้นเส้นแกนเส้นตัวนี้นะคะไปสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิมค่ะเขาให้ขนาดไว้20ค่ะนั่นคือขนาดความสูงนะคะนั่นคือขนาดความสูงนะคะแล้วส่วนไหนอีกนะคะมีส่วนนี้ค่ะส่วนที่แกน Z จะเข้ามาจิ้มในตัวของตูดแก้วตัวนี้ค่ะเขาให้ขนาดไว้อยู่ที่8นักเรียนมองภาพออกไหมคะนี่เลข8นะคะทีนี้ครูจะบอกว่าการให้ขนาด8เนี่ย8มิลเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างครูเคยบอกว่าความอ้วนของวัตถุเนี่ยเรากำหนดไม่ได้เพราะแต่ละคนปรับเส้นโค้งไม่เท่ากันนะคะดังนั้นไอการที่เส้นแกนแซดตัวนี้มันจะถูกจิ้มเข้าไปในวัตถุมากหรือน้อยเนี่ยมันสามารถปรับได้อีกสมมุติว่าปรับเข้านักเรียนปรับเข้าไป8แล้วมันเกิดว่าหูแก้วเนี่ยมันทะลุเข้าไป

ีตัวแก้วแสดงว่านักเรียนจะต้องอีปรับกลับมาปรับอีตัว8เนี่ยให้มันถอยออกไปอีกอาจจะเป็น 8.5 หรือ9อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองเขียนหูแก้วดูแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเราปรับตัวนี้เข้าไปเยอะหรือออกมาเยอะเกินไปนะคะอ่ะเราให้ขนาดเรียบร้อยแล้วค่ะข้างบนและข้างล่างนะคะต่อไปก็จะเป็นการสร้างหูแก้วในส่วนของด้านขวาของแก้วนะคะในส่วนของด้านขวาของแก้วลักษณะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะแค่สร้างลักษณะความหนาของหูแก้วมาแล้วก็วิ่งเส้นนึงเพื่อที่จะไปจบให้เป็นหูแก้วค่ะจากภาพ2มิติอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้เป็นหูแก้วเนาะอันนี้เป็นตัวแก้วนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเขียนในส่วนของภาพล่างหูแก้วแล้วก็วิ่งเป็นเส้นเป็นหูแก้วไปนะคะกลับมาที่ภาพ3มิติของเรานะคะก่อนที่เราจะสร้างนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนแล้วตอนแรกเราจะสร้างในฟอนต์เพนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสร้างในไลท์เพนนะคะพอทีนี้เราสร้างในไลท์เพนเนี่ยเราก็จะต้องเลือกเพนหรือระนาบที่เราต้องเขียนหูแก้วนะคะเราจะไปที่ฟีเจอร์ค่ะไปที่ reference geometry เพื่อที่จะเลือกเพนใหม่ค่ะทีนี้เราเลือกเพนก็คือจำได้ไหมคะว่าเรามีแกน Z เป็นตัวกำหนดว่าเราจะให้แกน Z ตรงนี้เป็นตัวสร้างหูแก้วเราก็จิ้มที่จุดแกน Z แล้วก็ติ๊กถูกค่ะตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะกดไปที่ด้านไลท์ก่อนนะคะกดไปที่ด้านไลท์แล้วเราก็จะเจอเพนที่เราเลือกเมื่อกี้นี้เจอเส้นแกน Z ที่เราสร้างคร่าวๆไว้นะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนเราจะใช้เล็กเทงเกิลในการสร้างสี่เหลี่ยมนะคะแต่เราจะใช้เซนเตอร์เล็กเทงเกิลคือมันจะสร้างจากจุดกึ่งกลางให้แบบเนี้ยเพื่อที่จะสร้างสี่เหลี่ยมในส่วนของหูแก้วก็คือเหมือนความหนาของหูแก้วนะคะสร้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ให้ขนาดมันกลับไปดูขนาดค่ะ20คูณ10นะคะ20คูณ10ให้ขนาดมันโดยสมาร์ทไดเมนชันเหมือนเดิม20คูณ10อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ทำการฟิลเลตมาเลยฟิลเลตเราเคยฟิลเลตแล้วใช่ไหมคะเราเคยฟิลเลตแล้วเราเคยฟิลเลตไว้1ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ในภาพ2มิติเราบอกว่าฟิลเลตเท่าไหร่4นะคะเราก็กลับมาฟิลเลตคือแก้ไขค่าฟิลเลตตรงนี้เป็น4ถ้าเราเคยกรอกหรือเคยทำอะไรไว้มันจะจำค่าตรงนั้นไว้นะคะนักเรียนกลับมาแก้ไขได้ตลอดนี่ค่ะนักเรียนก็จะได้รูปทรงลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะไอจุดเนี้ยที่ครูเคยบอกว่าถ้ามันเป็นสีฟ้าทั้งหมดแสดงว่ามันให้ขนาดไม่ครบเราจะต้องให้ขนาดมันครบก่อนนะคะนี่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ทีนี้เราจะทำการให้ขนาดมันให้ครบแล้วก็ทำการล็อกมันเพื่อที่จะสร้างหูแก้วต่อไปนะคะในส่วนดังนี้ครูสามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะครูจิ้มที่จุดสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้1จุดนะคะแล้วครูก็กดชิปค่ะชิปค้างไว้นะคะแล้วครูก็กดที่จุดเส้นเซนเตอร์ไลน์เส้นแซดเมื่อกี้นะคะอีกจุดหนึ่งครูคลิกขวาค่ะแล้วครูเลือก make vertical เนี่ยค่ะมันจะวิ่งเข้าหากันนะคะอันนี้มันสักครู่นะคะMake coincidence ค่ะนะคะ Make coincidence เส้นมันก็จะวิ่งเข้าหากันนะคะวิ่งเข้าหากันมันก็เหมือนล็อกอยู่ในแกนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรากลับมาดูด้านฟอนต์มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีหูแก้วนะคะยังไม่มีหูแก้วเนาะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราหมุนดูวัตถุก็จะเป็นเหมือนลักษณะรูปทรงของหูแก้วมีความหนานะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่ฟอนต์เพนนะคะเพื่อที่เราจะสร้างเส้นโค้งในส่วนของหูแก้วนะคะสร้างเส้นโค้งในส่วนของหูแก้วคือส่วนนี้เพื่อที่ให้มันวิ่งเท่ากับความหนาที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ไปที่สปายเหมือนเดิมค่ะมันจะมีมาร์กอยู่แล้วเราจิ้มได้เลยนะคะคลิกที่เส้นสปาย1ครั้งเห็นไหมคะจำได้ไหมคะครูบอกว่าสปายมันสามารถปรับความโค้งของหูได้

นะคะปรับความโค้งของหูได้เรียนเห็นไหมคะพอเราปรับความโค้งของหูได้แล้วเนี่ยได้องศาหรือได้มุมที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการวิ่งเส้นวิ่งความหนาของตัวหูแก้วกลับมาที่ตัวตูดแก้วแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอเช็คดูอีกทีนึงอ่ะนักเรียนลองเช็คดูของตัวเองนะคะว่าได้ขนาดความโค้งของหูแก้วของตัวเองได้หรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้หูแก้วแล้วทีนี้ต่อไปจะเป็นคำสั่งสวิตนะคะสวิตเพื่อที่จะลากวัตถุสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันเกิดเป็นหูแก้วตรงนี้ให้ได้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมแรกเนี่ยเมื่อเรากดคำสั่งสวิตนะคะมันจะเป็นแถบสีฟ้าแถบสีฟ้าเขาบอกว่าให้เราเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมที่คุณจะต้องการวิ่งไปจังเส้นนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเกิดช่องสีชมพูแถบสีชมพูแบบนี้นะคะนักเรียนให้เราเลือกที่เส้นปุ๊บเห็นไหมครูบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวนะคะกลับไปดูด้านฟอนต์เห็นไหมคะจากเส้นธรรมดาเรากลายเป็นเส้นที่มีความหนานะคะจากเส้นธรรมดาเรากลายเป็นเส้นที่มีความหนาทีนี้เราลองมาเช็คความเรียบร้อยดูข้างล่างมีการแปะสนิทกับตูดแก้วด้านบนเห็นไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความเฉลียงหรือเฉียงอยู่เห็นไหมคะเราจะกลับไปแก้ไขมันอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะคะนักเรียนกลับไปแก้ไขมันได้ซึ่งเราจะไปที่เส้นแรกที่เราล่างไว้ก็คือเส้นโค้งตรงนี้นะคะเราต้องกลับมาแก้ไขเส้นโค้งนะคะเพราะว่าเส้นโค้งเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดองศาให้เราว่าเราทิ่มเส้นลงหรือเงยหน้าเส้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราแบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขมันนะคะนักเรียนกลับไปที่สเก็ต6ค่ะนะคะกลับไปที่สเก็ต6แล้วนักเรียนก็ลองปรับลูกศรในหัวเนี่ยมันทิ่มลงนิดนึงนักเรียนดูนะคะมันจะมีเส้นสีเหลืองคอยบอกเราอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะถ้าสมมติว่านักเรียนลองปรับแล้วองศามันยังอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าหูมันก็ยังมีความทิ่มแบบนี้เหมือนเดิมแสดงว่านักเรียนแก้ไขที่จุดนี้ไม่ได้แล้วนักเรียนจะต้องแก้ไขตรงไหนรู้ไหมคะนักเรียนจะต้องไปแก้ไขในส่วนของจําได้ไหมคะที่ครูเคยให้กําหนดขนาดเส้น Z ไว้นะคะให้กําหนดขนาดเส้น Z เนี่ยตรงเนี้ยนะคะที่ครูเคยให้กําหนดขนาดเส้น Z ไว้1เนี่ยตรงนี้นักเรียนอาจจะต้องปรับเป็น 1.5 หรือ2อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้าไปอีกอันนี้ที่นี่ครูขอปรับเป็น2นะคะอย่างที่ครูบอกว่าโปรแกรมเนี้ยเวลาเราเขียนไปเนี่ยเรากลับมาแก้ไขรูปร่างเนี่ยมันก็จะแก้ไขในภาพ3มิติให้เราเลยง่ายเนาะเห็นไหมนะคะง่ายมากนะคะนี่ตอนนี้เราได้นักเรียนตอนนี้เราได้หูแก้วแล้วนะใช่ไหมคะมีความสวยงามมีความโค้งมนถ้าลองตัดเซกชันดูหูแก้วเป็นยังไงคะได้ตามขนาดหรือรูปแบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนอะไรอีกส่วนสุดท้ายแล้วค่ะในการปั้นแก้วใบนี้นะคะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมเวลาเราปั้นดินปั้นมือนะคะเราต้องเชื่อมต่อระหว่างหูแก้วหรือว่าตัวแก้วเข้ากับอีส่วนของมือจับแก้วตรงเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการปาดดินใช่ไหมคะถ้าเราปั้นดินแต่ถ้าเราปั้น3มิติเนี่ยเราจะใช้วิธีการทําให้มันเขาเรียกว่าฟิลเลตมันอีกทีหนึ่งนะคะแต่การฟิลเลตอันเนี้ยเหมือนฟิลเลตวัตถุที่มันมีความหนาขึ้นแล้วมันไม่ใช่การฟิลเลตของเส้นอย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่การฟิลเลตของเส้นอย่างเดียวดังนั้นเราจะไปที่ฟีเจอร์ค่ะนะคะไปที่ฟีเจอร์ค่ะแล้วก็ไปที่ฟิลเลตนะคะแล้วมันก็จะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกฟิลเลตตรงไหนนะคะในที่เนี้ยมันเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆคลิกเส้นเข้าไปนะคะคลิกเส้นตัวที่มันเป็นเส้นสีเวลาเราคลิกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟิลเลตให้เราต้องค่อยๆคลิกไปทีละจุดเหมือนทุกด้านของไอ้ตัวรอบๆปูแก้วเนี่ยค่ะตรงไหนมีเส้นนี้บ้างเราก็คลิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดเส้นสีเหลืองให้เราบางครั้งนักเรียนคลิกทีเดียวมันก็จะฟิลเลตให้เลยบางครั้งมันก็ไม่ฟิลเลตให้เห็นคะเนี่ยพอเราคลิกรอบวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมันฟิลเลตให้เลยแต่ตอนนี้มันหนาเกินไปเราก็อาจจะใส่แค่3
นี่นะคะเหมือนเราตอนนี้เราปาดหูแก้วกับตัวแก้วให้เข้ากันแล้วด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเราก็ไปใช้ฟิลเล็ตเหมือนกันเลยแต่เราต้องอันเนี้ยด้านล่างแค่คลิกครั้งเดียวมันก็ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบางครั้งถ้าเส้นมันลิงก์กันอยู่มันก็จะได้ส่วนค่าเราไม่ต้องไปพูดถึงครูเคยบอกว่าค่าเนี่ยมันเคยใส่ไปเท่าไหนมันก็จะได้เท่านั้นเหมือนเดิมนอกจากว่าถ้าเราจะเปลี่ยนค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะแบบนั้นนะคะอย่างนี้ค่ะวัตถุที่เราได้จะหน้าตาเป็นแบบนี้กลับมาดูด้านฟ้อนครูหมุนวัตถุดูนะคะนักเรียนเห็นไหมมีความหนาของหูแก้วแล้วมีความหนาของปากแล้วก็ตูดมีความลึกเข้าไปนะคะแต่ครูปิดในส่วนของสเก็ตนะคะปิดในส่วนของสเก็ตนักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะนี่คือวัตถุแก้วที่เราปั้นนะคะทั้งหมดเห็นไหมคะไม่น่าเชื่อเลยว่า3 มิติจะง่ายมากใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะได้ความหนาหรือความกว้างของวัตถุที่เราต้องการเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีขนาดสัดส่วนที่เราจะใช้จริงๆในการปั้นนะคะวัตถุมันถึงจะออกมาในขนาดสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะนอกเหนือจากการปั้นแล้วเนี่ยวันนี้ครูมีเกร็ดเล็กๆก็คือครูจะแถมในเรื่องของการใส่แมททีเรียลนะคะใส่แมททีเรียลเข้าไปนะคะเวลาเราใส่แมททีเรียลนะคะมันสามารถเลือกได้อีกว่ามันจะให้เป็นแก้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเลือกสีได้เลยสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองหรือเราจะเลือกเป็นพลาสติกก็ได้หรือเราเป็นเลือกเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเราก็เลือกสีตามต้องการวัตถุก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขอปิดเอาลายเส้นออกมันจะได้สวยงามเห็นไหมคะกลับมาดูหน้าตรงแล้วครูลองหมุนให้ดูนะคะเห็นไหมคะถ้ามันเป็นพลาสติกสีม่วงมันก็จะมีความเงางามอยู่ถ้ามันเป็นแก้วมันก็จะได้ฟิลใสๆนะคะมันก็จะได้ฟิลใสๆอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเป็นแก้วมันก็จะได้ฟิลใสๆแบบนี้เราก็จะเลือกสีได้เหมือนกันสีเหลืองจะมีความเงามันแตกต่างกันไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปั้นแก้วของเราเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้ที่ครูสอนการปั้นแก้วไปแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสําคัญมากๆเลยนะคะนักเรียนต้องจําให้ได้นะเพราะว่าเราจะเป็นการเซฟพิมพ์เอาออกที่เครื่องพิมพ์นะคะเราจะได้วัตถุที่เป็น3 มิติมานะคะนักเรียนลองมาดูกันเลยนะคะนักเรียนทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะนักเรียนเรากดไปที่ไฟล์ค่ะแล้วเรากดเซฟนะคะนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็ตั้งชื่อได้เลยค่ะนะคะนักเรียนตั้งชื่อได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนตั้งชื่ออาจจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเครื่องจะได้อ่านง่ายนะคะพอนักเรียนตั้งชื่อเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนจะต้องเลือกนามสกุลนะคะพอนามสกุลให้เป็น STL เท่านั้นนะคะถ้านักเรียนเซฟเป็นนามสกุลอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถเซฟเข้าไปในการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ได้นะคะนักเรียนให้เลือก STL นะคะแล้วกดเซฟค่ะนะคะเมื่อนักเรียนเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะย่อหน้าจอของโปรแกรมลงนะคะแล้วนักเรียนดูที่หน้าต่างคอมพิวเตอร์ของตัวเองเห็นไหมคะมันจะมีโปรแกรม Bamboo Studio อยู่นะคะนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรมเลยค่ะโปรแกรม Bamboo Studio เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนถาดเครื่องพิมพ์นะคะหรือจำลองเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมเข้ามาให้เห็นว่าถ้าสมมติว่านักเรียนวางวัตถุเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนหรือว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะมันจำลองถาดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ไอตัวเจ้า Bamboo เนี่ยแหละค่ะออกมานะคะซึ่งหน้าโปรแกรมเนี่ยมันก็แสดงภาพ3 มิติที่เราปั้นนี่แหละค่ะมันจะไม่ได้แสดงภาพ2 มิติให้เราเห็นนะคะหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้ทุกคนจะต้องไฟล์เพื่อที่จะ new project มันก่อนเพื่อให้หน้ากระดาษของโปรแกรมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนถาดพิมพ์นักเรียนดูนะคะตรงนี้คือถาดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มันจำลองให้เป็นถาดพิมพ์ที่เห็นว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนสเกลเท่าไหร่นะคะมันจะมีเส้นกริดของถาดบอกนะคะพอเรา new project ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้อง import ไฟล์ STL ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะนะคะ import มันเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะ import แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้แล้วกด open ได้เลยเห็นไหมคะแก้ว3 มิติที่

นักเรียนสร้างเมื่อกี้เนี้ยจะถูกเข้ามาในถาดพิมพ์และตอนเนี้ยแล้ววัตถุตรงเนี้ยมันเหมือนนอนอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องพลิกหรือโรเตทวัตถุเนี่ยกลับมาให้เป็นท่าตั้งให้ได้เพราะว่าไอ้ถาดตัวเนี้ยเปรียบเสมือนด้านท็อปของถาดนะคะดังนั้นเราคลิกที่วัตถุหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราลงโรเตทมันตอนนี้เราต้องโรเตทแกน x ให้มันมา90นะคะเพื่อให้วัตถุมันตั้งปกติเวลาเราเขียนเราต้องโรเตทมันตลอดเลยนะคะเพราะว่าบางเวลามัน import ออกมาเนี่ยมันวัตถุมันจะเป็นแนวนอนเราต้องทำให้วัตถุมันถูกตั้งอยู่กับถาดพิมพ์เสมอนะคะเมื่อเราโรเตทเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมาดูการตั้งค่าทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะคะการตั้งค่าตรงนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เราใช้นะคะมันจะเป็น Bamboo Lab นะคะ Bamboo Lab P1S 0.4 นะคะ Bamboo Lab P1S 0.4 ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็น texture ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้มันเป็นชนิดของพลาสติกที่เราจะใช้นะคะชนิดของพลาสติกที่เราจะใช้ซึ่งพลาสติกที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นแบมบู PLA basic อยู่แล้วนะคะคือพลาสติกไอตัวที่ว่ามันยิงเจ้าน้องหมูเด้งเนี่ยแหละค่ะมันคือพลาสติกที่ชื่อว่า PLA basic นะคะเราต้องเลือกให้ตรงนะคะนักเรียนถ้าสมมติว่าเราเลือกไม่ตรงเนี่ยเครื่องพิมพ์มันจะแสดงผลออกมาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคือมันต้องลิงก์กันระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมตรงนี้กับตัวเจ้าเครื่องปริ้นตัวนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ quality ตัวนี้นะคะ quality ตัวนี้เราก็จะเป็น 0.2 เหมือนตั้งค่าที่เขามาตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็มา strength ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะดูแค่ส่วนของเส้นกริดนะคะเส้นกริดตรงนี้เฉยๆเส้นกริดตรงนี้ตอนนี้มันบอกไว้แค่ 5% นะคะมันบอกไว้แค่ 5% จริงๆแล้วเนี่ยมันมีถึงขั้น 100% ก็มีนะคะเดี๋ยวครูลองปรับให้ดูนะคะนักเรียนตอนนี้มันมีแค่ 5% แล้วเราลองสไลด์มันดูสไลด์มันดูหมายความว่าการสไลด์เนี่ยคือการดูวัตถุว่านี่ค่ะนักเรียนดูนะคะตอนนี้เส้นกริดแค่ 5% เห็นไหมคะตรงนี้มันเกิดความหนาแน่นน้อยเห็นไหมคะแต่ถ้าตราบใดแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น 25 เลยค่ะแล้วเราลองสไลด์มันดูอีกทีนึงเห็นไหมคะเส้นกริดที่มันเกิดขึ้นมีความหนาแน่นเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เยอะตอนนี้ระยะเวลาในการพิมพ์ total time เนี่ยมันจะอยู่ที่4ชั่วโมง17นาทีนะคะเราก็ด้วยความรวดเร็ววันนี้เราเพื่อปริ้นเทสเพื่อให้ดูว่าวัตถุที่เราปั้นออกมาเนี่ย3มิตินะได้สมจริงหรือเหมือนจริงกับขนาดสัดส่วนที่เราต้องการไหมเราก็เอาแค่ 5% แล้วนักเรียนไปดู total time ของมันว่ามันกลับมาเห็นไหมคะมันจะเหลือแค่3ชั่วโมง12นาทีค่ะมันจะเหลือ3ชั่วโมง12นาทีเห็นไหมคะมันมีเวลาลดลงแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวของ support นะคะ support คืออะไร supportถ้านักเรียนมองดีๆเนี่ยซัพพอร์ตคือตัวสีเขียวๆอันนี้ค่ะมันเหมือนตรงไหนที่มีความสูงตรงไหนที่มีความสูงตรงไหนที่มีความเสี่ยงว่าหักสามารถหักได้เนี่ยมันจะถูกให้เปิดติ๊กเปิดซัพพอร์ตตรงนี้เหมือนเราเลือกแขนขาให้มันเพื่อที่จะค้ำยันไม่ให้วัตถุตัวนั้นมันหักเวลาเรายิงพลาสติกออกมานะคะตอนนี้เราเลือกเป็นทีซัพพอร์ตนะคะเอาเลือกเป็นสัก10อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลองสไลด์ดูนะคะเลือกเป็น10ตอนนี้ก็จะพิมพ์อยู่ที่3ชั่วโมง12นาทีนะคะซัพพอร์ตก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะในตัวเขียวๆตัวเนี้ยคือซัพพอร์ตแล้วก็จะมีที่ก้นอีกซัพพอร์ตตัวเนี้ยเวลาเราพิมพ์ออกมาแล้วเราดึงได้นะคะมันจะไม่เกี่ยวกับชิ้นงานของเราก็จะเป็นแก้วปกตินะคะที่เหลือก็จะไม่มีการตั้งค่าใดๆนะคะก็จะเหมือนปกติที่เขาถูกเซตไปแล้วทีนี้ตอนนี้เราจะขมวดเวลาจาก3ชั่วโมงให้วัตถุมีความแบบว่าปริ้นเอาได้ไวกว่านี้นะคะเราก็เลยจะทำการย่อขนาดวัตถุตัวนี้อีกนะคะจากปกติแล้วเราพิมพ์เป็น 100% ใช่ไหมก็คือสเกลปกติใช่ไหมคะแต่วันนี้เราแค่เห็น

กองวัตถุเฉยๆนะคะเวลาที่เราต้องการจะเอาไปทำวัตถุชิ้นจริงเนี่ยเราค่อยมาสั่งปรินท์เอาอีกทีได้ในสเกล1ต่อ100นะคะตอนนี้เราก็ย่อมันให้เหลือสัก 50% สเกลนะคะแล้วลองสไลด์ดูค่ะว่า total time มันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ total time มันเหลือประมาณ50นาทีเห็นไหมคะขนาดสัดส่วนของวัตถุเนี่ยมีผลต่อชั่วโมงในการพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้เราลดเวลามันเหลือ50นาทีแล้วนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนกดตั้งค่าใดๆทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะลดเวลาแล้วดูเวลาที่เหมาะสมหรือว่าเส้นกริดที่นักเรียนตั้งตั้งแต่แรกมันเหมาะสมแล้วมันน่าจะไม่มีแบบว่าปัญหาเรื่องการยิงพลาสติกนักเรียนก็จะทำการเซฟมันออกมาได้เลยค่ะแล้วเราจะนำไฟล์อันนี้เข้าไปพิมพ์นะคะในเครื่องพิมพ์เจ้าแบมบูตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็ไปที่ export page นะคะเรา export page มันเลยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนมันจะขึ้นนามสกุล G-code ให้เรามาเราไม่ต้องไปทำใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อไม่ต้องอะไรนะคะเราต้องใช้นามสกุลตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปพิมพ์เอาออกมานะคะถ้านักเรียนไปเปลี่ยนหรือแก้ไขมันแล้วมันกลายเป็นนามสกุลอื่นปุ๊บเนี่ยเครื่องพิมพ์จะไม่อ่านค่าตรงนี้นะคะนักเรียนก็กดเซฟได้เลยค่ะแค่นี้ละค่ะอันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการของการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตั้งค่าวัตถุแล้วหลังจากเนี้ยเราก็จะไปสั่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ต่อไปค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนแก้วของเราเห็นไหมคะตอนที่เราปั้นสามมิติเรายังนึกไม่ออกว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นภาพที่เป็นสามมิติเราสามารถจับต้องได้แล้วนะคะทีนี้นักเรียนคะนอกจากแก้วสามมิติที่เราสามารถปั้นออกมาแล้วเราก็สามารถนําไปพิมพ์ต่อได้นะคะเหมือนเจ้าหมูเด้งไงคะถ้าสมมุติว่าเรานํามาปั้นในสามมิติเสร็จแล้วเราพิมพ์เครื่องพิมพ์ออกมาแล้วเราไปทําพิมพ์ก็จะได้เจ้าหมูเด้งเป็นจำนวนที่เยอะขึ้นนะคะทีนี้ทริคที่อาจารย์อยากจะแนะนำนักเรียนนะคะตอนนี้ตอนแรกอะที่คุณครูบอกว่าให้คุณสร้างซัพพอร์ตเพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนของพลาสติกที่มันมีตัวยื่นออกมาใช่ไหมคะตามแบบที่เราเคยตั้งค่านะคะมันจะมีตัวซัพพอร์ตที่ยื่นออกมาจากหูนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยในวิดีโอเนี่ยเราติ๊กพลาดในช่วงตรงซัพพอร์ตนะคะมันไม่มีซัพพอร์ตเกิดขึ้นมาแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนี่ถ้าสมมุติว่าวัตถุที่มันมีความไม่ได้สูงมากนะคะมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่นักเรียนอย่าลืมเลยนะคะคุณเน้นย้ําว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ติ๊กซัพพอร์ตหรือว่าไม่เช็คดีๆเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการยิงพลาสติกได้ขนาดวัตถุก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะฝากไว้นะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็อยากให้นักเรียนลองปั้นในโมเดลหลายๆตัวดูนะคะแล้วก็ลองมันอาจจะเจอข้อผิดพลาดในการปั้นเรื่องเส้นหรือว่าเรื่องการจิ้มหรือการให้ขนาดเหมือนที่ตอนแรกๆที่ครูให้ขนาดบางครั้งเราอาจจะให้ขนาดไม่ได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนขนาดรูปเส้นตามที่แบบมันอาจจะต้องเป็นไปสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพของตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นที่นักเรียนจะสร้างผลิตภัณฑ์ 3D ขึ้นมานะคะมันสามารถพัฒนาเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ 3D ที่มีลักษณะหน้าตาที่แบบว่าแปลกใหม่หรือว่าตามที่ตลาดต้องการได้นะคะสำหรับ EP นี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

ต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยาง

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยง

0: ต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขัน

0: นะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูอาลีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมีเรื่องสนุกๆมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการมัดย้อมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปย้อมสีธรรมชาตินะคะคุณครูก็อยากจะสอนเราในเรื่องของการมัดย้อมก่อนเพราะว่าพอเรามัดย้อมเสร็จเราก็ไปลงย้อมสีกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังคุณครูว่าคุณครูจะมีเทคนิคในการมัดย้อมอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเลือกผ้าที่เหมาะสมกับการมัดย้อมก่อนนะคะผ้าที่ใช้ในการมัดย้อมส่วนใหญ่นะคะจะต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติของผ้าฝ้ายนะคะจะดูดซึมซับสีได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าฝ้ายมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างเสื้อยืดเนี่ยค่ะทำมาจาก 100% นะคะสำหรับวันนี้ที่คุณครูจะสอนเนี่ยเราจะมาทำลายมัดย้อมนะคะแล้วย้อมสีธรรมชาติซึ่งโดยปกติถ้าเราเห็นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะย้อมด้วยสีสังเคราะห์นะคะซึ่งเป็นอันตรายสำหรับพวกเราเนาะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยรู้ว่าสารเคมีที่อยู่ในสีสังเคราะห์เนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็เลยแนะนำว่าเรามัดย้อมแล้วมาย้อมสีธรรมชาติกันดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักในการมัดย้อมนะคะในการเขียนลายมัดย้อมเนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนลายอย่างไรนะคะ

ลายแรกที่คุณครูจะสอนนะคะก็คือลายรูปหัวใจนะคะซึ่งหลายคนก็ยังงงๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีการมัดอย่างไรนะคะคราวนี้ในการมัดย้อมของเราเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญของเราเลยก็คือหนังสติ๊กนะคะหลายคนเรียกว่าหนังสติ๊กจริงๆก็คือหนังยางนั่นเองนะคะจะใช้หนังยางขนาดไหนก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้าเกิดเราใช้หนังยางที่มีขนาดวงใหญ่หน่อยเราก็จะได้เนื้อที่ของสีที่มันจะไม่ไปโดนตัวผ้านะคะได้วงใหญ่กว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีขั้นตอนในการวาดรูปหัวใจอย่างไรนะคะคราวนี้การวาดรูปหัวใจเนี่ยเราไม่ต้องวาดเต็มดวงนะคะเราจะวาดแค่ครึ่งเดียวนะคะก็เหมือนการทบผ้านั่นเองเวลาเราออกแบบลายนะคะเราก็สามารถออกแบบได้ตามความชอบเลยในลายที่ครูจะให้เราดูเนี่ยนะคะครูจะทำรูปหัวใจตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวเสื้อซึ่งด้านข้างตัวเสื้อเนี่ยจะมีด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมคะแต่เราวาดครึ่งซีกเราก็จะได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะข้างตัวฝั่งใดก็ได้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือตรงสันทบแขนนะคะก็คือด้านตรงบนของแขนเราเราก็วาดรูปหัวใจแค่ครึ่งเดียวนะคะเวลาเราวาดรูปหัวใจนะคะจะมีข้อสำคัญอยู่ข้อนึงที่ครูอยากให้พวกเราไว้ก็คือในเรื่องของการวาดรูปนะคะเราจะไม่วาดตรงปลายด้านของด้านล่างของหัวใจหรือว่าด้านบนของหัวใจให้แหลมเกินไปนะคะเพราะว่าการวาดให้มันแหลมเกินไปเวลาที่เราพับผ้าหรือเราจีบผ้าเนี่ยนะคะเวลาเรามัดหนังยางเนี่ยมันจะมีผลทำให้รูปหัวใจของเราออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะคะแล้วมุมที่เราจะจับจีบเนี่ยจะจับยากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มจับจีบผ้าให้เป็นรูปหัวใจแล้วทำการมัดอย่างไรนะคะเริ่มจากตรงด้านปลายของรูปหัวใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราดึงผ้าถ้าเรามัดนะคะมัดด้านหน้าเราจะไม่ให้โดนด้านหลังเราจะจับผ้าขึ้นมาเฉพาะตัวชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆพับจีบจากด้านล่างของรูปหัวใจนะคะเลื่อยไปเรื่อยๆนะคะพับเป็นจีบเล็กๆนะคะวนไปจนถึงด้านบนของรอยรูปหัวใจโดยที่เราพับแค่ครึ่งเดียวนะคะพอไปถึงจีบด้านบนเราต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเพราะรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีลักษณะการโค้งเวลาเราจับจีบนะคะด้านที่มันมีความโค้งเนี่ยเราต้องจีบกว้างนิดนึงส่วนด้านที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยเราจะจีบแคบเพราะจะทำให้เราจีบได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราจีบไปถึงด้านบนสุดของรูปหัวใจแล้วนะคะเราก็ยกผ้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ใช้หนังยางนะคะมัดให้แน่นโดยรอบที่เราจีบเอาไว้ค่ะถ้าเกิดเราใช้หนังยางเส้นใหญ่นะคะเราจะต้องมัดหลายรอบนิดนึงแต่ว่าลายของยางที่เรามัดไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นยางวงเส้นใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะมีความหนามากกว่าเส้นเล็กทำให้ลายของมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยทีเดียวว่าเราจะเลือกหนังยางเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กตอนนี้เรามาถึงที่ด้านข้างแล้วนะคะที่เราดีไซน์เอาไว้ว่าเราจะให้มีรูปหัวใจที่ด้างเพราะฉะนั้นเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราก็เลยจับตรงตะเข็บข้างนะคะค่อยๆพับจีจากด้านล่างของรูปหัวใจเลื่อยๆขึ้นมาจนถึงด้านบนนะคะอย่าลืมว่าตรงช่วงโค้งเราจะก้าวจีบให้มันกว้างขึ้นนะคะเวลาที่เราจีบมันจะได้สวยงามนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็ยกที่เราจีบขึ้นมาแล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวอีกจุดนึงที่ครูจะมัดให้ดูก็คือตรงแขนเสื้อนะคะวิธีการมัดหรือการพับเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตำแหน่งในการวาดของเราเนี่ยแล้วแต่เราจะดีไซน์หรือว่าเราจะออกแบบเราจะต้องจับตรงส่วนด้านกว้างนะคะให้มันมีลักษณะจีบกว้างกว้างขึ้นแต่ตรงปลายแหลมเนี่ยเราจะจีบถี่อีกขั้นตอนที่สำคัญนะคะซึ่งเราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือการทำความสะอาดผ้านะคะก่อนที่เราจะนำไปย้อมถึงเราจะมัดย้อมแล้วนะคะเราก็จะต้องนำผ้าฝ้ายหรือว่าเสื้อที่เรามัดย้อมแล้วเนี่ยไปทำความสะอาดหรือเราจะทำความสะอาดก่อนก็ได้อันนี้จะก่อนหรือหลังก็ได้แต่ต้องก่อนการย้อมนะคะโดยการที่เรานำผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดเนี่ยนะคะไปต้มกับน้ำสบู่ก่อนนะคะซึ่งหลายคนก็จะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้มอย่างไรนะคะ
เราสามารถไปซื้อสบู่นะคะที่เป็นสบู่ทำความสะอาดก้อนจะเป็นก้อนยาวๆตามท้องตลาดนะคะหลายคนก็เรียกว่าสบู่กรดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันก็คือสบู่ปกติแล้วนี่แหละแต่ว่าใช้ทำความสะอาดถุงเท้าได้ดีเลยทีเดียวเราจะนำสบู่ก้อนแบบนั้นนะคะมาต้มนะคะแล้วเราก็นำผ้าหรือเสื้อยืดของเรานะคะไปทำการต้มสัก 10-15 นาทีเพื่อเอาแป้งที่เคลือบบนผ้าฝ้ายหรือตัวเสื้อยืดออกก่อนค่ะตัวนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคพิเศษอีกอันนึงก็คือครูจะกลับหัวรูปหัวใจนะคะด้านบนเป็นแนวตั้งด้านล่างเป็นแนวนอนแต่วิธีการจับจีบแล้วการมัดก็เหมือนเดิมค่ะเนาะโดยที่เราวาดรูปหัวใจแค่ครึ่งซีกแต่ว่าเรากลับหัวลงนะคะวาดรูปหัวใจกลับหัวลงแล้วก็จับจากด้านก้นรูปหัวใจนะคะตรงแนวแหลมด้านก้นขึ้นมาถึงแนวหัวใจด้านบนแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็มัดด้วยหนังยางเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมรอสำหรับที่จะนำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติกันเดี๋ยวเรามาทำรูปหัวใจตรงส่วนที่มันกลับหลังกันนะคะตอนนี้เราต้องกลับผ้าขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการจับจีบนะคะเราก็กลับรูปหัวใจตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มจับจีบเหมือนเดิมแต่ว่าครูบอกแล้วว่าด้านหน้าตรงนี้ไม่รวมกับด้านหลังเราจึงต้องจับจีบเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะไล่ตั้งแต่ด้านล่างของรูปหัวใจไปจนถึงด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใช้หนังยางมัดโดยรอบเส้นที่เราจับจีบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีมาสอนอีกหนึ่งลายนะคะสำหรับลายง่ายๆเราจะใช้ไว้สำหรับทำในครอบครัวเผื่อว่ามีเด็กๆที่บ้านเรานะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเราก็สามารถทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้นะคะลายต่อไปนะคะจะสนุกมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องดีไซน์อะไรนะคะเราจับวางได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากรูปหัวใจเราเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนลายที่2นะคะซึ่งมัดย้อมนะคะเป็นรูปดาวกระจายค่ะเห็นคุณครูถือเงินมาแบบนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าอ้าวคุณครูถือมาทำอะไรนะคะเราจะเอาตัวนะคะเป็นเหรียญนะคะซึ่งสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะหลายคนอาจจะทำกันก็คือเอาเหรียญนะคะใส่ไปในตัวเสื้อแล้วก็เอายางวงมัดนั่นเป็นลายนึงนะคะที่เราสามารถทำให้เกิดลวดลายต่างๆบนผ้าได้นะคะแล้วก็เราเลือกขนาดเหรียญให้แตกต่างกันเอาเหรียญใส่ลงไปในผ้าให้เกิดลวดลายแล้วก็มัดด้วยยางวงพอเราไปย้อมนะคะลายต่างๆจะปรากฏขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายต่างๆนั้นจะปรากฏเป็นลายอะไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำการมัดกันก่อนค่ะคราวนี้เราเอาตัวเงินหรือว่าตัวเหรียญเนี่ยใส่ไปในเสื้อแล้วก็มัดนะคะใช้ยางวงหรือว่าหนังยางเนี่ยมัดให้รอบให้แน่นด้วยนะคะแล้วบางอันเราไม่ต้องเอาใส่ตัวเงินลงไปนะคะแต่เรามัดให้แน่นโดยการจับผ้าขึ้นมาเป็นกระจุกเล็กๆนะคะแล้วเราก็มัดยางวงแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ดอกของเรานะคะใหญ่หรือเล็กเราก็จับตัวผ้านะคะขึ้นมาเป็นจุดๆจะใหญ่หรือเล็กแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นพอเราจับขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกแล้วนะคะเราก็เอายางวงนะคะหรือหนังยางเนี่ยมัดให้แน่นโดยรอบเพื่อให้เกิดลวดลายเราจะไปไว้ด้านหน้าด้านหลังหรือแขนของตัวเสื้อก็ได้นะคะทำได้หมดเลยนะคะวิธีการมัดนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องจับผ้านะคะด้านใดด้านหนึ่งนะเราไม่สามารถจับรวมชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมารวมกันได้นะคะเวลาเราจับมัดเนี่ยเราก็เลือกก่อนว่าถ้าเราจะทำลายชิ้นหน้าเราก็จับเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นนะคะจะไม่ไปรวมกับชิ้นหลังไม่งั้นลายมันจะไปปรากฏที่ชิ้นหลังด้วยนะแล้วก็จับไปได้ทั่วทั้งตัวเสื้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของชายเสื้อตรงกลางเสื้อหรือว่ามุมคอมุมไหล่มุมแขนด้านหน้าด้านหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะลายออกมาจะมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนของดาวกระจายนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เราใส่เหรียญบาทลงไปหรือเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทลงไปตรงนั้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาววงกลมซึ่งมันก็จะดูสวยงามมากนะคะเมื่อเราเสร็จลายที่2แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพื่อจะให้เกิดลวดลายของการมัดย้อม
เราก็ต้องนำผ้าที่เรามัดย้อมนะคะไปทำการย้อมสีค่ะวันนี้นะคะครูไม่ได้สอนย้อมสีสังเคราะห์นะคะแต่จะมาสอนย้อมสีธรรมชาติกันค่ะซึ่งสีที่ครูจะสอนนะคะในวันนี้มี3สีด้วยกันเป็นสีที่ฮิตกันมากเลยนะคะเป็นสียอดนิยมก็คือครามดาวเรืองแล้วก็ครั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้อมนะว่ามันมีกรรมวิธีในการย้อมอย่างไรกันบ้างนะคะมาถึงขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติกันแล้วนะคะก่อนอื่นคุณครูจะต้องบอกก่อนค่ะว่าการย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นเราย้อมได้ด้วยกัน2วิธีค่ะก็คือการย้อมร้อนและก็การย้อมเย็นนะคะซึ่งวันนี้ครูจะมาย้อมเย็นก่อนค่ะก็คือหนีไม่พ้นครามนั่นเองนะคะซึ่งเราจะย้อมเย็นกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหม้อครามที่คุณครูก่อเอาไว้มีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีวิธีการย้อมอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะหลายคนสงสัยเพราะว่าโดยปกตินะคะครามเนี่ยเขาจะก่อในหม้อดินเนาะอันนี้เป็นถังพลาสติกนะคะทำไมเราถึงก่อในถังพลาสติกเนาะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะหาหม้อซึ่งเป็นหม้อดินยากแล้วก็ถ้าเราจะทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะมันก็จะทำยากคุณครูก็เลยก่อในถังพลาสติกซึ่งมันก่อได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักวิธีการก่อค่ะวิธีการก่อหม้อครามนะคะก็คือเราจะต้องมีตัวครามนะคะก็คือได้มาจากต้นครามนะคะมันจะมีทั้งสองอย่างนะคะเป็นผงก็มีเป็นแบบครามเปียกก็มีนะคะซึ่งเป็นเหมือนใบไม้แห้งๆเน่าๆอย่างนั้นนะคะคราวนี้ตัวครามเนี่ยเราต้องไปซื้อนะคะก็จะมีขายโดยทั่วไปหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะก่อหม้อครามขึ้นมาเราก็สามารถที่จะไปซื้อสำเร็จได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะก่อขึ้นง่ายๆภายในครอบครัวทำเล่นกันเป็นกิจกรรมนะคะโดยเราเริ่มจากเรานำน้ำ3ลิตรใส่ลงไปก่อนนะคะในถังพลาสติกของเรานี่แหละค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำปูนนะคะใส่ลงไปนะคะ200กรัมคนให้เข้ากับน้ำที่เราเติมลงไปจากนั้นเราก็ชั่งตัวครามนะคะครามนะคะครูจะใช้เป็นครามเปียกนะคะซึ่งครามเปียกเนี่ยเราจะใช้ประมาณ250กรัมนะคะหลังจากที่เราคนน้ำปูนใส่ให้เข้ากับน้ำเราแล้วเราก็ใส่ตัวครามลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกหลังจากนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากเลยนะคะคือเราต้องต้มน้ำสักนิดหนึ่งเพื่อละลายตัวมะขามเปียกนะคะให้น้ำมันมีความอุ่นอันนี้เป็นจุดสำคัญมากหลายคนเอาน้ำธรรมดาแล้วก็เอาน้ำมะขามเปียกไปละลายนะคะซึ่งมันจะทำให้การก่อหม้อครามอ่ะเป็นไปได้ช้านะคะเราจะต้องเอาน้ำอุ่นๆแล้วก็เอามาคั้นน้ำส้มมะขามเปียกนะคะหรือน้ำมะขามเปียกเนี่ยให้ออกมาตามที่เราตวงไว้ก็คือ200กรัมนะคะเอาแต่ตัวน้ำมะขามเปียกออกมาเลยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครามที่เราคนไว้เมื่อกี้ก็คนให้เข้ากันอีกนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราคนเข้ากันเสร็จแล้วส่วนสุดท้ายที่เราจะเติมก็คือน้ำตาลทรายแดงค่ะ100กรัมใส่ลงไปเหมือนเราปรุงน้ำเลยเห็นไหมคะเหมือนเราปรุงน้ำมะขามเลยแต่มันคือการทำหม้อครามนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนทั้งหมดละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันเราสังเกตอะไรไหมคะว่าตัวส้มมะขามเปียกกับตัวน้ำปูนใสใช้ปริมาณเท่ากันส่วนน้ำตาลทรายจะเป็นครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราจะก่อหม้อให้ใหญ่ขึ้นเราสามารถเพิ่มสัดส่วนให้ได้ปริมาณสัดส่วนที่มันเสมอภาคกันเราก็สามารถก่อได้หม้อใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะตัวการก่อครามเนี่ยคุณครูจะบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก่อกันนะคะจะใช้เวลาประมาณ15วันแต่ถ้าทำตามสูตรที่คุณครูสอนพวกเราไป1คืนมันก็จะขึ้นเป็นหม้อครามแบบนี้นะคะและเราก็สามารถที่จะนำผ้าที่เรามัดย้อมเมื่อกี้นี้นะคะมาจุ่มแล้วก็ย้อมได้เลยนะคะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อเราผสมทุกอย่างลงไปในหม้อเราหรือว่าในถังพลาสติกเราแล้วเราคนให้เข้ากันเราจะต้องมีการโจกครามนะคะโจกครามคืออะไรก็เหมือนการทำชาชักนะคะ
หลายคนเคยเห็นไหมคะคือการนำแก้วแต่ต้องเป็นแก้วกระเบื้องเคลือบนะ

หรือเป็นไม่เอาแก้วพลาสติกนะคะเอาแก้วกระเบื้องก็ได้หรือว่าแก้วแก้วของเป็นที่มันเป็นแก้วนะคะที่ไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ตามนั้นเราจะไม่ใช้เนาะเราก็นำตัวนี้มาช่วยในการคนแล้วก็ยกคลามขึ้นสูงๆแล้วก็เทลงนะคะให้คลามในถังเราเกิดเป็นฟองให้เยอะที่สุดนะคะเขาเรียกว่าการโจกคลามเพื่อนำเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในตัวถังคลามเรานะคะยิ่งถ้าใครมีแรงมากๆนะคะโจกให้ได้ฟองมากๆเนี่ยมันก็จะได้คลามที่มีคุณภาพนะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในคืนเดียวเนาะพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนำผ้าที่เรามัดย้อมไว้มาจุ่มลงไปในหม้อคลามของเราแต่ว่าการจุ่มคลามนะคะมันจะต้องเจอกับอากาศเพราะฉะนั้นเราจะย้อมทิ้งไว้ในหม้อคลามเฉยๆไม่ได้นะคะเราต้องจุ่มผ้าที่เราจะย้อมลงไปแล้วยกขึ้นมาแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมานะคะตามจำนวนสีที่เราต้องการหมายถึงว่าจำนวนครั้งเนี่ยจะทำให้เราได้สีที่มันเข้มขึ้นเรื่อยๆยิ่งครั้งมากเท่าไหร่เราจุ่มครั้งมากเท่าไหร่สีมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการสีเข้มเราก็ต้องจุ่มหลายๆรอบนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นสีเราจะซีดนะแต่ก่อนที่เราจะนำเสื้อที่เรามัดย้อมไปจุ่มลงในหม้อคลามนะคะเราควรจะทำเสื้อนั้นให้เปียกก่อนนะโดยการที่เรานำไปชุบนะคะหรือเอาไปแช่ในอ่างน้ำธรรมดาก่อนค่ะแล้วก่อนที่เราจะนำเสื้อที่เรามัดย้อมเนี่ยไปจุ่มในหม้อคลามอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นแล้วว่าเราต้องมีการทำความสะอาดเสื้อก่อนนะคะโดยการที่เราต้มเอาน้ำสบู่ต้มให้แป้งหรือว่าคราบที่มันติดอยู่ที่ตัวผ้าหรือตัวเสื้อเนี่ยหลุดออกไปก่อนซึ่งคุณครูบอกไปในข้างต้นแล้วตัวนั้นนะคะจะทำให้ครามเนี่ยติดเสื้อได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคราวนี้หลังจากที่เราแช่หรือว่าชุบผ้าหรือเสื้อลงไปในน้ำเปล่าแล้วให้ตัวเสื้อมีลักษณะเปียกหรือว่าหมาดนิดๆเราก็จะเริ่มเอาเสื้อตัวนั้นนะคะแช่ลงไปนะคะหรือว่าจุ่มลงไปในน้ำคลามจะต้องบอกว่าหลายคนงงว่าทำไมคลามคุณครูถึงไม่เป็นสีน้ำเงินล่ะเราคิดว่าคลามควรจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะคลามที่เป็นตัวเนื้อคลามมันจะอยู่ด้านล่างแต่ตัวที่เราใช้มันจะเป็นสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมคะถ้าคนก่อหม้อคลามไม่ดีมันจะดำเขาเรียกว่าคลามมันหนีตายอันนั้นคือใช้ไม่ได้คลามจะมีกลิ่นเหม็นนะคะแต่ถ้าเกิดคลามที่ใช้ได้เนื้อสีที่เราจะใช้คือเนื้อน้ำตรงนี้นะคะต้องเป็นสีเหลืองส่วนเนื้อคลามจะอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้เราใช้ได้ถ้าบางคนที่โจกคลามขึ้นฟองมากๆเราก็ปัดฟองออกไปนิดหน่อยแล้วเราก็จุ่มผ้าลงไปเลยค่ะจุ่มไปหลายๆครั้งเวลาจุ่มต้องยกขึ้นให้ผ้าได้สัมผัสกับอากาศผ้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมคะนี่คือเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนี่ยเราจุ่มไปเราเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่พอเรายกขึ้นมาหลายๆรอบนะคะสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้างไว้ให้มันโดนอากาศนะคะจุ่มแล้วก็ค้างไว้ให้โดนอากาศสีจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเราค้างไว้ในอากาศนานๆถ้าเราอยากให้สีเข้มเราก็ค้างไว้นานๆให้ออกซิเจนได้สัมผัสกับตัวเสื้อที่เราจุ่มลงไปนะคะจุ่มให้ทั่วๆนะคะแต่ว่าขั้นตอนสำคัญอีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเวลาเราจุ่มลงไปนะคะอย่าจุ่มลงไปถึงด้านล่างตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวเนื้อคลามเนาะถ้าเราจุ่มลงไปลึกนะคะน้ำเราจะขุ่นนะแล้วสีตรงนี้นะคะมันจะติดขึ้นมาเป็นคราบนะคะหรือว่าเป็นตัวของเนื้อที่มันไม่ใช่คลามแล้วนะมันไม่ติดสีหรอกแต่ว่ามันจะทำให้สีของเสื้อเราไม่สม่ำเสมอกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเป็นสีของคลามแล้วยิ่งจุ่มหลายครั้งเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเป็นสีคุณครูขออนุญาตเอาถังคลามลงไปตรงด้านล่างนิดนึงนะคะเพื่อจะได้จุ่มให้เราเห็นกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคือมันจะต้องกับอากาศนะคะนี่คือหลักสำคัญไม่ใช่เราแช่ลงไปเลยเอาผ้าแช่ลงไปในหม้อคลามไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าตัวของคลามไม่ได้ออกซิไดซ์หรือว่าไม่ได้เจอกับอากาศนะคะก็จะไม่เปลี่ยนสีพอเราย้อมจนได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะไม่นำไปซักเลยนะ

เราจะต้องเอาผ้าที่เราย้อมเนี่ยไปตากให้แห้งก่อนนะคะเพราะถ้าเราไปแกะหนังยางออกเลยสีมันจะไปรวมตัวกันทำให้เราไม่เห็นลายมัดย้อมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราทำการมัดย้อมไม่ว่าจะเป็นย้อมเย็นหรือย้อมร้อนเราต้องนำผ้าที่เราย้อมเสร็จแล้วไปผึ่งให้แห้งข้อควรระวังอีกข้อนึงก็คือห้ามนำไปตากแดดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสีธรรมชาติไม่ทนต่อแสงแดดถ้าเรานำไปตากแดดสีจะซีดทันทีเลยนะคะตอนนี้เราได้สีที่ต้องการแล้วเราก็จะนำผ้าที่เราย้อมด้วยครามนะคะมาบีบให้หมาดนิดนึงแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็ปูตรงนี้นะคะถ้าเรามีตัวนี้ก็จะดีมากเลยเนาะวางไว้แล้วเราก็ผึ่งนะคะต้องแผ่กระจายทำไมต้องแผ่กระจายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แผ่แล้วก็ให้มันเป็นก้อนๆแบบนั้นสีหรือว่าที่เรามัดเอาไว้มันจะไปกองรวมกับตรงที่เราห่อหุ้มเอาไว้นะคะทำให้สีมันผิดเพี้ยนไม่สวยงามนะเราก็ต้องกระจายหรือแผ่ตัวเสื้อออกให้ได้มากที่สุดให้มันเรียบมากที่สุดนะคะผึ่งไว้อย่างนี้จนแห้งนะคะน่าจะประมาณ1วันนะแล้วเราถึงจะมาแกะตัวหนังยางออกเราถึงจะเห็นลายที่เรามัดย้อมนะคะอ้าวย้อมเย็นกันเสร็จแล้วต่อไปค่ะเราจะต้องมาย้อมร้อนกันแล้วแหละสีแรกที่คุณครูจะย้อมก็คือสีของดอกดาวเรืองเห็นไหมคะนี่ดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะจะให้สีเหลืองตามสีของดอกเลยนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะนำดอกดาวเรืองไปย้อมเราจะต้องมีการเด็ดเอาเฉพาะกลีบของดอกดาวเรืองออกนะคะเพื่อเราจะนำไปต้มไหมคะนี่คือกลีบของดอกดาวเรืองที่เราต้องเด็ดแบบนี้เพราะว่าตัวก้านของดอกดาวเรืองมันจะมีสีเขียวๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกสีอะไรมากมายแต่เราไม่ค่อยนิยมใช้กันเนาะเราจะใช้กลีบดอกเพราะว่ากลีบดอกเนี่ยจะให้สีดีกว่านะคะค่ะเรามาเข้าสู่กระบวนการย้อมกันนะคะโดยขั้นแรกนะคะเราจะเอาน้ำทั้งหมด3ลิตรค่ะที่เราตวงเอาไว้แล้วนะคะลงไปในกระทะทองเหลืองของเราค่ะจากนั้นนะคะดาวเรือง50ดอกค่ะใส่ลงไปแต่ว่าก่อนที่จะใส่ดาวเรืองลงไปถ้าให้ดีนะคะเราจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันนะคะแล้วก็ต้มน้ำจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็ใส่กลีบดอกดาวเรืองลงไปแล้วต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มปริมาณนะคะน้ำย้อมเราสามารถเพิ่มจากที่คุณครูบอกในสัดส่วนครั้งแรกแล้วได้นะคะก็คือดาวเรือง50ดอกน้ำ3ลิตรเราอาจจะเพิ่มดอกดาวเรืองเป็น100ดอกแล้วใช้น้ำ6ลิตรก็ได้นะคะทำให้ปริมาณน้ำย้อมมันเพิ่มขึ้นหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้ล่ะคะทำยังไงเนาะเราก็สามารถที่จะนำน้ำย้อมที่เราต้มเอาไว้แล้วนะคะพักให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเราก็สามารถนำน้ำย้อมนั้นมาใช้ตอนที่เราอยากจะย้อมได้ทุกเวลาเลยนะคะน้ำตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มมีควันขึ้นแล้วเราสามารถที่จะใส่ดอกดาวเรืองได้แล้วนะคะเราค่อยๆโรยกลีบดอกดาวเรืองลงไปในน้ำที่เดือดเล็กๆนะคะไม่ใช่เดือดแบบเดือดมากมายกำลังเดือดเราก็ใส่ได้แล้วนะคะแล้วต้มต่อไปอีก1ชั่วโมงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สีของดอกดาวเรืองออกมาอยู่ที่น้ำให้มากที่สุดดาวเรืองก็จะกลีบของดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะให้มันเละเลยนะคะเหมือนกับการที่เราตุ๋นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปกรองนะคะโดยผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเนื้อบางเพื่อเอาแต่น้ำนะคะตัวของกลีบดอกดาวเรืองเราก็ไม่ใช้แล้วนะคะน้ำตัวนั้นที่เราได้จากการต้มยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องไปทำกรรมวิธีในการที่จะให้มันมีสีสันสดใสแล้วติดกับผ้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมขั้นตอนนั้นกันว่าเราจะมีกรรมวิธีอย่างไรที่จะทำให้สีของดอกดาวเรืองนะคะสดใสแล้วติดผ้าได้ทนนานนะคะตอนนี้เราต้มไปก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอเราต้มมาได้ประมาณ

1ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งกลีบดอกนะคะก็จะเละแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นเราต้องรอให้เขาเย็นสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะนำไปกรองกับผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเนื้อบางนะคะกรองเอาแต่น้ำของดอกนะคะแต่เราไม่ใช้กลีบดอกเนาะเราก็จะได้น้ำย้อมนะคะที่เป็นน้ำย้อมของสีดาวเรืองค่ะค่ะพอเรากรองแล้วได้น้ำย้อมมาแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำย้อมที่เราได้มาใส่ในกระทะทองเหลืองอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่เราจะต้มแล้วก็ย้อมสีกันค่ะเราก็ใส่น้ำย้อมลงไปจากนั้นจุดไฟนะคะต้มไปสักพักนึงให้น้ำย้อมเดือดนะคะจึงจะใส่ตัวนี้นะคะก็คือสารส้มนั่นเองนะคะแต่ว่าสารส้มเนี่ยเราจะไม่ใส่เป็นก้อนๆ นะคะเพราะว่ามันจะละลายช้าเราจะใช้สารส้มที่เป็นเกล็ดหรือว่าสารส้มที่มันเป็นละเอียดแบบนี้นะคะการที่เรานำสารส้มมานะคะจะช่วยให้สีของดอกดาวเรืองสดใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสดใสอย่างไรนะคะรอต่ออีกสักนิดนึงรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะตอนนี้นะคะน้ำย้อมของเราเริ่มเดือดแล้วก็มีฟองแล้วนะคะเราจะให้ดูสิ่งมหัศจรรย์ต่อไปนะคะก็คือเราจะเติมสารส้มลงไป10ช้อนโต๊ะค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะอย่าใช้ช้อนที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นโลหะเพราะว่ามันจะทำให้สีของน้ำย้อมเปลี่ยนได้นะคะเห็นไหมคะพอเราใส่ไปช้อนที่1สีของน้ำย้อมสดใสขึ้นแล้วนะคะจากสีที่มันหม่นๆอยู่ตอนนี้เป็นเหลืองสดใสเห็นไหมคะเมื่อเราใส่ไปครบ10ช้อนแล้วนะคะเราก็คนไปด้วยเดี๋ยวคุณครูจะช่วยเขาคนนะคะคนเห็นไหมคะว่าน้ำย้อมของเราเปลี่ยนจากสีหม่นๆเป็นสีเหลืองสดใสแล้วนะคะเราจะคนไปสักพักหนึ่งนะคะให้สารส้มละลายจากนั้นตัวที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราเรียกว่ากาวธรรมชาติค่ะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อให้มันเป็นตัวช่วยในการที่เราจะย้อมติดผ้าได้นานและทนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ลงไปประมาณเท่ากับสารส้มเลยนะคะสมมุติว่าเราใส่สารส้มไป10ช้อนโต๊ะตัวนี้เราก็ใส่10ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าหมายเหตุสำคัญเลยนะคะคือเราจะต้องคนไปด้วยกันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวกาวเนี่ยจะไปเป็นก้อนนะคะเราต้องค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนไปทีละนิดเพื่อไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะถ้าเกิดว่ากาวเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเวลาเรานำผ้าหรือเสื้อที่เราจะย้อมเนี่ยลงไปกาวจะมาเกาะติดเสื้อเรานะคะหรือว่าเกาะที่ผ้าเราทำให้มันเป็นตัวเหนียวๆแล้วก็แข็งๆติดกับตัวเสื้อซึ่งมันก็จะไม่เป็นสีจะเป็นก้อนแทนนะคะเพราะฉะนั้นรอคนจนกว่ากาวตัวนี้จะละลายเราถึงจะสามารถย้อมได้นะคะค่ะเมื่อเราคนกาวธรรมชาติละลายแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วก็คือการย้อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนการย้อมนะคะตัวนี้คุณครูจะใช้เสื้อที่ไม่ได้มัดย้อมนะเพราะว่าตัวมัดย้อมของเราจะไปย้อมสีคลั่งนะคะอันนี้เราจะย้อมสีดาวเรืองซึ่งเราไม่ต้องมัดย้อมนะคะเพราะครูจะสาธิตวิธีการซักแล้วนำไปตากให้เราดูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำเสื้อที่เราจะย้อมไปแช่น้ำหรือไปทำให้เขาเปียกหมาดๆก่อนนะคะจึงจะนำมาย้อมสีได้ซักน้ำเปล่าแค่พอหมาดๆนะคะบีบพอหมาดๆแล้วก็นำมาย้อมกันก่อนที่เราจะลงย้อมนะคะเราจะต้องคลี่ผ้าก่อนนะคะให้เขามีลักษณะเป็นผืนอย่างนี้แล้วค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดค่ะอย่าโยนใส่ลงไปเป็นก้อนๆนะคะเพราะว่ามันจะดูดสีได้ไม่ดีนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะในระหว่างที่เราใส่ลงไปนะคะเราก็ต้องค่อยๆคนด้วยเห็นไหมคะคลี่ผ้าออกมาแล้วก็ค่อยๆโรยผ้านะคะลงไปในน้ำย้อมของเราแบบนี้นะคะคราวนี้เราต้องดูด้วยนะว่าเราย้อมเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้ย้อมหลายๆตัวก็อย่าลืมเพิ่มปริมาณน้ำย้อมจากที่ครูบอกไปนะคะเพิ่มปริมาณน้ำย้อมให้มันมากกว่าของคุณครูนะแต่อันนี้ครูย้อมแค่ตัวเดียวนะคะคุณครูก็ใช้ประมาณนี้ได้ในขณะที่เราย้อมนะคะเราจะต้องกลับผ้าไปกลับผ้ามาด้วยนะคะแล้วใช้เวลาในการย้อมประมาณ15นาที
แบบนี้นะคะเมื่อครบ15นาทีแล้วเราก็จะนำผ้าขึ้นมาเพื่อนำไปซักแล้วก็ตากอย่าลืมนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นนะคะครบ15นาทีแล้วเราก็นำผ้าขึ้นมาก่อนที่เราจะนำขึ้นนะคะเราจะต้องให้น้ำของน้ำย้อมเนี่ยหยดลงไปในกระทะให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะหยดเสร็จแล้วเราก็หาอะไรมารองแล้วก็นำไปซักล้างนะคะจนกว่าสีของน้ำย้อมเนี่ยที่เราซักจะกลายเป็นไม่มีสีเลยนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเราก็ลงไปในถังน้ำที่เรารอเอาไว้นะคะนะคะในระหว่างนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสีของน้ำย้อมในน้ำแรกจะหลุดออกมานะคะจากการซักแต่เมื่อกี้นี้ที่เราย้อมเย็นนะคะหรือว่าการมัดย้อมใดๆก็ตามถ้าเป็นการมัดย้อมเราจะไม่ซักนะคะเพราะว่าถ้าเราซักสีมันจะไปรวมตัวกันนะคะเราต้องรอให้สีแห้งแต่ถ้าเราย้อมปกติแบบนี้นะคะเราจึงต้องทำการซักเพื่อให้สีเนี่ยที่มันคงค้างอยู่ในตัวของผ้าหรือตัวของเสื้อเนี่ยหลุดออกมาจนเหลือเป็นสีที่มันเกาะผ้าจริงๆโดยการดูจากน้ำที่เราซักนะคะพอเราซักไปเนี่ยจนกว่าน้ำที่เราซักจะขาวหรือว่าใสนะคะจนกว่าน้ำจะใสไม่มีสีออกมาแล้วจึงจะถือว่าใช้ได้แล้วก็นำไปตากในที่ร่มจนเสื้อแห้งก็สามารถนำไปใส่ได้ตามปกติค่ะตอนนี้เป็นซักน้ำที่2สีก็ยังคงหลุดออกมาแต่ว่าน้อยลงแล้วเราจะดูว่าสีเสื้อไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็คือยังเป็นสีเหลืองสดใสอยู่นี่วิธีการง่ายๆเห็นไหมคะเราซักไปจนกว่ามันจะใสนะ

รามาดูกันนะคะนี่น้ำต้องใสแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานะคะก็บิดให้มันแห้งนะคะแล้วก็นำไปตากในที่ร่มก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับสีดอกดาวเรืองเดี๋ยวให้ผู้ช่วยชูขึ้นให้ดูเห็นไหมคะสีเหลืองสดใสแบบนี้และรับรองว่าไม่ตกอีกแล้วนะคะเพราะว่าครูได้ทำการซักให้พวกเราดูแล้วว่ามันไม่หลุดแล้วนะคะสีไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการย้อมครั่งนะคะซึ่งครั่งเนี่ยนะคะเราก็แค่เปลี่ยนวัตถุดิบจากดอกดาวเรืองมาเป็นครั่งแล้วกรรมวิธีในการทำน้ำย้อมก็เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าคุณครูจะมีเทคนิคอันนึงให้เราคือตัวของครั่งเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการให้สีแดงสดขึ้นเราจะใช้น้ำส้มมะขามเปียกใส่ลงไปเพื่อเปลี่ยนสีเขาให้เป็นสีแดงสดใสขึ้นนะคะคราวนี้วิธีทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะนี่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าครั่งผงจริงๆตัวครั่งเนี่ยมันจะมี2แบบอันนี้คือแบบเป็นผงมันง่ายหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ที่จะนำมาทำน้ำย้อมกับอีกแบบนึงนะคะเป็นครั่งที่ยังเป็นตัวอยู่นะคะมันจะเป็นเหมือนกับก้อนไม้นะคะเป็นก้อนๆซึ่งอันนั้นน่ะจะยากสำหรับมือใหม่ในการย้อมนะคะคุณครูก็เลยให้ใช้ครั่งผงจะสะดวกกว่าโดยการที่เราตวงครั่งผงตัวนี้นะคะในปริมาณครึ่งกิโลนะคะก็คือ500กรัมนะคะเราจะใช้น้ำทั้งหมด6ลิตรค่ะพอเราต้มไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเราก็นำไปกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าผ้าวัสลินเนื้อบางเอาแต่น้ำของครั่งนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นน้ำสีแดงๆอันนี้คือเรากรองมาแล้วเพราะว่ากรรมวิธีในการทำเหมือนดอกดาวเรืองเลยนะคะก็คือเคี่ยวน้ำไปเรื่อยๆจนประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะพอให้ครั่งละลายจนหมดนะคะแล้วก็เอามากรองเพื่อจะเอาเศษของครั่งเนี่ยให้ไปติดอยู่กับผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามัสลินเราก็จะได้น้ำย้อมของครั่งออกมาแบบนี้นะคะมาถึงขั้นตอนในการย้อมครั่งกันแล้วนะคะคุณครูก็จะนำน้ำย้อมนะคะโดยการที่เราใช้น้ำธรรมดานะคะประมาณ2ลิตรนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะเพราะอันนี้เป็นน้ำครั่งที่เข้มข้นนะคะซึ่งเราสกัดออกมาแล้วเหมือนดอกดาวเรืองเมื่อกี้นะคะต้มให้เดือดสักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วเราจึงจะใส่น้ำครั่งที่เราทำเอาไว้ลงไปแล้วก็ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำผ้าที่เรามัดย้อมแล้วไปย้อมได้ตอนนี้น้ำใกล้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวครั่งนะคะที่เป็นครั่งเข้มข้นใส่ลงไปเลยนะคะแต่เราต้องรอสักพักหนึ่งให้ตัวน้ำเดือดก่อนจึงจะใส่สารส้มได้นะคะในขณะที่เราทำตอนนี้ถ้าใครอยากได้สีครั่งที่เข้มกว่านี้นะคะเราก็สามารถเติมตัวของมะขามเปียกนะคะลงไปได้นิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะคือเติมไปประมาณนะคะสัก5ช้อนโต๊ะให้มันมีความเข้มของสีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะในระหว่างนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเดือดค่ะตอนนี้นะคะน้ำครั่งที่เราต้มเอาไว้ก็เดือดแล้วค่ะเราจะต้องนี่ตัวนี้แล้วนะคะก็คือสารส้มอย่าลืมว่าเราไม่ใส่เป็นก้อนๆ นะคะเราต้องใส่เป็นผงอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราจะใส่5ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มใส่เลยเพราะว่าพอเราใส่ปุ๊บนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นแบบนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วนะคะนี่หลายคนจะเห็นพอเราดูอยู่ในจอเราจะเห็นนะคะพอเราใส่ครบช้อนที่5จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ช้อนที่1แล้วนะคะฟองของเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้แหละค่ะจะทำให้สีของเราติดดีมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณครูขอหมายเหตุใหญ่ๆไว้เลยเนื่องจากว่าที่คุณครูบอกว่าครั่งเนี่ยเขามียางเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆขูดของเขานะคะหมายถึงว่าเอาสีเนี่ยลงมาที่ข้างล่างกระทะอย่าให้ไปติดขอบนะคะไม่อย่างนั้นจะทำความสะอาดยากพอเราใส่ไปแล้วตัวต่อไปค่ะกาวธรรมชาตินั่นเองนะคะใส่เท่ากับสารส้มก็คือ5ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเวลาใส่นะคะต้องค่อยๆใส่โรยไปให้ทั่วๆอย่าให้เป็นก้อนแล้วก็คนตลอดเวลาเพื่อให้กาวธรรมชาติมันละลายนะคะเห็นไหมคะ
โรยไปแบบนี้นะถ้าเราใส่ไปเลยทีเดียวปุ๊บมันจะจับกันเป็นก้อนค่ะอย่าลืมนะคะ5ช้อนโต๊ะพอนะคะการย้อมผ้าก็เหมือนการทำขนมเนาะเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะพอควรก็จะย้อมสีออกมาได้สวยงามนะคะฟองเริ่มยุบลงแล้วเห็นไหมคะพยายามขูดนะคะฟองที่อยู่ด้านข้างกระทะลงมาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปเกาะติดกับกระทะเราแล้วก็ทำให้เราทำความสะอาดยากนะคะคราวนี้ก็ต้องคนจนกว่ากาวจะละลายตอนนี้กาวธรรมชาติของเราละลายแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะนำผ้ามัดย้อมของเราไปย้อมลงในสีของคลั่งนะคะก็ต้องไปทำให้เขาเปียกก่อนค่ะเหมือนเดิมอีกเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะใส่ผ้าที่เราจะย้อมลงไปหรือเสื้อที่เราจะย้อมลงไปนะคะเราต้องคลีผ้านั้นออกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปในสีที่เราจะย้อมตัวนี้นะคะมีข้อสังเกตว่ามันเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะเราไม่ต้องซักให้น้ำมันออกไปนะเราต้องให้สีเนี่ยเกาะติดกับตัวผ้าหรือตัวเสื้อก่อนโดยที่พอเราย้อมเสร็จแล้วนะคะเวลาย้อมเหมือนเดิมค่ะ15นาทีพอย้อมเสร็จเราก็นำไปผึ่งนะคะในแนวระนาบเนาะแนวพื้นแบบแบนๆอย่างเงี้ยนะคะตากจนกว่าเขาจะแห้งจึงจะนำมาแกะยางออกแล้วเราถึงจะเห็นลวดลายที่เรามัดเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราย้อมเราจะต้องกลับไปกลับมาด้วยนะคะกับเสื้อเนาะให้สีย้อมเนี่ยมันซึมทั่วทั้งผืนหรือทั่วทั้งตัวเสื้อแล้วที่ขาดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราไปผึ่งนะคะหรือที่เราไปตากเราจะต้องตากในที่ร่มค่ะตอนนี้เราต้มมาได้15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสื้อที่เราย้อมขึ้นมานะคะแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่มนะคะแล้วจึงค่อยแกะยางดูว่าลายผ้าของเราเป็นแบบไหนนะคะอย่าลืมต้องให้หยดให้สนิทแห้งก่อนนะคะเราถึงจะเอาขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้ครูต้องช่วยผู้ช่วยครูก่อนแล้วล่ะค่ะใส่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผู้ช่วยก็จะเอาไปผึ่งนะคะให้แห้งนะแล้วเราก็ค่อยมาแกะดูลายกัน

ค่ะหลังจากที่เรานำผ้าไปผึ่งจนแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าลายที่เรามัดย้อมกันไว้เนี่ยมีลักษณะลายออกมาเป็นอย่างไรกันนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เรานำไปย้อมคลามนะคะเราก็แกะออกมานะคะว่าลายของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแกะออกมา

เอาเหรียญออกมาให้หมดก่อนนะคะนี่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวครูเอาไม้แขวนออกก่อนนะคะที่เรามัดเอาไว้อันนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของรูปดาวกระจายกับการมัดเหรียญนะคะมาดูความแตกต่างกันนิดนึงอันนี้คือเรามัดโดยไม่ใช้เหรียญนะคะวงก็จะกว้างเห็นไหมคะอันนี้สีขาวเนี่ยคือสีที่ไม่ได้โดนย้อมก็คือตัวที่เรามัดด้วยหนังยางหรือว่ายางที่เรามัดเอาไว้นะคะส่วนอันเล็กๆแบบนี้ก็คืออันที่เราใส่เหรียญลงไปแล้วเราก็มัดนะคะวงก็จะเล็กๆแล้วก็จะค่อนข้างกลมเป็นระเบียบมากกว่านะคะเดี๋ยวเมื่อเราแกะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแห้งดีแล้วเราก็นำไปซักแล้วก็นำมาสวมใส่ได้ตามปกติเลยนะคะลองให้ดูลายกันชัดๆอีกสักครั้งนึงนะคะมาดูตัวที่เรามัดเป็นรูปหัวใจกันดีกว่าค่ะว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะโดยการที่เรานำไปย้อมกับสีของคลั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูเอาไม้แขวนออกก่อนนะคะเราต้องดึงให้ตึงนิดนึงนะคะเราถึงจะเห็นลายรูปหัวใจเดี๋ยวครูพยายามด้านล่างนะคะนี่ด้านล่างเห็นไหมคะลักษณะของรูปหัวใจที่เราจับไว้คราวนี้เห็นไหมคะด้านหน้าและด้านหลังที่เราทำไว้ตรงตะเข็บข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะแขนนี่แขนเนี่ยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าตรงนี้เราจับโค้งให้ดีกว่านี้นะคะมันจะเป็นรอยหยักมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับเราก็ทำให้มันคับคล้ายคับคล้ายว่าเป็นรูปหัวใจก็โอเคแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราไม่ได้มัดย้อมแต่เราย้อมด้วยสีของดอกดาวเรืองนะคะซึ่งตัวนี้เสร็จแล้วซักเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็ออกมาสดใสแบบนี้อันนี้ไม่ตกแล้วนะคะเนื่องจากเราซักไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็นำไปตากในที่ร่มแล้วก็แห้งแล้วเป็นแบบนี้นะคะสีสันสดใสนะคะวันนี้นะคะการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและการมัดย้อมนะคะก็หมดเวลาลงแล้วครูหวังว่าพวกเราจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราหรือเป็นกิจกรรมกันภายในครอบครัวนะคะพบกับครูอารีได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้าน

0: เหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่5บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ

2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน C1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใ

ข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: พบกับครูอุ้ยครูมอสอีกแล้วนะครับนักเรียนเริ่มแรกครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำสโลบาร์นะครับเป็นการดิฟกาแฟหรือว่าเป็นวิธีการดิฟเป็นขั้นตอนการทำกาแฟดื่มเองง่ายๆนะฮะซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับว่าในการทำกาแฟดิฟเนี่ยเรียกง่ายๆนะกาแฟดิฟเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไรให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ให้รสชาติดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพราะว่าเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพได้จริงใช่ไหมครับ
1: คร
0: ูอุ้ย
1: ครับเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพจริงๆครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดิฟกาแฟหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตกาแฟในรูปแบบของพัวโอเวอร์นั่นเองครับการพัวโอเวอร์เนี่ยคือการรินกาแฟผ่านตัวกาแฟนะครับซึ่งให้น้ำเนี่ยไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์อย่างที่สอนไปในอีพีที่แล้วนะครับว่าเป็นสโลบาร์นั่นเองครับ
0: ครับแล้วก็อ่ะครับพอเรารู้แล้วการดิฟก็คือการรินน้ำผ่านตัวฟิลเตอร์เพื่อใช้อะไรฮะแรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงรสชาติกาแฟหรือว่าตัวกาแฟออกมาครับแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับครูอุ้ย
1: ครับอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบในวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวดิปเปอร์ตัวนี้ครับตัวดิปเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สกัดกาแฟแล้วก็เป็นตัวกาแฟที่จะไหลผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกแล้วมาดูนางเอกของเราครับนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเป็นตัวกาน้ำร้อนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวกาน้ำร้อนตัวนี้เป็นตัวกาดิฟนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะรินน้ำร้อนลงไปครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าขั้นตอนของการทำแบบฟิลเตอร์
0: ใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับที่จะใช้กรองกาแฟนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ทางด้านนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับเราเลือกใช้เป็น

0: Dark Roast นะครับของจังหวัดน่านนะครับที่จะมาใช้ในการดิปในวันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องการใช้กาแฟรสชาติไหนกลิ่นไหนหรือว่าความเข้มระดับไหนอย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยเคยได้สอนนักเรียนไปเมื่อ EP ที่แล้วครับ
1: ครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการผลิตกาแฟในวันนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการบดด้วยนะครับเนื่องจากว่าการบดเนี่ยเป็นตัวองค์หนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งผลให้รสชาติของกาแฟดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับในส่วนของกาแฟนะครับก็จะใช้การบดแบบเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายส
0: ี
1: ขาวน้ำตาลทรายขาวเน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ที่มันมีความหยาบมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องที่เป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นก่อนครูอุ้ยว
1: ่
0: าอันดับแรกเราต้องใช้กาแฟกี่กรัมต่อ1ถ้วยที่เราจะชงครับครูอุ้ยเริ่มเลยครับ
1: อย่างอื่นก็คือต้องเป็นสัดส่วนก่อนนะครับเขาเรียกว่า coffee ratio นะครับ
0: หรือว่าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็เรียกว่าตำรับมาตรฐานหรือว่าตำรับมาตรฐานนั่นเองครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าครูมอสเขาเป็นครูอาหารนะครับเพราะว่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารส่วนครูอุ้ยเป็นครูโรงแรมก็จะเด่นในเรื่องของการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยขออนุญาตพูดในศาสตร์ของครูอุ้ยก่อนที่จะไปรู้ของครูมอสศาสตร์ของครูอุ้ยเนี่ยก็เป็น coffee ratio นะครับ coffee ratio ก็คือสัดส่วนของกาแฟต่อน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมครูจะใช้สัดส่วน1ต่อ15ครับ1 คืออะไรครับ
0: 1ต่อ15ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: 1ก็คือเป็นกาแฟใช่ไหมครับ1ส่วนแล้วก
1: ็น้ำ15ส่วนหรือว่าเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับก็เราจะใช้น้ำทั้งหมดเราจะใช้น้ำเป็นกรัมนะครับหรือว่าทุกท่านสามารถใช้เป็น ml ก็ได
0: ้ก็คือปริมาณกรัมถ้าเป็นเครื่องที่เราที่ใช้เนี่ยจะแทนค่าเป็นตัว g หรือว่าถ้าเป็น ml ก็มีปริมาณเท่ากับปริมาณกรัมเหมือนกันคร
1: ับ ใช่ครับก็จะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดวันนี้ครูใช้กาแฟ1กรัมเราจะใช้น้ำทั้งหมด15กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ครูใช้กาแฟ10กรัมก็จะใช้น้ำทั้งหมด
0: 150กรัม
1: 150 ml นั่นเองนะครับ
0: ใช่
1: ก็จำนี้จะเป็น coffee ratio ที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะทำสโลบาร์นั่นเองครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ใช่แค่ดิฟนะครับจะเป็นตัวเลย
0: เราไม่ใช่จะใช้กาแฟเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าน้ำเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นน่ะเวลาครูอุ้ยทำครั้งหนึ่งครูมอสทำครั้งหนึ่งแต่ลูกค้าเป็นคนเดียวกันเนี้ยก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรามีการชั่งกันวัดกันตวงหรือว่ามีขั้นตอนการทำที่ค่อยๆทำเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตรฐานเนี้ยต่อให้ลูกค้าคนเดิมแต่คนชงเป็นครูอุ้ยหรือครูมอสเนี้ยก็จะได้รสชาติเดิมที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้านะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องมีสูตรที่นิ่งอย่างที่ครูคุยเรียกว่าอะไรนะ coffee day show ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับนอกจากตัวนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจากเรื่องของสัดส่วนแล้วเราจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทำนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยครูจะแบ่งจริงๆเนี่ยบางร้านเขาแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นสัก40 ml เราก็แบ่งเป็น70 70 50 50นะครับแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละร้านจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็จะต้องการดึงอะไรซึ่งวันนี้เนี่ย
0: เป็นเทคนิคของครูอุ้ย
1: ใช่ครับแต่วันนี้ครูจะทำแบบง่ายๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและอีกอย่างหนึ่งเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งหรือว่าที่เรียกว่าปชก็จะเอาแบบง่ายที่สุดและรสชาติไม่แตกต่างกับการแบ่งคอฟฟี่เดย์โชว์เป็น5ช่วงนะครับวันนี้เราจะแบ่งแค่2ช่วงนะคร
0: ับ สองช่วงพอฮะแล้วก็กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงอันนี้เราเน้นใช้งานได้จริงนะครับนักเรียนเพราะว่าที่ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยมาสร้างสื่อหรือว่ามาสอนนักเรียนในวันนี้เพื่ออยากให้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้จริงนั่นเองครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือนะอ่ะเรามารู้แล้วส
0: ่
1: วนของ
0: คอฟฟี่เดย์โชว์
1: นะครับก็เป็นตัวดิฟนอกจากนี้นอกจากหนึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่เราใช้กาแฟ
1: การบดแล้วตอนแรกการบดแล้วก็เป็นสัดส่วนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำร้อนครับองค์ประกอบของการทำสโลบาร์คือน้ำร้อนที่จะต้องใช้น้ำร้อนที่เราจะใช้ครับแบบน้ำร้อนที่สมบูรณ์และสามารถดึงรสชาติของกาแฟได้ดีที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 องศาเซลเซียสนั่นเอง
0: แล้วน้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาติครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่ห้ามมีสารเจือปนเลยนะครับถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมครับครูมอส
0: ไม่ดีนะครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะน้ำแร่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเป็นน้ำแร่เมื่อมาโดนกับกาแฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ย เพี้ยนออกไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุยไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหม
0: ได้
1: ทำได้แล้วแต่ผู้บริโภคอยากทาน
0: ควรเป็นน้ำดื่มอย่างที่เราสองคนเน้นย้ำเสมอว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารอื่นเจือปนก็จะได้รสชาติกาแฟที่เป็นต้นตำรับแล้วก็คงสีคงรสชาติของกาแฟแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับก็นี่เราจะมาเริ่มกันยังครับบอก
0: เริ่มเลยครับเดี๋ยว
1: บอกก่อน
0: เวลาเราเริ่มเลย
1: ใช่ครับบอกก่อนนะครับวันนี้เราจะทำทั้งเมนูร้อนแล้วก็เย็นเด
0: ี๋
1: ยวเราจะทำให้ดูว่าร้อนทำอย่างไรแล้วก็เย็นทำอย่างไรนั่นเองครับ
0: วันนี้เริ่มต้นเลยครู
1: เริ่มต้นครับอันดับแรกนะครับเราต้มน้ำร้อนไว
0: ้
1: เรียบร้อยนะครับ
0: ต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนวันนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
1: อุณหภูมิอยู่ที่ 91-96 จะอยู่ในเลนส์ระหว่างนี้นะครับก็ห้ามสูงกว่านี้หรือว่าห้ามเกินกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี
0: ้ถ้าเราไม่มีการน้ำร้อนที่เป็นสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้ทำอาหารทั่วไปหรือว่าวัดอุณหภูมิเนี่ยฮะแล้วใช้การที่เป็นอุณหภูมิของที่บ้านเราเนี้ยวัดได้เช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟิลเตอร์ในลักษณะของฟิลเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะกระดาษจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษเป็นของผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นกระดาษนะครับ
0: แต่ก็กระดาษของกระดาษนี่ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราก็ไม่ว่าถ้าเราเอาไปใช้อีกถ้าเราซักไม่สะอาดหนึ่งเรื่องกลิ่นเรื่องของราที่จะขึ้นตามผ้าได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยต้นทุนไม่สูงมากเนาะครูอุ้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วตอนนี้มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลทั่วไปใช่ไหมครับ
1: บางที่จะใช้สีขาวนะครับบางที่จะใช้สีน้ำตาลเนาะครูอุ้ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้สีขาวเนี่ยบางที่อาจจะบอกว่าโอเคสีขาวเพราะว่ามันไม่มีสีแต่บางที่เขาก็ใช้สีน้ำตาลนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาล
0: ก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เรียนอยู
1: ่
0: ถ้าหาสีน้ำตาลไม่ได้ว่าโอ๊ยครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยสอนมานะต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลเท่านั้นไม่ต้องนะนักเรียนเป็นสีขาวก็ได
1: ้
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้
1: อันดับแรกนะครับพอเราได้ฟิลเตอร์มาผมขออนุญาตแนะนำให้พับกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นสันเนาะแล้วก็นักเรียนก็ทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นลักษณะกลวยนะครับหลังจากที่ได้เป็นกลวยแล้วให้นักเรียนใส่ไปในตัวกลวยที่จะใช้ดิปกาแฟนะครับอันดับแรกครูขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราใช้กลวยเรียบร้อยแล้วเราผมขออนุญาตให้ทุกคนลวกกระดาษดิปก่อนกระดาษตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับเนื่องจากว่าพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดในยุโรปนะครับเขาจะไม่ลวกตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการโดยการที่ใช้กระดาษแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างคุยแนะนำว่าให้ลวกกระดาษก่อนเนื่องจากเขาจะมี
0: กลิ่น
1: ของกระดาษ
0: เราไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยสะอาดเพียงพอไหมแต่ถ้าเราผ่านความร้อนก็ถือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนการฆ่าเชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกไปจากกระดาษแล้วก็เอากลิ่นออกไปจากกระดาษเพื่อที่จะได้ดึงรสชาติได้เต็มๆอ่ะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะทำการค่อยๆรินน้ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฟิลเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: ค่อยๆ
1: อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ก็จะเป็น91-96 องศาเซลเซียสนะครับก็ในตอนนี้เราก็ลวกให้เรียบร้อยก่อนก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับพอแล้วเราลวกเนี่ยเราก็ให้น้ำไหลให้หมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับแต่บางร้านเขาก็จะใช้น้ำตัวนี้ในการที่จะชงต่อไปเลยนะครับ
0: แต่ของเราไม่ใช้นะครับเราเพราะว่าในการที่เราใช้น้ำตัวนี้เป็นน้ำสำหรับที่เรา
1: ใช้
0: ล้างกระดาษแล้วเราก็จะใช้น้ำอื่นดีกว่าในการชงนะครับ
1: นะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่เป็นสเกลของคุยนะครับเป็นตัวที่สามารถวัดอุณหภูมิได้วัดเวลาแล้วก็ของน้ำหนักได้นะครับ
0: แต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้มือถือก็ได้หรือว่
1: าน
0: าฬิกาบ้านที่แขวนตามฝาผนังบ้านก็ได้ทั่วไปหรือว่านาฬิกาเรือนเล็กๆที่ใช้จับอุณหภูมิในการทำอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มแต่อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงแต่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถวัดได้ทั้งเวลาแล้วก็น้ำหนักครับในตัวที่เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลของครูอุ้ยนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟกี่กรัมครับ
1: วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด20กรัมครับแล้วก็เราจะใช้น้ำร้อนทั้งหมด300
0: ml นั่นเองนะครับบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นกาแฟ1กรัมก็จะใช้น้ำ15 ml เพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ้ยใช้กาแฟทั้งหมด
1: 20 กรัม
0: ก็ต้องใช้น้ำ300 ml ครับเหลือและอย่าลืมนะฮะวันตอนนี้ครูอุ้ยการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนเพราะที่เราจะได้ ความเป็นมาตรฐานแล้วก็รสชาติที่มันคงที่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนของกาแฟในแต่ละครั้งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะแบบวันนี้ให้ลูกค้าคนนี้สนิทกันเป็นลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยไม่ได้นะฮะนักเรียนขาดทุนนะครับ
1: เมื่อหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการบดจริงๆถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องบดตัวนี้ได้นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบดมือนะครับก็สามารถนักเรียนสามารถ
0: ซื้อได้ได้นะครับตาม
1: ร้านทั่วไป
0: ร้านทั่วไปหรือว่าตอนนี้มันสะดวกสบายแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยทางโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้นักเรียนก็ดูปริมาณหรือว่าซับปริมาณตามเรานะฮะตอนนี้ครูอุ้ยก็เริ่มบดแล้วก็คืออันนี้เราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้านะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วมีราคาตั้งแต่กี่บาทครับครูอุ้ยรู้ไหมฮะพอจะทราบไหม
1: เครื่องตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ในโลกออนไลน์ก็700
0: 700จนราคาไปถึงหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยละเอียดแค่ไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยแต่ถ้าแค่นี้ทางครูอุ้ยกับครูมอสเนี่ยก็ใช้งานอยู่จริงนะฮะใช้ทุกวัน
1: ใช่ครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสู
0: ง
1: ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราใช้ในการที่จะทำในคาเฟ่ของเราด้วยนะครับ
0: ธุรกิจของวิทยาลัยเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนเมื่อบดเสร็จแล้วโอ้โหกินแค่กินบดนี้ตอนนี้ถ้าอยากให้นักเรียนมาอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ละเอียดของตัวกาแฟนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นความละเอียดระดับของเป็นน้ำตาลทรายนะครับ
0: เป็นเกล็ดเหมือนน้ำตาล
1: หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเทลงในกรวยในกรวยดิฟนะครับ
0: ค่อยๆเทนะฮะแล้วก็การทำสโลบาร์บอกแล้วเป็นวิธีการทำหรือว่าศิลปะการจงกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเราหรือว่าความอร่อยของกาแฟเนี่ยเรารอได้นะคุณเนาะแล้วก็ยิ่งทำกรรมวิธีเยอะแค่ไหนราคาก็จะสามารถบวกเพิ่มไปได้เท่านั้น
1: ใช่ครับตัวนี้นะครับอย่างที่คุยเคาะอยู่นะครับก็จะทำการเคาะเพื่อให้ตัวกาแฟเนี่ยเกลี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะได้รินกาแฟอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะได้เท่ากันครับแต่วันนี้ครับครูมอสอย่างที่คุยบอกไปว่า Coffee Day Show คุยเป็น1:15แล้วก็การรินของคุยจะใช้แค่2รอบนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยคุยจะแบ่งเป็นทั้งหมดรอบแรกเราใช้ทั้งหมดน้ำ300ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเราใช้กาแฟ20ถูกม
1: ั้ยใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้กาแฟรินรอบแรกนะครับเราจะใช้น้ำทั้งหมด100
0: ml แสดงว่ารอบที่2จะต้องใช้200 ml นะครับก็จะรวมกัน300พอดี
1: เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคของการรินนะครับว่าในการริน1ครั้งเนี่ยเราจะใช้การรินอย่างไรแล้วก็มันจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างที่จะทำให้กาแฟเกิดการบูมแล้วก็มีคุณภาพ
0: การบูมคืออะไรก่อนการบูม
1: การบูมบูมคือจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาน
0: ักเรียนบอกว่าการบูมที่แรกนึกว่าจับวงแล้วก็บูมกันไม่ใช่
1: อันนั้นบูม
0: คนละบูม
1: คนละบูมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบูมก็คือการที่มีฟองอากาศเกิดขึ้นมาในระหว่างที่เป็นตัว
0: พอคุ้ยลินไปแล้วจังหวะบูมเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นว่าการบูมของกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแทก่อน
0: ตอนนี้เครื่องตัวนี้สามารถแทค่าได้การแทค่าก็คือตั้งค่าเซตให้เป็น0จากน้ำหนักที่มันอยู่บนด้านบนของกิโลนะครับตอนนี้ครูอุ้ยก็แทแล้วเตรียมพร้อมที่จะเซตเวลาแล้วก็เซตน้ำหนักเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษของมันแล้วก็กาตัวนี้ก็สามารถบอกอุณหภูมิของน้ำได้
1: อันนี้อุณหภูมิอยู่ที่92นะคร
0: ับ ตอนนี้อยู่92อยู่ในขั้นที่โอเคเพราะว่าเราบอกแล้วตัวน้ำร้อนที่เราใช้ในชงกาแฟเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับ91ถึงเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: องศา
1: เซลเซียสนั่นเองนะครับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่น
0: แล้วก็ไม่มีวัตถุเจือปนนะครับ
1: ไม่มีสารเจือปนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยเทรอบแรกนะครับ100 ml นะครับแล้วก็จับเวลาหลังจากที่เท100 ml แล้วให้น้ำได้ไหลในระยะเวลา30วินาทีหล
0: ัง
1: จาก30วิเราจะเทอีก200 ml แล้วเราก็จะได้กาแฟตัวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มนะครับ
0: ในขณะที่ครูอุ้ยรินครูมอสอธิบายอีกครั้งนะครับก็เราเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวครูอุ้ยจะรินน้ำรอบแรกนะครับ100 ml นะครับหลังจากเรารินน้ำครบ100 ml เราจะหยุดแล้วจับเวลาเป็นเวลา30วินาทีใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้รินน้ำนะครับค่อยๆวนใจเย็นๆนะครับตรงด้านล่างกิโลของเรานะฮะด้านนี้ก็จะบอกค่าว่าตอนนี้น้ำรินเท่าไหร่แล้วนะครับใกล้ละตอนนี้ครบ100 ml แล้วครับในรอบที่1ครับ
1: ครับนี่นะครับคือปฏิกิริยาการบูมหรือว่าที่เรียกว่าฟองอากาศเขาจะขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการบูมนะครับก็จะเป็นการที่มีฟองอากาศขึ้นมามากๆนะครับเราก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะทิ้งไว้อีก30วินาท
0: ีนักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวถ้านักเรียนได้ลองไปปฏิบัติตามเรา2คนเงี้ยนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่

0: ที่อุ้ยบอกว่ามันคือการบูมก็คือการมีฟองอากาศขึ้นมาจากเมล็ดกาแฟมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างการอากาศใช่ไหมอากาศระหว่างอากาศกับน้ำเข้าไปแทรกที่ความหนาแน่นของกาแฟนั่นเองครับ
1: ครับตอนนี้นักเรียนในห้องส่งก็กลืนน้ำลายเอื้อกแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่น
0: ตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้กลืนน้ำลายแล้วนะฮะ
1: อันนี้ครบ30
0: มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปชงเป็นเย็นเป็นร้อนได้นะครับรอบที่2เราจะใส่อีก200 ml นะครับก็จะครบ300 ml พอดี
1: หลังจากที่เราวนน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็พอวนน้ำได้ทั่วแล้วเราก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราจะเทตรงกลางจนกว่าจะครบ300 ml นะครับ
0: แล้วพอครบ300 ml เราต้องทิ้งไว้กี่นาทีครับครูอุ้ยหรือว่ากี่นาที
1: 30วิครับ
0: 30วิเช่นเดียวกันจนน้ำที่อยู่ด้านบนฟิลเตอร์ที่ไหลผ่านเนี่ยฮะสนิทจริงๆแล้วเราถึงจะนำไปชงได้หลังจากเนี้ยเราจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเชื่อมไซรัปต่างๆคาราเมลแล้วแต่นักเรียนจะชอบเลยนะครับแต่วันนี้ครูอุ้ยจะทำเมนูทั้งร้อนทั้งเย็นถ้าแบบนี้เรียกว่าเป็นกาแฟชนิดใดครับครูอุ้ย
1: ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแบบดิฟครับหรือว่าเป็นจริงๆแล้วต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากาแฟดำหรือว่าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยอเมริกาโน่คือเครื่องดื่ม1ตัวที่อยู่ในประเภทของแบล็คคอฟฟ
0: ี่แบล็คคอฟฟี
1: ่นะครับแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยคือประเภทใหญ่กาแฟที่ไม่ผสมนมอันนั้นคือกาแฟดำหมด
0: กาแฟดำหมดถ้ากาแฟที่ไม่ผสมนมรวมถึงเอสเปรสโซ่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเอสเปรสโซ่ร้อนโอ้ยเราถกเถียงกันมากเลยในประเทศไทยว่าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปสั่งอะไรนะเอสเปรสโซ่
1: เย็น
0: ต่างประเทศนี่งงเลยหรือว่าเอสเปรสโซ่ปั่นต่างประเทศนี่งงนะไม่มีนะคุย
1: ถามว่าทำไมประเทศไทยเพราะมีเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนแล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็อากาศที่ร้อน
0: ค่อนข้างเขาคือเป็นประเทศโซนร้อนของเรานะ
1: ก็มีเมนูของบางร้านเขาจะใช้คำว่าเอเชียนสไตล์นะครับ
0: แต่ถ้าเราไปร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ตาที่มีที่เขาได้รับแบบอิทธิพลมาจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเอสเปรสโซ
1: ่ครับ
0: ขายเอสเปรสโซ่เย็นกับเอสเปรสโซ
1: ่พอหลังจากที่ครบแล้วนะครับเราจะยกกาแฟแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่สามารถพร้อมทานได้เลยนะครับ
0: และน้ำก็จะปริมาณน้ำก็จะได้300 ml ต่อ1ถ้วยตรงนี้โอ้ตอนนี้กินหอมมากอัน
1: น
0: ี
1: ้ขออนุญาตแจ้งนักเรียนก่อนว่ากาแฟตัวนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าทานร้อนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนจะทานเย็นก็คุยต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราควรที่จะไปชิลก่อนนะครับไปตัวเป็นให้เขาเกิดความเย็นก่อน
0: ความเย็นก่อนถ้าเราใส่ไปเลยน้ำแข็งเรามีความเย็นแล้วกาแฟเรามีความร้อน
1: ใช่ครับ
0: ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นทำให้กาแฟของเราเนี่ยเจือจางลงใช่ไหมครับครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: ไหนๆก็พูดถึงเมนูเย็นและขอถามครูอุ้ยเป็นความรู้นิดนึงน้ำแข็งที่เราใช้เนี่ยครับแบ่งกันเอาตามจริงๆแล้วเขาแบ่งกันเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ย
1: น้ำแข็งส่วนใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเราจะเกิดจากน้ำแล้วก็มาเกิดความเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นทั้งหมด3อย่างก็คือ1ประเภทแรกครับเขาเรียกว่า box ice ก็คือเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆน้ำแข็งมือใช่ครับนั่นเขาจะเรียกว่าเป็น
0: ที
1: ่
0: เขาเอาไว้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่อย่างเงี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยใน box ice เนี่ยในธุรกิจเครื่องดื่มเขาจะเป็นน้ำแข็งที่ไว้สำหรับแก้วโดยเฉพาะแล้วก็มาขัดมาเกลาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปทุบอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็น box ice ตัวที่2ครับตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นคูปไอซ์คูปไอซ์ก็คือเป็นลักษณะของน้ำแข็งเหมือนไมโลคูปไมโลคิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งของก้อนยูนิค
0: หลอด
1: ๆน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยูนิคได้
0: ที่เราเอามาใช้ก็เป็น
1: น้ำแข็งของคูปไอซ์นะครับแล้วก็อันที่3คือคลัชไอซ
0: ์คลัชไอซ์นี่รู้เลยพอพูดคลัชไอซ์ต้องเป็นน้ำแข็งโม่แน่นอน
1: ใช่น้ำแข็งแหลกครับน้ำแข็งแหลกก็คือเป็นการคลัชไอซ์นั่นคือความรู้เล็กๆเรื่องของกาแฟแล้วก็ประเภทของโทษครับเป็นเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็ประเภทของน้ำแข็งนั่นเองครับ
0: ซึ่งตอนนี้กาแฟของเราที่เราชิลไว้เนี่ยเย็นได้ที่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ แต่เราพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับนักเรียนในสตูดิโอที่ในห้องเรียนคลาสของเราเนี่ยได้ชิมกันเนาะครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งรอเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟร้อนด้วยถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเสิร์ฟเลยเราก็คือจะได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมครูอุ้ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราเอานำไปใส่คาราเมลก็ได้หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ก็จะเป็นเมนูอะไรนะแบ็คคอฟฟี่หรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าอะไรเขาเรียกอเมริกาโน่น้ำผึ้งใช่ไหมครับ
1: ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถลินได้เลยครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้เกิน60

0: องศานะครับเนื่องจากเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะทำงานคือตัวนี้จะเป็นตัวน้ำละลายน้ำแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ
1: เย็น
0: เครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ
1: อันนี้ก็คือความหวานของเรา 0% นะครับแต่ตัวนี้ที่ครูอุ้ยเทเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเราก็สามารถถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาแบบคนบ้านๆนะครูอุ้ยก็เอาไปใส่คอฟฟี่เมดหรือว่าเอาไปใส่น้ำตาลทรายก็กินได้เลยแต
0: ่
1: ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้มันเราก็ใส่เป็นน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปน้ำผึ้งหรือว่าเป็นไซรัปคาราเมลหรือว่า
0: แต่ถ้าเกิดแนะนำไม่แนะนำให้ใส่อะไรเลยเพราะว่ากาแฟแต่ละตัวเขามีรสชาติ
1: เขาอยู่แล้วมีความเปรี้ยวบางตัวมีความเปรี้ยวบางตัวมีความขมก็ขึ้นอยู่กับตัวกาแฟที่เราได้เลือกใช
0: ้ใช่
1: เป็นไงบ้างครับครูอุ้ยวันนี
0: ้ครับในส่วนของการทำตัวกาแฟดริปตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าพูดง่ายๆเราสามารถที่จะเดินทางเป็นแคมปิ้งหรือเราทำสำหรับการขาย
1: ก็
0: อย่างง่าย
1: ๆแต่ถ้าอย่างแคมปิ้งมันไม่ได้มีแค่เป็นตัวเซรามิกมันจะมีเป็นสแตนเลสก็มีหรือว่าเป็นสารแบบนี้ก็มีก็แล้วมันก็มีให้เลือกสรรมากมายในตัวที่เป็นชุดดิปตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยมันจะทำต้องบอกก่อนว่า 1. ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทนทานแน่นอนคร
0: ับ ใช่ครับขออนุญาตให้ความรู้ในส่วนของการที่จะทำของประเภทของตัวกลวยดิปตัวนี้นะครับกลวยดิปตัวนี้ถ้าเกิดยิ่งมีซี่ตัวที่ทำให้ตัวฟิลเตอร์กับตัวพื้น
1: มีริ้วด้านใน
0: มีริ้วด้านในยิ่งเยอะ
1: เยอะ
0: อัตราน้ำไหลยิ่งค่อนข้างที่จะเร็วพอยิ่งเร็วจะทำให้รสชาติของกาแฟยิ่งอ่อนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าทุกท่านชอบกินกาแฟแบบอ่อนๆก็แนะนำให้มีริ้วสูงหน่อย
1: แต่ชอบเข้มๆก็ริ้วน้อยหน่อยใช่ไหมคุณ
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่คุณมอสบอกว่าเป็นเซรามิกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวโถตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีชื่อว่า Coffee Brewing ครับก็คือเป็นไม่ใช่ Brewing เป็นโคบูนะครับเป็นการ
1: สกัดเย็นแต่ตัวนี้เป็นแก้วนะคะที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนได้สูงด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถเหมาะทั้งร้อนแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้เลยด้วยมีความสวยงามด้วยต้นทุนสูงไหมครับครูอันนี
0: ้ตัวนี้ต้นทุนไม่สูงครับสามารถหาซื้อได้ในราคา100หรือถึงแค่200บาทเท่านั้นเอง
1: แต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่โยนทิ้งให้มันแตกหรือว่าไปล้างแรงๆให้มันแตกก็จะอยู่ได้นานเลยอันนี้ก็100กว่าบาทถึง200นะฮะเรื่องต้นทุนก็สำคัญนะครับ
0: ครับและที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นการรินแบบ2ช่วงนะครับแต่ว่าอย่างที่ครูบอกไปว่าการรินไม่ได้มีแค่2นะครับก
1: ็
0: จะเป็นการรินมีทั้งหมด2ประเภทอาจจะแบ่งเป็น5ช่วงหรือ4ช่วงแล้วแต่ว่าใครจะรินแบบไหนแต่วันนี้ครูอุ้ยจะเพิ่มให้
1: เมื่อกี้เราเป็นการรินด้วยความแบบถ้าลูกค้ามีเวลาน้อยเราก็ใช้2ช่วงก็ได้อย่างที่เราบอกว่าใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมเมื่อกี้ใช้น้ํา300 ml อันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเพิ่มเติมเป็นทริคเล็กๆสำหรับนักเรียนว่าในการรินห้าช่วงเนี่ยเป็นอย่างไรแบ่งอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูอุ้ยก็จะบอกเพิ่มเติมให้5ช่วงนะครับนักเรียนเรายังคงใช้น้ำหนักเหมือนเดิมก็คือกาแฟเท่าไหร่ครับครูอุ้ย
0: กาแฟทั้งหมด20กรัมครับ
1: ทีนี้กาแฟนะครับครูอุ้ยเรามีการคัดเลือกอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราใช้กาแฟของจังหวัดน่านซึ่งเป็นขั้วเข้มนะฮะหรือว่าดาร์กนะครับในการคั่วแล้วมันมีขั้นตอนการเลือกหรือการแบ่งเกรดของกาแฟยังไงครับ
0: ในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของการคัดเลือกของขนาดเมล็ดนะครับเช่นในประเทศเคนยาในโซนของแอฟริกาอาราเบียนะครับเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดซึ่งเขาคัดจากขนาดของกาแฟนะครับแล้วมันจะมีวิธีการคัพปิ้งหรือว่าเป็นการชิมกาแฟของแต่ละแก้วในแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอย่างไรแล้วการชงแบบไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคัพปิ้งเราจะหาดูได้ยากมากแล้วคนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆ
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครูอุ้ยพอเรามีงานเรียกว่าอะไรเอ็กโปของพวกกาแฟที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกบริษัทตัวแทนอะไรเงี้ยฮะนักเรียนเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟถ้ามันมีนักเรียนก็สามารถติดตามดูได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆแล้วก็ลองไปเดินดูเพื่อความรู้เพิ่มเติมก็ได้ใช่ครับครู
0: จากที่บอกไปว่าในประเทศโซนของแอฟริกาอาราเบียเนี่ยเขาจะมีการผลิตซึ่งครูต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นในประ

0: ทศเคนยานะครับในประเทศเคนยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเมล็ดพันธุ์โดยเลือกจากขนาดเขาจะแบ่งเป็น A AA แล้วก็ AAA ซึ่งในโซนของแต่ละเกรดนะครับเขาก็จะแบ่งตามว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีขนาดเท่านี้เขาก็จะมีการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติจากแตกในของประเทศของเคนยาเนี่ยเขาจะมีรสชาติของความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นกลิ่นของผลไม้รสเปรี้ยวด้วยแล้วก็กลิ่นของดอกไม้ด้วยครับ
1: อย่างในร้านคาเฟ่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเยอะเวลาเราไปดูกระดานที่เขาเขียนเมนูก็จะมีให้ดูว่ากาแฟตัวนี้มาจากแอฟริกานะมาจากเคนยานักเรียนก็สามารถเลือกที่จะชิมได้ว่านักเรียนจะเลือกแบบ AAA หรือว่า AAA แบบที่ครูอุ้ยบอกนะครับมันก็จะไปแบ่งขนาดว่าขนาดของและชนิดกาแฟเป็นอย่างไรฮะตอนนี้เราก็เหมือนกันเริ่มทำอีกครั้งนะครับนักเรียนครูอุ้ยก็ชั่งกาแฟแล้ว20กรัมนะครับแล้วก็เข้าเครื่องบดไฟฟ้านะครับทางด้านขวามือแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ
0: ครับในการบดนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ยังคงค้างอยู่ที่เครื่องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการค้างอยู่เนี่ยเขาจะสัดส่วนของกาแฟก็จะไม่ครบนั่นเองนะครับแต่จริงๆนักเรียนครับนอกจากถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยครูแนะนำให้เป็นเครื่องแบบหมุนมือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดความช้าแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ชม
1: เสน่ห์ของผู้ชม
0: น
1: ั่
0: นเองนะครับจริงๆคนที่ชงกาแฟเขาเรียกว่าอะไรครับครูมอส
1: เรียกว่าคนที่ชงกาแฟ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายเรียกอะไรครับครู
0: เรียกบาร์เทนเดอร์
1: และถ้าผู้หญิง
0: บาร์เทนดี้ได้ไหม
1: ก็บาร์เทนเดอร์เป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟจริงๆที่
0: เขาเรียกว่าบาริสต้านั่นเองนะครับ
1: ผู้หญิงอะก็บาริสต้าเหมือนกันไหม
0: บาริสต้าครับจริงๆก็บาร์เทนเดอร์เขาก็เรียกบาร์เทนเดอร์นี่แหละครับแล้วก็อันนั้นเป็นคนที่ผสม
1: เครื่องดื่ม
0: นะครับแต่ถ้าเกิดทำงานกาแฟจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นบาริสต้าครับ
1: ก็คืออันนี้ก็ครูอุ้ยก็บดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกาแฟที่เราบดเนี่ยครูอุ้ยก็การดิฟเนี่ยก็จะใช้การบดค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเมล็ดของน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวที่เราใช้ปรุงอาหารทั่วๆไปครับครับตอนนี้ครูอุ้ยก็กำลังนะครับพับฟิลเตอร์อย่างที่ครูอุ้ยสอนไปรอบแรกนะครับ
0: ครับก็วันนี้เรามาทวนกันนะครับเมื่อกี้ครูได้สอนไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทวนกันก่อนว่าเป็นความจำแล้วก็เป็นเทคนิคการเทแบบ5ส่วนนะครับเทคนิคการเท5ส่วนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เท2รอบครูอุ้ยจะใช้ทั้งหมด100กับ200แต่เทคนิคของครูอุ้ยในวันนี้นะครับเท5ส่วนก็คือครูอุ้ยจะแบ่งเป็น160 60แล้วก็
1: 40
0: นะครับ
1: ก็รวมแล้ว5รอบก็จะครบ300 ml พอดีครับ
0: ในส่วนของการเท100แรกนะครับเราจะดึงรสชาติของกาแฟถือว่าเป็นความหอมความที่เป็นเข้มข้นของกาแฟมาก่อนนะครับหัวเชื้อเนาะคล้ายๆหัวเชื้อเนาะ
1: การแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยาการบูมตั้งแต่100 ml แรกนะฮะ
0: ครับ
1: นี่ต่อไปนะครับนักเรียนจำได้ไหมเรามาย้อนกันก่อนเหมือนรอบแรกพอครูอุ้ยวางฟิลเตอร์เสร็จต้องทำอะไรต่อหานักเรียนจำได้ไหมครับ
0: ก็จะเป็นการลวกกระดาษกรองหรือว่าที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ
1: ย้ำอีกรอบหนึ่งการลวกฟิลเตอร์เนี่ยหรือว่าลวกกระดาษเนี่ยมีสิ่งสำคัญเพราะว่าในการที่เราเก็บรักษาหรือว่ากระดาษที่ผลิตมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะอาด 100% อาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรเจือปนเราก็ใช้การลวกเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ดึงกลิ่นของกระดาษออกไปได้ด้วยครับแล้วก็พอเวลาเราลวกเสร็จน้ำไหลจนหมดเราก็จะเทน้ำที่ลวกกระดาษตัวนี้แหละครับทิ้งซึ่งทวนอีกรอบเหมือนกันฮะน้ำจะต้องไม่ทำไมครับครูอุ้ย
0: ไม่มีสีไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับกองกระดาษเป็นการ
1: ลวก
0: ลวกกระดาษเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงกาแฟที่เราบดไว้เรียบร้อยนะครับลงในตัวฟิลเตอร์หรือว่าในตัวของตัวกลวยดิฟนะครับแล้วเราก็จะเคาะให้กาแฟมีความเท่ากันเสมอกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนนี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่ง Coffee Day ชงคุยในวันนี้เท5รอบนะครับรอบแรกเป็น100 ml รอบที่2เป็นส่วนของ60แล้วก็รอบที่3 60รอบที่4 6 40แล้วก็รอบที่5 40ครับซึ่งในส่วนของที่2ถึงที่5นะครับก็จะเป็นการดึงรสชาติ

0: หรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ยังอยู่ในกาแฟออกมาให้หมดนั่นเอง
1: ยังไงที่ต่อให้ครูอุ้ยเท2รอบรอบแรก100 200ก็300 ml นะลูกแล้วก็5รอบ100 60 60 40 10ก็ยังคงเดิม300 ml นะครับคือเป็นคอฟฟี่เดโชแน่นอนนะคะอันนี
0: ้เทรอบแรก
1: ได้มาตรฐานรอบแรก
0: การเท
1: จะเกิดอะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับเทรอบแรกปฏิกิริยาอะไรครับการอะไรครับครูอุ้ย
0: ชวนห
1: น
0: ่
1: อ
0: ย
1: การบูมนะครับตอนนี้ปฏิกิริยาฟองนะครับเกิดขึ้นแบบเดือดมันเหมือนฟองอากาศขึ้นมาครับ
0: เราจะทิ้งไว้30วินะครับคุณหมอ
1: นับ30วิถ้าไม่มีใช้ในการจับเวลาในมือถือก็ได้แต่วันนี
0: ้
1: เครื่องช่างดิจิตอลของครูอุ้ยที่เลือกใช้มาเนี่ยสามารถดูเวลาได้ดูน้ำหนักได้นะครับ
0: ใช่ครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ถือว่าสะดวกด้วยนะครับตัวนี้ก็20วิแล้วแล้วเหลือรออีก10วิครับตัวนี้เนี่ยก็น้ำก็จะไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำอันนี้ขออนุญาตรินครั้งที่2นะครับตัวนี้จะรินทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณมอส60เนาะ
1: ครับเมื่อกี้100แล้วก็อันนี้รอบที่2 60นะครับ
0: ครับ
1: ครูอุ้ยก็จะดูน้ำหนักไปด้วยตรงที่ตาช่างว่าครบ60หรือยังนะครับทางด้านนี้ด้านล่างนะครับเมื่อครบ60ครูอุ้ยก็จะยกน้ำออกทันทีน้ำจำได้ไหมครับนักเรียนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงกาแฟดริปอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ91ถึง96องศาเซลเซียสนะครับ
0: ครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาให้ครบ30วิแล้วหลังจากนั้นเราจะเทรอบที่3อีก60 ml ครับ
1: 60 ml ไม่ใช่60วินะ60 ml 30วินาทีในแต่ละรอบเมื่อครูอุ้ยเทน้ำทุกรอบนะครับจะใช้เวลาในการรอน้ำหยดทั้งหมด30วินาทีครับแต่ต้องรินน้ำจนครบปริมาณที่ต้องที่ครูอุ้ยกำหนดก่อนก็คือ160 60 40 40นะคร
0: ับขออนุญาตเทรอบที
1: ่3รอบที่3นะครับรอบที่3อีก ml นะครับแล้วก็พอครูอุ้ยเทครบ60ครูอุ้ยก็จะหยุดรออีก30วินาทีครับยิ่งเราแบ่งรอบได้เยอะใช่ไหมครูอุ้ยก็จะสามารถดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั้นๆเนี่ยออกมาได้ดีครับ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้รออีก30วินาทีนะครับในช่วงนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยครูแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็นบาริสต้าจริงๆครูแนะนำให้พูดคุยกับลูกค้าเราจะมีช่วงเวลาสักประมาณ30วิว่าลูกค้าเป็นอย่างไรสบายดีไหมชอบทานกาแฟแบบไหนเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
1: สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า
0: แล้วก็การทำงานของบาริสต้าเนี่ยจะเป็นการใช้ศิลปะ
1: เราไปกินกาแฟเนี่ยรสชาติกาแฟ
0: รอบนี้รอบที่4นะคร
1: ับไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้พูดคุยหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ชงกาแฟให้เรากินมันทำให้รู้สึกเราเอนจอยแล้วก็กาแฟอร่อยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคนชงกาแฟด้วยนะคนชงกาแฟที่ดีต้องรู้อันนี้รอบที่เท่าไหร่ครับ
0: รอบที่4แล้วครับรอบที่4จะใช้น้ํา
1: 40
0: ml ครับ
1: ตอนนี้ก็รอ30วินาทีครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำเขาได้ทำการดึงรสชาติหรือว่าสารประกอบอื่นๆที่ออกมาจากกาแฟคุยจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทำแบบ2อย่างแล้วก็5อย่างเนี่ยการทำแบบ2รอบแล้วก็5รอบรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนแน่นอนครับ5รอบรสชาติดีกว่าอย่างแน่นอน
1: ครบ30วินาทีแล้วนะครับครูอุ้ยก็จะเทรอบสุดท้ายอีก40 ml นะครับก็คือก็จะครบ300 ml ตามที่เรากำหนดไว้พอดีก็คือกาแฟ20กรัมน้ำ300 ml ครับแล้วก็รอครับอีก30นาทีครับก็จะได้ไอ้30วินาทีก็จะได้กาแฟดิปที่เพอร์เฟกต์โดยใช้การดิปโดยการเทน้ำทั้งหมด5รอบครับครูอุ้ย
0: ใช่ครับในส่วนของการทำแบบ5รอบนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเริ่มต้นการเทจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจริงๆการทำสโลว์บาร์เนี่ยบางคนถ้าเกิดเป็น2ตอนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็น5ตอนหรือ5ช่วงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมกับเวลาตรงนั้นนะครับ
1: ครับครบ30วินาทีเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเดิมกับ2รอบที่เราเทไปเมื่อกี้สามารถเสิร์ฟได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถ้าเราจะเสิร์ฟเย็นก็ตามที่ครูอุ้ยแนะนำไปก่อนเราต้องชิลให้กาแฟมันเย็นลงถึงประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะนำไปเสิร์ฟแต่ถ้าทานร้อนตอนนี้ก็สามารถ

0: ัดเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับคุย
1: ใช่ครับอันนี้ก็วันนี้เป็นเทคนิคการทำแบบ5ช่วงนะครับสำหรับวันนี้ครับคุยกับครูมอสครับก็จะจบการทำแบบ5ช่วงแล้วก็สำหรับการทำในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์สิงห์ราชารีครับเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเครื่องมือเตรียมดินและการเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดนะครับการเตรียมดินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงถ้าดินมีความเหมาะสมกับสภาพของการงอกของพืชแล้วจะทำให้จำนวนต้นต่อไร่สูงและผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับมาดูวัตถุประสงค์ของการเตรียมดินกันดีกว่าวัตถุประสงค์ของการเตรียมดินเนี่ยหลักๆก็คือ1เพื่อทำให้ผิวดินเนี่ยอ่อนตัวและห่อหุ้มเมล็ดพืชให้มีความชื้นอยู่เสมอ2นะครับทำให้ดินเนี่ยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะทำให้ออกซิเจนในดินเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย3นะครับทำให้ดินเนี่ยเก็บความชื้นได้ดี4ทำลายรากเหง้าของวัชพืชให้ตายนะครับและยังเป็นการฝังกบวัชพืชให้จมลงไปในดินและก็เป็นเกิดการหมักหนุนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัวได้ด้วยครับ5ช่วยให้ดินเนี่ยดูดซับน้ำได้ดีและลดการชะล้างดินและการกระทําของน้ำได้ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยถ้าไม่มีการถ่ายเตรียมดินเนี่ยน้ำก็จะเตาะดินให้ไหลไปกับน้ำได้นะครับแต่ถ้ามีการไถพรวนดินหรือมีการเตรียมดินเนี่ยน้ำที่ฝนตกลงมาเนี่ยก็จะดูดซับดินได้ดีนะครับไปดูเครื่องมือหรือประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินกันบ้างนะครับประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินของเราเนี่ยใหญ่ๆแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ก็คือ2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1เครื่องมือเตรียมดินขั้นแรกนะครับเครื่องมือเตรียมดินขั้นแรกเนี่ยใช้สําหรับลึกของชั้นหน้าดินให้เหมาะสมกับความลึกของรากพืชที่เราจะปลูกนะครับ

ื้นที่ที่จะทําการเพาะปลูกใหม่หรือเป็นพื้นที่ที่มีการบุกเบิกใหม่ที่สําหรับจะเตรียมพื้นที่เพาะปลูกนะครับ2เครื่องมือเตรียมดินขั้นที่2นะครับใช้สําหรับย่อยขี้ไถให้มีขนาดเล็กลงหลังจากการเตรียมดินครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ยังเป็นช่วยการเป็นการกําจัดและทําลายวัชพืชได้ด้วยนะครับเราไปดูเครื่องมือเตรียมดินครั้งแรกนะครับว่ามีชนิดอะไรบ้างนะครับชนิดของเครื่องมือเตรียมดินเราก็จะมีชนิดแรกนะครับก็จะเป็นไถหัวหมูซึ่งไถหัวหมูเนี่ยจะเป็นไถที่มีลักษณะเก่าแก่ที่สุดที่ใช้กันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะนิยมใช้วัวควายหรือม้าเนี่ยเป็นต้นกำลังในการไถนะครับมาดูลักษณะพิเศษของไถหัวหมูดีกว่าว่าไถหัวหมูมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับไถหัวหมูเนี่ยจะมีการไถพริกกบวัชพืชได้ดีนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกหรือเตรียมดินมาแล้วข้อเสียของไถหัวหมูก็คือไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีรากหินรากไม้หรือตอไม้นะครับเพราะว่าจะทําให้ใบมีดของไถหัวหมูเนี่ยเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่ายครับผมชนิดที่2นะครับก็คือไถจานไถจานตัวนี้ชาวบ้านมักจะเรียกว่าไถบุกเบิกหรือไถกระทะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกระทะที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านครับไถจานเนี่ยนิยมใช้เป็นไถเตรียมดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่บุกเบิกใหม่ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่มีตอไม้รากไม้หรือพวกก้อนหินเยอะๆนะครับเนื่องจากไถจานเนี่ยสามารถหมุนอิสระต่อกันได้ก็คือหมุนลักษณะในเป็นวงกลมครับสามารถหมุนหลบสิ่งกีดขวางได้ดีนะครับเช่นพวกรากไม้หรือตอไม้เนี่ยครับแต่ข้อเสียของไถจานเนี่ยก็มีเหมือนกันคือข้อเสียของไถจานก็คือเมื่อเทียบกับไถหัวหมูแล้วเนี่ยจะพลิกกบขี้ไถไม่ดีเท่ากับไถหัวหมูนะครับไปดูชนิดต่อไปก็คือไถสิวไถสิวเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างนะครับช่างไม้ครับจะเป็นลักษณะของสิวไถสิวเรียงตัวกันเป็นแผงเยอะหลายๆตัวนะครับลักษณะของมันคือมีหน้าที่ทำลายความแข็งของดินเหมาะกับพื้นที่ที่มีดินแห้งและแข็งมากทำให้ดินเนี่ยแตกแยกออกจากกันได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถพลิกกลับหน้าดินได้นะครับมาดูชนิดต่อไปเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือไถดินดานไถดินดานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไถสิวแต่ว่าความยาวของขาไถตัวเนี้ยจะยาวเป็นพิเศษเนื่องจากไถดินดานเนี่ยจะเป็นไถที่ระเบิดชั้นดินดานหรือชั้นดินที่ไถทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไถได้ทั่วถึงทําให้ชั้นดินดานเนี้ยแตกตัวไม่อัดตัวเป็นอัดตัวแน่นและแข็งนะครับทำให้พืชที่เราปลูกสามารถรากพืชเนี่ยสามารถช้อนชัยไปหาน้ำใต้ดินหรือว่าหาอาหารได้และอีกอย่างก็คือยังสามารถระบายน้ำออกจากแปลงได้ดีด้วยเช่นกันครับไปดูชนิดของไถเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2นะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2ก็คือใช้สำหรับย่อยขี้ไถให้มีขนาดเล็กลงนะครับชนิดแรกก็คือควนจานควนจานตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับไถจานแต่ลักษณะจานเนี่ยจะตั้งเป็นแนวตั้งประกอบเข้ากับเพาประกอบเข้ากับเพาเวลาที่ทำงานเนี่ยตัวจานเนี่ยจะหมุนไปพร้อมกับเพาใช้สำหรับย่อยให้ดินมีขนาดเล็กลงเท่ากับเมล็ดพืชเพื่อให้พืชเนี่ยเหมาะสมกับ

พื่อเหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ครับแต่การกินดินหรือการกินดินของไถจันเนี่ยจะมีลักษณะกินดินตื้นกว่ามาดูชนิดต่อไปนะครับก็คือพวนซี่พวนซี่นี้ใช้สำหรับเกลี่ยดินให้เรียบและสามารถปรับพื้นที่ของผิวหน้าดินเนี่ยให้สม่ำเสมอได้ลักษณะก็คล้ายๆกับไถสิวเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่ากินดินได้ตื้นกว่าไถสิวนะครับชนิดต่อไปเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือพวนผสมพวนผสมตัวนี้จะเป็นการนำเอาพวนหลายๆแบบมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นพวนจานพวนซี่หรือไถซิลเป็นต้นนะครับมาใช้รวมกันเป็นพวนตัวเดียวกันในชุดเดียวกันเพื่อที่จะให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการย่อยดินการเกลี่ยหน้าดินครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการปรับหน้าดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือจอบหมุนจอบหมุนตัวนี้จะได้รับกำลังจากพาววิดีโอหรือพาวอำนวยกำลังนะครับที่ความเร็วรอบเนี่ยจะอยู่ที่540รอบถึง 1,000 รอบต่อนาทีจอบหมุนจะสามารถคุกเขาดินกับรากวัชพืชต่อซังกับดินเนี่ยได้ดีและยังสามารถกำจัดวัชพืชพร้อมกับพรวนดินไปในตัวได้เลยนะครับถ้าพื้นที่มีที่มีความเหมาะสมแล้วเนี่ยสามารถเตรียมดินได้ครั้งเดียวเลยเช่นถ้ามีการเช่นปลูกผักถ้าแปลงปลูกผักเนี้ยผักนี้อายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เราก็สามารถใช้จอบหมุนเนี่ยเตรียมดินได้และก็สามารถปลูกต่อได้ทันทีนะครับเนื่องจากโครงสร้างของดินเนี่ยยังจับตัวกันไม่แน่นมากนักครับชนิดต่อไปคือคลุกหมุนนะครับคลุกหมุนตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับจอบหมุนก็คือส่งกำลังจากพาววิดีโอเหมือนกันลักษณะการทำงานเนี่ยจะคุกเขากับน้ำดินกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นเลนสูงและสามารถรูปดินเนี่ยให้มีความสม่ำเสมอไปในตัวได้ขุบหมุนเนี่ยนิยมนาข้าวเนื่องจากข้าวเนี่ยที่ปลูกเนี่ยนาหวานเนี่ยต้องการดินที่มีลักษณะเป็นเลนนะครับชนิดต่อไปเลยนะครับก็คือทุ่นรากทุ่นรากเนี่ยลักษณะคือใช้สำหรับเกลี่ยหน้าดินให้ดินเนี่ยมีความเรียบสม่ำเสมอกันอาจจะใช้เป็นทุ่นขนาดใหญ่หรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถเอาวัสดุใกล้ๆตัวของเราก็คือยางรถยนต์ผูกมัดรากกับแท็กเตอร์เนี่ยก็สามารถเกลี่ยได้เหมือนกันเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการคือเพื่อจะทำให้เกลี่ยดินให้มีความสม่ำเสมอแค่นั้นเองนะครับชนิดต่อไปก็คือลูกกิ้งลูกกิ้งตัวนี้จะทำหน้าที่บดหรือย่อยดินให้มีขนาดเล็กให้ละเอียดลงให้เหมาะแก่การปลูกพืชทำให้ดินเนี่ยอัดดินเข้ากับผิวหน้าดินเนี่ยให้มีลักษณะแน่นเล็กน้อยนะครับลดการระเหยของน้ำอันนี้เหมาะสำหรับการปลูกเมล็ดพืชหรือว่าเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เนี้ยสัมผัสกับดินได้ดีนะครับเรารู้เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินไปแล้วนะครับเราก็จะมารู้เทคนิคและวิธีในการไถเตรียมดินกันบ้างเมื่อเราต่อแท็กเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เตรียมดินของเราแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการไถอย่างไรนะครับมาดู1เทคนิคการไถแบบไถวนขวานะครับก็คือการไถวนจากด้านในออกด้านนอกแปลงนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามองแปลงเป็นแปลงสี่เหลี่ยมก่อนเราจะตั้งแท็กเตอร์ของเราเนี่ยที่ติดท้ายกับเครื่องเตรียมดินของเราเนี่ยแล้วเนี่ย

างแปลงจากนั้นเราก็เริ่มไถจากต้นแปลงจนไปถึงท้ายแปลงแล้วก็วนขวากลับแล้วก็ไถจากท้ายแปลงมาถึงต้นแปลงอีกครั้งนึงเราจะทําลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไถไปจนถึงสุดขอบแปลงทั้ง2ด้านนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการวนจากข้างในออกด้านนอกนะครับข้อเสียของมันก็คือจะเกิดลักษณะรอยนูนเนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่โดนไถนะครับหรือถูกขี้ไถกบเทคนิคการไถแบบที่2นะครับก็คือการไถแบบวนซ้ายหรือจากการวนจากข้างนอกเข้าข้างในการวนแบบนี้รอบแรกเราจะวนขวาก่อนเขาเรียกว่าไถเลาะข้างคันนาหรือเลาะข้างแปลงที่เราเรียกว่าไถเลาะระแวงจากนั้นรอบต่อไปเราหันหัวแท็กเตอร์กลับแล้วก็ไถวนซ้ายเราจะไถวนซ้ายไปแบบนี้เป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกาไปสู่กลางนาซึ่งจะมีลักษณะเหมือนก้นหอยสังเกตง่ายๆถ้ามีการไถแบบนี้ตรงกลางแปลงจะมีลักษณะเป็นร่องข้อเสียของการไถแบบนี้ก็คือแท็กเตอร์เนี่ยเมื่อไถเสร็จก็จะอยู่กลางแปลงเมื่อต้องการออกจากแปลงก็จะขับรถผ่าแปลงออกมาเลยทําให้เกิดการเหยียบย่ําแปลงทําให้ไม่สวยงามนั่นเองครับเทคนิคต่อไปนะครับคือการไถแบบต่อเนื่องการไถแบบต่อเนื่องเนี่ยจะใช้สําหรับเครื่องมือเตรียมดินที่มีลักษณะเป็นพิเศษก็คือไถหัวหมูแบบ2ทางซึ่งสามารถไถได้ทั้งซ้ายทั้งขวา2ทิศทางการไถประเภทนี้ประสิทธิภาพในการไถสูงเนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการไถ

รารู้จักเทคนิคการเตรียมดินแล้วนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินกันแล้วเราก็จะมารู้จักขั้นตอนการเตรียมดินปลูกข้าวโพดกันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักการเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก่อนนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ดีแต่ถ้าหากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มเราก็ควรจะยกร่องหรือยกแปลงให้มีการระบายน้ำไม่เกิดการท่วมขังนะครับข้าวโพดเนี่ยจะปลูกได้ดีในดินที่มีลักษณะดินร่วนปนทรายนะครับดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีปริมาณของและธาตุอาหารสูงพอสมควรค่า pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 8ถือว่าข้าวโพดเนี่ยค่อนข้างจะชอบความเป็นด่างเล็กน้อยนะครับการเตรียมพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะหรือไม่ควรจะเตรียมในช่วงที่ดินเปียกนะครับเพราะจะทำให้ดินเนี่ยเกิดการอัดแน่นไม่เหมาะแก่การแผ่กระจายของรากข้าวโพดนะครับรู้วิธีการเลือกพื้นที่เพาะปลูกแล้วนะครับเราก็จะมาสู่การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดกันนะครับการเตรียมดินการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราต้องมีการไถเตรียมดินครั้งที่1หรือชาวบ้านเรียกว่าไถดะไถดะเนี่ยเราจะใช้ไถผ่าน3หรือผ่าน4ก็ได้หรือไถหัวหมูก็ได้แต่ต้องไถให้ลึกประมาณ30ซมหลังจากไถดะเสร็จเนี่ยเราควรตากดินไว้ประมาณ10ถึง15วันเพื่อที่จะให้แสงแดดเนี่ยฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อราภายในดินไปก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรมีการหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่ในอัตรา1ตันต่อไร่นะครับก่อนที่จะทำการไถครั้งต่อไปเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำได้นานและยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดินอีกด้วยนะครับมาสู่การไถเตรียมดินครั้งที่2นะครับก็คือ

ชาวบ้านเรียกว่าไถแปรไถแปรตัวเนี้ยควรไถด้วยผาน7หรือพวนจานหรือจอบหมุนก็ได้เพื่อให้ย่อยดินเนี่ยจากก้อนใหญ่ๆที่ไถเตรียมดินครั้งแรกทำให้เกิดดินเนี่ยมีขนาดเล็กและร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูกของข้าวโพดนะครับ

0: การปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกได้แบบ2แบบอาจจะปลูกแบบไม่ยกแปลงก็ได้หรือยกแปลงก็ได้นะครับถ้าปลูกแบบไม่ยกแปลงหรือไม่ยกร่องเนี่ยสามารถปลูกหลังจากการเตรียมดินเสร็จได้เลยแต่พื้นที่เนี่ยที่จะปลูกเนี่ยต้องมีการระบายน้ำได้ดีนะครับถ้าฝนตกเนี่ยต้องน้ำต้องไม่ท่วมขังถ้ามีการยกร่องนะครับถ้าพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีการยกร่องเนี่ยเราก็จะใช้ผ่านยกร่องนะครับ2ตัวตัวเนี้ย2ผ่านผ่าน2ผ่านที่ติดกับรถไถตัวเนี้ยทำการยกร่องก่อนการยกร่องเนี่ยจะยกให้สูงประมาณ30 ซม.ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่70ถึง80 ซม.ระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยอยู่ที่20ถึง30 ซม.นะครับการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะปลูกแบบแถวเดียวก็ได้หรือการปลูกแบบแถวคู่ก็ได้นะครับให้เลือกปลูกเอานะครับว่าเราจะเหมาะสมกับพื้นที่แบบไหนจะปลูกแบบไหนนะครับสามารถปลูกได้ทั้ง2แบบเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเนี่ยถ้ากรณีที่เราไม่ใช้แรงงานคนในการปลูกเราก็จะใช้เครื่องนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก็จะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องหยอดเมล็ดเนี่ยเราควรจะปรับให้เครื่องหยอดเมล็ดเนี่ยให้มีระยะห่างที่พอเหมาะในการปลูกข้าวโพดก็คือประมาณ75เซนติเมตรนะครับระยะห่างระหว่างหลุมก็25ถึง30เซนติเมตรก็ได้ใช้เมล็ดอยู่ที่1ถึง2เมล็ดต่อหลุมเครื่องหยอดที่มีใช้กันอยู่ก็จะเป็นเครื่องหยอดเมล็ดแบบติดท้ายรถไถเดินตามนะครับก็จะสามารถเปิดร่องแล้วก็หยอดเมล็ดแล้วก็สามารถใส่ปุ๋ยรองพื้นได้เลยแล้วก็ทำการกบดินเครื่องหยอดแบบนี้เหมาะสำหรับการปลูกแบบไม่ยกร่องนะครับหรือถ้ามีการยกร่องนะครับเราก็จะใช้เครื่องปลูกข้าวโพดพร้อมกับยกร่องได้เลยนะครับสามารถปลูกพร้อมกับเครื่องปลูกแล้วก็ยกร่องไปในตัวเราก็มีเครื่องปลูกที่ติดกับผ่านยกร่องไปในตัวนะครับเหมือนกันครับตัวนี้ส่วนที่เครื่องหยอดที่ขนาดเล็กที่ใช้แรงงานคนกันอยู่ก็จะเป็นมีเครื่องหยอดแบบลอจิกนะครับเครื่องหยอดแบบเสียมหรือแบบใช้มือจับนะครับจากนั้นถ้ามีการดูแลรักษาปลูกข้าวโพดไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาเราก็จะมีพวกเครื่องหยอดปุ๋ยนะครับเครื่องหยอดปุ๋ยเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยหรือแม้แต่เครื่องมือกำจัดวัชพืชในร่องหรือในร่องข้าวโพดนะครับก็จะสามารถกำจัดได้นะครับสรุปนะครับการเตรียมดินปลูกข้าวโพดเนี่ยเตรียมดินเพื่ออะไรก็เพื่อให้เหมาะสมกับการงอกเมล็ดการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกนะครับโดยเราก็จะมีเครื่องมือเตรียมดินอยู่ประมาณ2ประเภทใหญ่ๆก็คือเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่1เช่นพวกไถหัวหมูไถจานไถสิวเป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องมือเตรียมดินครั้งที่2ก็จะเป็นเช่นก็กวนจานจอบหมุนกวนซี่ครับเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดก็จะมีเครื่องหยอดเมล็ดนะครับเครื่องหยอดเมล็ดแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาก็จะเป็นเครื่องหยอดปุ๋ยเครื่องฉีดพ่นวัชพืชหรือเครื่องฉีดพ่นให้ปุ๋ยแล้วก็เครื่องมือกำจัดวัชพืช นะครับครับสำหรับการบรรยายในภาคทฤษฎีของเราครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับและต่อไปเราจะไปในภาคปฏิบัติกันต่อนะครับเราก็จะได้รู้จักกับเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแทรกเตอร์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินของจริงนะครับเราก็จะไปภาคปฏิบัติกันต่อนะครับอันนี้ก็ขอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนายวิเชียรดงศรีเสนและนายพิรุณชมศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรคณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครับเดี๋ยววันนี้หลังจากไปดูภาคทฤษฎีดูการสาธิตมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันว่าเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพดหรือว่าพืชต่างๆเนี่ย มีส่วนประกอบไงบ้างแล้วก็การดูแลรักษาต้องดูแลยังไงตั้งแต่การออกไปเตรียมตัวออกไปไถแล้วก็การดูแลรักษาหลังจากเตรียมดินเสร็จครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกก็คือเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นตัวฉุดลากเครื่องยนต์ต้นกำลังเนี่ยบางทีเราจะเรียกกันว่ารถแท็กเตอร์หน้าที่ของมันคือเป็นต้นกำลังในการฉุดลากเครื่องมือเตรียมดินต่างๆก็จะมีตั้งแต่เครื่องยนต์หลักๆที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนได้ก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทั่วไปใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบหรือ6สูบขึ้นอยู่กับขนาดกำลังของรถยนต์ครับคอยของรถแท็กเตอร์ครับการดูแลรักษาอันดับแรกก่อนที่เราจะออกไปเตรียมดินก็จะต้องมีดูเรื่องการเช็คน้ำกั่นเพื่อดูระดับน้ำกั่นให้ได้ระดับตามที่มีขีดบอกไว้มันจะมีขีดแสดง upper lower ไว้ถ้าน้ำกั่นต่ำกว่าระดับขีดต่ำสุดก็ให้เติมต่อมาคือระบบกรองเป็นตัวที่จะช่วยดักฝุ่นละอองในอากาศซึ่งการเตรียมดินของเรามันอยู่กับดินมันก็จะต้องมีฝุ่นเพราะฉะนั้นก่อนออกไปเตรียมดินทุกครั้งต้องดึงกรองออกมาเป่าจากด้านในออกด้านนอกเพื่อไล่ฝุ่นที่เกาะอยู่ออกเพื่อให้เครื่องจักรกลเครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลำดับต่อมาคือระดับน้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นมีความสำคัญต่อการหล่อเย็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์ถ้าน้ำหล่อเย็นขาดอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจดูน้ำหล่อเย็นก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้งถ้าน้ำหล่อเย็นโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยพองจะไม่ค่อยลดระดับลงแต่เมื่อไหร่ที่เราเช็คทุกครั้งตอนเช้าแล้วน้ำหล่อเย็นลดลงทุกวันแสดงว่าระบบหล่อเย็นจะมีปัญหาเรื่องรั่วซึมก็ให้ช่างผู้ชำนาญการมาเป็นคนตรวจสอบละเอียดอีกทีนึงครับส่วนของหลังจากส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีระบบถ่ายทอดกำลังและชุดควบคุมชุดควบคุมของเครื่องจักรกลเกษตรก็จะมาดูที่หน้าปัดครับก็มาดูชุดควบคุมชุดควบคุมของรถแท็กเตอร์ก็จะมีหน้าปัดแสดงสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันชั่วโมงการทำงานแล้วก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะเตรียมดินเราจะต้องสังเกตดูอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเป็นระยะถ้าโดยปกติแล้วเครื่องยนต์ทำงานน้ำหล่อเย็นจะอยู่ที่ระดับกึ่งกลางอุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็นจะอยู่ระดับกึ่งกลางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิสูงกว่าระดับกึ่งกลางขึ้นไปให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเครื่องยนต์กำลังมีปัญหาให้เรียกช่างที่มีความชำนาญเข้ามาดูให้แล้วก็ชั่วโมงการทำงานให้เช็คดูตลอดเพราะว่าเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวจะต้องมีการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานตลอดก็ดูตามคู่มือได้ครับว่าจะต้องบำรุงรักษาทุกๆกี่ชั่วโมงในการทำงานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดควบคุมต่างๆของเครื่องจักรกลเกษตรไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมใบตัดหน้าดินชุดควบคุมผ่านไถชุดควบคุมความเร็วความเร็วจะเลือกได้2ระดับคือความเร็วสูงกับความเร็วต่ำโลกับไฮแล้วก็เกียร์แล้วก็ระบบเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติตัวนี้จะทำหน้าที่คือคอยปรับรอบจะทำงานคงที่ชุดคัตเบรกคันเร่งต่อมาหลังจากดูเกี่ยวกับส่วนของรถแท็กเตอร์คร่าวๆไปก็จะมาอยู่ตรงช่วงที่สำคัญที่สุดของเครื่องจักรกลเกษตรก็คือจุดต่อพ่วง จุดต่อพ่วงตัวนี้จะทำหน้าที่คอยต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบลากดึงหรือว่าต่อพ่วงแบบ3จุดเครื่องมือเตรียมดินของเราโดยปกติแล้วจะใช้การต่อพ่วงแบบ3จุดเป็นหลักก็จะมีแขนกลางแขนยกแล้วก็แขนข้างเอาไว้สำหรับต่อพ่วงเครื่องจักรกลคราวนี้มาดูเครื่องมือเตรียมดินหลังจากที่ได้พูดไปในได้เห็นไปในสไลด์แล้วว่าเครื่องมือเตรียมดินมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่1หรือไถจานหรือบางทีเขาจะเรียกว่าไถบุกเบิกหลักการทำงานก็คือไถตรงนี้จะจิกลงไปในดินแล้วพอรถเคลื่อนที่ใบจานมันจะหมุนเพื่อพลิกกลับหน้าดินส่วนสำคัญของไถจานก็จะมี1จานไถล้อคัดท้ายแล้วก็โครงไถต่างๆสิ่งที่ต้องดูแลหรือว่าต้องคอยซ่อมบำรุงรักษาตลอดตั้งแต่หลังหรือว่าตั้งแต่ก่อนหรือว่าหลังการเตรียมดินก็คือก่อนที่จะเตรียมดินออกปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีการอัดจระบีในจุดหมุนเพื่อหล่อลื่นก็ในจุดหมุนต่างๆก็จะมีหัวอัดจระบีอยู่ตามจุดหมุนของจานไถจะมีหัวอัดจระบีให้อัดทุกครั้งก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดหมุนของล้อคัดท้ายแล้วก็ล้อคัดท้ายอัดจระบีพอใช้งานเสร็จปฏิบัติงานเสร็จก็จะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บไถเข้าที่ครับต่อไปก็เป็นเครื่องมือเตรียมดินขั้นที่2หลังจากเตรียมดินขั้น1ไปแล้วหรือว่าไถดะต่อมาก็จะเป็นเตรียมดินขั้นที่2ก็คือพรวนดินการไถพรวนดินหรือว่าการย่อยดินให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าปกติไถเตรียมดินขั้นแรกที่ไถมันจะเป็นก้อนเราก็จะย่อยดินอีกครั้งนึงโดยเครื่องมือที่ใช้โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะใช้ไถจะพวนจานพวนจานเพื่อใช้ในการย่อยดินหรือบางทีเขาจะเรียกว่าฐาน7ลักษณะใบผานจะมีอยู่7ใบแล้วใบทั้ง7เนี่ยจะเรียงต่อกันมีด้วยแกนเผาแกนเดียวกันการเคลื่อนที่จะหมุนไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเกิดการสับหรือย่อยวัชพืชไปในตัวลักษณะการติดตั้งกับเครื่องจักรกลเกษตรก็จะเป็นการต่อพ่วงแบบ3จุดเหมือนไถจานปกติครับก็คือก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานก็เหมือนกับไถจานธรรมดาคือเราต้องดูแลจุดหมุนต่างๆเช็คดูใบไถว่ามีการแตกหักหรือบิ่นหรือเปล่าแล้วก็หล่อลื่นในจุดหมุนซึ่งแต่ละจุดในเครื่องมือเขาจะแจ้งอยู่แล้วว่าส่วนไหนจะต้องตรวจสอบเป็นประจำก็จะมีหัวอัดจระบีในจุดหมุนต่างๆหัวอัดจระบีก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งอยู่แล้วว่าอัดทุกวันแล้วก็พอหลังจากใช้งานเราก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดเหมือนกันส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากไถจานก็คือจะเป็นส่วนของใบมีดขูดดินลักษณะของใบมีดขูดดินระยะห่างระหว่างใบมีดขูดดินกับใบจานจะต้องปรับระยะห่างให้ได้ประมาณ 1-2 เซนติเมตรเพื่อที่จะให้ใบมีดตรงนี้ทำหน้าที่ขูดดินออกจากจานไถถ้าเมื่อไหร่ที่ใบมีดขูดดินเริ่มสึกหรอเริ่มระยะห่างเริ่มมากขึ้นให้เราปรับระดับใบมีดขูดดินโดยขันน็อตคลายน็อต2ตัวนี้แล้วก็เลื่อนใบมีดขุดดินเข้าไปวัดระยะให้ได้ประมาณ 1-2 เซนแล้วก็ล็อกไว
2: ้ครับอันนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือผมถึงเรียกว่าเป็นไถอย่างแท้จริงที่เราเป็นฐานไถนะครับแต่ต่างจากควรก็คือเขาจะเป็นชุดไถชุดมันครับอันนี้เป็นต่างจากนะครับแยกออกจากกันข้อแตกต่างอย่างแรกอันที่สองคือเขามีมุมเอียงของจานครับจานนี่จะมีมุมเอียงนิดนึงนะครับการที่เขามีมุมเอียงเนี่ยทำให้เขาสามารถพลิกกบได้ก การที่เขาแยกออกจากกันเนี่ยทำให้เขาไถลึกได้นะครับเราเห็นพวนเกษตรกรใช้พวนมาพวนดินที่มีหญ้ามันไม่ได้ผลดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเราใช้พวกอุปกรณ์ไถพวกนี้นะครับสำหรับนาข้าวแล้วเราไม่จำเป็นต้องไถลึกมากนะครับอย่างที่เรียนว่าเราลึกประมาณสัก10เซนติเมตรหรือ4นิ้วเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องกินแรงด้วยไปให้ไวกบวัชพืชก่อนจากนั้นค่อยจะใส่น้ำหมักเอาโรตารี่ตีหรือจะเอาพวนลงหรือจะต่อหรือจะเอาโรตารี่ตีซ้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนในการกบวัชพืชต่อสั่งเก่าเราต้องใช้ไถพวกนี้นะครับเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่พลิกกบไม่ดีเท่าไถหัวหมูหรือโมบอดพาวแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถทำงานได้ดีนะครับตัวแต่ละจัวก็จะไปนะครับไถก็จะกบนะครับเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีล้อคัดถ่ายครับตรงกบวัชพืชได้ครับเรามาดูครับว่าเขาทำงานยังไงครับแปลงนี้เห็นไหมครับก็จะดีกว่าการใช้พวนนะครับเราไม่ต้องทำลึกมากนะครับไถแต่ละจานก็ต้องปรับให้ลึกเท่ากันนะครับโดยปกติคนที่ปรับไม่เก่งเนี่ยจานแต่บางทีก็คว่ำหน้ามากเกินไปข้างหน้าก็กินลึกแต่ข้างหลังกินตื้นดินก็จะไม่เท่ากันเขาก็จะทำเลนลำบากนะครับตอนนี้เราต้องปรับที่ไถพวกนี้ต้องปรับให้เท่ากันครับนะครับจะเห็นว่าพวกไถก็คือจานไถเขาจะไถจะมองเห็นนะครับจานก็จะใช้ขอบเนี่ยตัดดินนะครับจะแตกต่างจากไถหัวหมูพื้นดินตรงนี้จะโค้งเห็นไหมครับพื้นดินตรงนี้จะโค้งเห็นไหมครับพื้นดินตรงนี้โค้งเนี่ยครับนะครับเป็นรูปจานเหมือนเราเอาเราขูดนะครับเพราะนั้นก็คือ3ลูกมันก็จะขูดขึ้นอย่างนี้ครับเป็นสามจังหวะนะครับถ้าเรามองด้านนี้จะมองเห็นว่าหญ้าก็จะขึ้นอย่างนี้ครับพลิกกบออกมาหญ้าก็จะขึ้นอย่างนี้พลิกกบออกมาบ้านขึ้นอย่างนี้พลิกกบมาถ้าเราหันมามองด้านนี้เราจะมองเห็นไถมันก็จะกบดินเป็นระยะนะครับถ้าปรับดีมันก็จะเรียบความยุ่งยากในการพวนความยุ่งยากในการตีเทือกก็จะลดลงแต่ถ้าไถไม่ดีทีนี้นะครับจะสเปะสปะหมดเตรียมดินข้างต่อไปก็จะยากนะครับเพราะนั้นคนที่จะทำใช้ไถพวกนี้ทำนานะครับโดยเฉพาะนาหวานน้ำต้มนาต่างๆต้องมีฝีมือแล้วอย่าลืมนะครับอย่าไถลึกเกินไปข้าวไม่ต้องการการไถลึกนะครับเราต้องการแทนไถอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตื้นๆครับเดี๋ยวเราจะลองไถให้ดูครับว่าฐาน3จานไถที่เป็นไพรเมอรี่ทิวเลตไถกบทำงานยังไง

ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เตรียมดินขั้นที่2อีกตัวหนึ่งที่จะใช้ย่อยดินได้เหมือนกันกับไถพรวนจานเมื่อกี้ครับก็คือเขาเรียกว่าจอบหมุน

0: จอมหมุนตัวเนี้ยจะมีลักษณะเป็นจะมีใบติดอยู่ที่เผาลักษณะใบจะเป็นใบงอหลายๆใบวางเรียงกันอยู่ลักษณะการตีดินของจอมหมุนก็คือมันจะหมุนเข้าไปแล้วลงไปตีดินขับการขับเคลื่อนของใบจอมหมุนจะใช้เผาอำนวยกำลังเผาอำนวยกำลังไปต่ออยู่ที่ PTO ของรถแท็กเตอร์การต่อพ่วงจะเป็นต่อพ่วงแบบ3จุดเหมือนกับเครื่องมือเตรียมดินทั่วไปสิ่งที่ต่างออกมาคือจะมีเผาอำนวยกำลังคอยขับเคลื่อนใบมีดของจอมหมุนส่วนการดูแลรักษาของจอมหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วจอมหมุนก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นที่เผาของจอมหมุนการดูแลรักษาก็คือจะต้องเช็คระดับน้ำน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองของจอมหมุนครับพอหลังจากปฏิบัติงานเสร็จมันก็จะมีพวกเศษหญ้าเศษฟางอยู่ตามใบมีดจอมหมุนเราก็ทำความสะอาดปกติแล้วก็ดึงเอาเศษฟางเศษวัชพืชออกแล้วค่อยเอาไปเก็บเพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องมือยาวขึ้นครับ
1: L3608 นะครับกำลังจะหว่านข้าวนะครับนี่ใช้โรตารี540นะครับ

0: ขาหัวทองร้อนนะครับ
1: ในส่วนของความปลอดภัยในการใช้รถแท็กเตอร์นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวรถจะสังเกตว่าตัวฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะเป็นช่องว่างที่มีช่องว่างเยอะกว่าฝั่งด้านขวาเนื่องจากทางด้านความปลอดภัยเรามักจะให้นักศึกษาเวลานำไปใช้งานเรามักจะขึ้นลงทางด้านซ้ายเสมอเพื่อป้องกันการเหยียบตรงจุดของคันเร่งเมื่อเราขึ้นไปใช้งานเราจะไม่ดึงตัวพวงมาลัยนะครับเพราะจะทำให้ตัวลูกปืนคอแตกดังนั้นเราจะจับอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นเมื่อขึ้นนั่งบนรถเสร็จที่ตัวรถก็จะมีตัวเซฟตี้เบลเราจะล็อกเบลเสมอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองเวลารถแท็กเตอร์เกิดการพลิกคว่ำในการนำไปใช้งานดับแรกเราก็ปรับเบลให้พอดีตัวครับแล้วก็นำเสียบเข้าไปนี้ก่อนเข้าเกียร์ทุกครั้งเราก็ต้องเหยียบคลัตช์ก่อนเพื่อเป็นการตัดระบบการส่งกำลังของแท็กเตอร์นะครับแล้วก็ดูเกียร์ว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ว่างหรือยังหลังจากนั้นเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็จึงทำการเข้าเกียร์เข้าบอกไปใช้งาน
2: หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์

เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีม
มีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้
โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้ผมชื่ออาจารย์ประสงค์ดีไลทิจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมจะมาสอนเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วซึ่งอุปกรณ์ของมันที่ใช้เนี่ยผมจะขอแนะนำเป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะเพื่อให้ท่านเตรียมไว้นะครับตัวแรกนะครับไม้2ชิ้นนี้เราจะมาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อใช้เป็นรางลิ้นชักสำหรับเฟอร์นิเจอร์จิ๋วตัวนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับเสร็จแล้วส่วนนี้ไม้6ชิ้นนี้เราจะมานำมาเพาะต่อกันให้เป็นชิ้นเดียวกันเพื่อทำแผ่นหลังของตู้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้ว2ชิ้นนี้นะจะเป็นด้านข้างของตู้นะตัวนี้ที่เราทำแผ่นพื้นแล้วเราก็จะเดินบัวตามรูปนี้นะครับอันนี้เป็นไม้หนาหน่อยนะเราจะมาทำเป็นพื้นของโต๊ะนะครับเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดเลยแล้วเป็นงานยากตัวหนึ่งที่จะต้องใช้ความพยายามนะก็คือการทำขาซึ่งจะมีงานใช้ฉลุนะโดยที่เราใช้เลื่อยฉลุนะครับเพื่อประกอบขึ้นมาแล้วตัด45มาเป็นส่วนขาครับอันนี้คือขาหน้าตัวนี้ด้านหลังจะเป็นลักษณะเว้าคือตัวนี้นะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเวลาเราทำงานเนี่ยบางครั้งก็จะมีจุดบกพร่องบ้างมีร่องมีรูบ้างฝุ่นผงที่เราเกิดจากการขัดที่อยู่ในนี้นะครับเราก็ยังสามารถเอามาใช้เพื่ออุดรูเหล่านั้นมันจะเป็นธรรมชาติดีกว่าที่เราจะไปใช้ฝุ่นแป้งนะครับอันนี้เป็นผงไม้สักของตัวมันเอง